0: ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับเข้ากับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีเข้ากับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครเข้ากับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: พันตำรวจเอกนพดลเดียเรกวัฒนสารผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านศาลาใหม่ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวมกว่า 4,500,000 มวนมูลค่าความเสียหายกว่า165ล้านบาทโดยไม่พบผู้ครอบครองหรือผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและลดการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดท้ายมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณะเป็นกรณีพิเศษหลังแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรและเปิดขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกถูกต่อต้านอย่างหนักจนต้องยุติแนวความคิดผลักดันโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดอินเตอร์ไพรส์หลังจากการประชุมฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาในประเทศโมร็อกโกจบสิ้นลงโดยอินฟานติโนยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการผลักดันโครงการดังกล่าวซึ่งถูกวางไว้เป็นบริษัทย่อยสำหรับดูแลสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าในอนาคตผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่4เวียดนามชนะกัมพูชา3-1สิงคโปร์เสมออินโดนีเซีย1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบแรกคู่ที่น่าสนใจวีคอมวันเดอร์เรอร์แพ้สติฟเน็ต1-2วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ชนะพอร์ชเวล3-0มิดเดิลสโบรชนะเรคแฮม1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสอิสตอริโอเสมอฟอร์มาลิกัว1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเทศเชเดลรอบ32คนสุดท้ายทลอนกริกปูนักเทนนิสหนุ่มมือ69ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะมาติโออาร์นันดี้คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ30ของโลกและเป็นมือ35ของรายการ2-1เซต3-6 6-4 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับฟังพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับรายการนี้นะครับ
1: ครับในช่วง7นาฬิกา5นาทีโดยประมาณนะครับถึง7นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM โอ้คุณนพดลครับยังสะเทือนใจไม่หายยังใจหายอยู่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยนะครับ
2: อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณสุธีเท่าไหร่นะ
1: ใช่ครับเป็นโรงเรียนที่ลูกชายผมเองก็เรียนอยู่ที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งคนไทยทั่วทั้งประเทศก็คงจะติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้แม้จนถึงณขณะนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือแรงจูงใจให้เยาวชนตัวน้อยเนี่ยนะครับไปปลิดชีวิตผู้คนได้ถึงขนาดนั้น
2: นะฮะเขามีความแค้นอะไรอยู่ลึกๆหรือเปล่านะฮะเขากระทำอย่างไรถึงคิดแล้วก็กระทำแบบนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนต้องการที่อยากจะรู้นะครับ
1: ครับคุณผู้ฟังเองที่ติดตามรับฟังในช่วงนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานนี้ก็เกริ่นกล่าวสั้นๆว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นเท่านั้นเองนะครับที่ได้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุยิงครูยิงเพื่อนนักเรียนนะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายที่ช็อกไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นที่บ้านของน้องคนนี้เนี่ยนะครับต้องตะลึงครับเพราะว่าไปเจอศพคุณปู่แล้วก็คุณย่าที่นอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านด้วย
2: แสดงว่าก่อนที่จะมาที่โรงเรียนเนี่ยนะฮะเขาก็มีการสังหารปู่กับย่าก่อนแล้วนะคร
1: ับก่อเหตุมาก่อนแล้วตำรวจเข้าไปในพื้นที่ไปที่บ้านซึ่งอยู่ในซอยลาดวัดลาดประดุกเนี่ยนะครับแล้วก็มีญาติก็มาให้ข้อมูลบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักทีเดียวแหละนะครับอยู่เงียบสงบพูดจาไพเราะนะพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่กับย่านะครับแล้วก็ดูสงบดีหมายถึงว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่สะท้อนถึงความรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็พาให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงว่าเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ก็ตามข่าวบอกว่าเขาชอบเล่นเกมนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจะเล่นเกมอะไรลึกขนาดไหนเราก็ไม่รู้ได้นะครับ
1: ครับ
2: หรือเกมบางเกมเนี่ยมันก็บ่มเพาะความรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัวนะครับ
1: ใช่ครับบางคนก็สงสัยไปอีกว่าเออรู้จักอาวุธปืนใช้อาวุธปืนเป็นได้อย่างไรนะครับแล้วไปเห็นไปรู้วิธีการในการใช้อย่างไรเพราะบางคนขนาดเราท่านๆเนี่ยนะบางทีโตมาขนาดนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนด้วยซ้ำไปนะครับพาให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งขับรถกระบะออกมาแล้วก็ไปขับชนพระธุดงค์เมื่อเดือนก่อนนั่นนะฮะก็
2: ครับ
1: หลายคนก็ช็อกเหมือนกันว่าเด็กขนาดนี้ขับรถได้แล้วก็ขับรถในระยะทางไกลขนาดนี้จนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้นะครับผู้ใหญ่บางคนยังขับไม่เป็นเลยนะเกียร์กระปุกเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้สื่อเ

0: นำมาขัดบำรุงรักษาใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งของพวกนี้มันต้องมีการบำรุงรักษาไงไม่งั้นมันก็จะอาจจะมีการขึ้นสนิมอะไรต่างๆสนิมมันจะเกาะแล้วก็จะเสียหาย
1: คือ
0: ถ้าจะนำมาทำความสะอาดเนี่ยก็ต้องเงียบๆแล้วกันนะครับ
2: ก็มิดชิดนะฮะมันไม่ใช
0: ่นะอย่าถ้าลูกหลานอยู่ด้วยเนี่ยไม่ควรที่จะทำตอนนั้นนะครับ
2: ครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: บวกกับเคยได้สมมติว่าไปเล่นเกมนะเกมยิงต่อสู้อะไรต่างๆแล้วก็วันหนึ่งเกิดนึกว่าไอ้ถ้าได้สัมผัสของจริงก็คงจะเข้าท่าไม่เบาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นว่าของจริงก็มีอยู่รู้ที่เก็บรู้ที่ซ่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่หลายคนนะฮะที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้กันนะครับเคยเห็นแต่ข่าวต่างประเทศใช่ไหมฮะว
0: ่
2: าประเทศนั้นประเทศนี้มีเด็กมีวัยรุ่นนะฮะยิงในโรงเรียนนะเราก็ได้แต่สะเทือนอกสะเทือนใจข้ามทวีปมาแล้วนี่ไม่นึกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าปากซอยบ้านนี่เองนะ
0: ครับสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนเขาก็กังวลนะเวลาลูกหลานไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าลูกหลานเข้าเรียนแล้วเนี่ยนะฮะคือหลายโรงเรียนเนี่ยเขาจะส่งระบบเข้ามาที่มือถือระบบดีสกูลนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ปกครองก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าจะไม่เกิดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้นะและที่สำคัญก็คือเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่ามีแทบทุกโรงเรียนครับคุณสุธีฮะ
2: การล้อการเรียนกันเนี่ย
0: ต้องรับความจริงก่อนนะล้อเรียนนะเห็นเพื่อนอ่อนแอก็ยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมไปก็มี
2: ก็กลายเป็นความรู้สึกกดดันสะสมใช่ไหมฮะ
0: รุ่นผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมเคยเห็นนะรุ่นผม
1: ค
0: ือล้อจนเพื่อนต้องออกจากโรงเรียน
2: โอ้
0: อันนั้นก็ว่ารุนแรงแล้วนะ
2: ครับก็เรียกว่าหลบไปนะไหนๆก็ถูกล้ออยู่ทุกวันก็หลบไปเลี่ยงไป
0: ไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียน
2: ทำนองนั้นแต่ในกรณีนี้สมมติว่าถูกล้อถูกเรียนถูกบูลลี่อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พลันนึกว่าก็มีสิ่งที่จะเอามาตอบโต้ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็เป็นเหตุที่เป็นไปได้เอาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็คงจะมีข้อสรุปนะครับจากฝ่ายที่ชันสูตรหรือว่าตรวจสอบอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเห็นเมื่อวานในกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตก็ไปรุดไปถึงที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุนะครับ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็จะต้องถอดบทเรียนแล้วว่าแล้วแนวทางในการป้องกันควรจะต้องทำอย่างไรนะครับ
0: ครับก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันแลคุณครูนะฮะ
1: ครับ
0: รวมไปถึงเพื่อนที่ต้องมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันในห้องเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญมากๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอ่อนแอก็ต้องช่วยนะ
1: ครับ
0: ช่วยกันประคับประคองนะครับ
2: ครับคือเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่กันดีสงบดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรพูดจาไพเราะด้วยนะภายใต้ความเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะในสภาพจิตใจนั้นเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสได้พูดคุยสนทนาบอกเล่าปัญหาอะไรต่างๆให้ได้ฟังกันนะครับก็คงจะได้ช่วยหาทางออกให้ได้นะครับบางคนก็คิดว่าเห็นลูกเงียบๆนั่งเล่นเกมดีไม่ไปดื้อไปซนที่อื่นก็นึกว่าคงไม่เป็นอะไรแล้ว
0: ใช่ไหมครับตามประสาวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่าครับคุณสุธ
1: ีครับ
0: จนกระทั่งเขาแบบอาจจะถึงเกือบขีดสุดถ้าคิดว่าผู้ปกครองเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าญาติเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีนะ
2: ครับหรือบางคราวผู้ปกครองเองนะฮะก็อาจจะใส่ใจถึงขนาดว่าทักทายถามไถ่ไปยังคุณครูประจำชั้นนะฮะ
0: ค
2: ุณครูประจำชั้นที่เป็นคนช่างสังเกตก็อาจจะเห็นถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับจะโยนให้คุณครูทั้งหมดเลยก็ไม่ได้หรือคุณครูจะโยนให้ผู้ปกครองทั้งหมดก็คงไม่ได้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: ครับนะฮะเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆเห็นว่าทางกองทัพบกก็ส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะ
2: ใช่ครับ
0: เข้าไปช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานเท่าที่ติดตามข่าวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เนี่ยนะครับก
0: ็
2: บอกว่ารับผู้บาดเจ็บ

0: 3รายอยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับทหารก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็เห็นว่าพี่ทหารเนี่ยเขาก็ไปบริจาคโลหิตด้วยนะที่โรงพยาบาลพระนางเกล้านะครับ
0: ใช่ครับทีมแพทย์นะครับหรือชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า EMS เนี่ยนะครับ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับศูนย์อุบัติเหตุของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยนะครับส่งเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุทันทีนะครับทันทีที่ทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้การสั่งการของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อวางแผนการเข้าปฏิบัติแล้วก็เตรียมความพร้อมในการคัดแยกแล้วก็ให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนครับ
1: ครับก็ถือว่าทำอย่างเร่งด่วนนะครับหลังจากที่แบบเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยนะครับพื้นที่มีความปลอดภัยชุดแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็เห็นว่าได้รับผู้ป่วยที่เป็นนักเรียน2รายด้วยกันใช่ไหมครับที่บาดเจ็บจากการถูกอาวุธเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังได้รับการประสานให้เตรียมรับผู้ป่วยเพิ่มเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเพศชาย1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองคือตอนหลังจากเกิดเหตุก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองก่อน
1: ครับแล้วก็ส่งต่อมา
0: ใช่ครับเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับจากชุดจราจรโครงการพระราชดำรินะครับส่งผลให้ปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้ง3รายครับ
1: ครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ
0: ครับกองทบกเองก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะระดมทรัพยากรทุกส่วนนะครับอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกตลอดจนกำลังพลในส่วนอื่นๆเช่นการไปร่วมบริจาคโลหิต
1: ครับ
0: เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: หลายๆหน่วยก็เข้าไปช่วยกันเนี่ยนะฮะก็ดูเป็นภาพรวมของพลังสามัคคีนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับเอาเป็นว่าเป็น เหตุการณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะต้องคิดกันต่อไปก็คือว่าจะมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเรื่องของการตรวจอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่คิดว่าวันจันทร์ที่จะเปิดเรียนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: วันจันทร์นี้หลายโรงเรียนก็จะเข้มมากขึ้นก
0: ็
1: จะตรวจเป้กระเป๋านักเรียนนะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับ
0: ครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุนักเรียนจากโรงเรียนนี้เหมือนกันที่พลัดตกจากอาคารนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องสะเทือนใจของโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งนี้นะครับลูกแม่รำเพยเนี่ยนะฮะเสียอกเสียใจสะเทือนขวัญสะเทือนใจมาแล้วยังไม่ทันหายอาการโศกเศร้าเสียใจนั้นเลยนะครับก็มามีเหตุการณ์สะเทือนใจยิ่งกว่าเกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียรองผู้อำนวยการสูญเสียคุณครูแล้วเพื่อนคุณครูที่แหมได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเพียงวันเดียวเองที่ได้รับรางวัลนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยนะครับในส่วนของหัวจิตหัวใจของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนครับคุณตุลีฮะนอกจากจะมีการซ้อมในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยซ้อมดับหนีไฟอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็ซ้อมในส่วนนี้ด้วยนะในส่วนที่หากว่ามีบุคคลเข้ามาถืออาวุธเข้ามาในโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: นะเขาก็ซ้อมด้วยนะเห็นโรงเรียนลูกชายผมก็ซ้อมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนฮะ
0: เพื่อเอาตัวรอด
1: ใช่ใช่ครับจะได้ทำถูก
0: เวลาที่เกิดเหตุอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งสติได้บ้างไม่ใช่ว่าสเปะสปะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผู้ที่ก่อเหตุมีอาวุธเป็นมีดจะทำยังไงถ้ามีอาวุธเป็นปืนจะทำยังไงนะครับคอยฟังสัญญาณเตือนจากตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกับการซักซ้อมดับเพลิงซ้อมหนีไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซ้อมไว้ดีกว่าไม่ซ้อมแน่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แน่นอนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปทางฝากฝั่ง ของข่าวทหารกันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับก็ไปดูในส่วนของกองทัพบกรวมพลังจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับไปรวมพลังจิตอาสาพระราชทานกันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเนี่ยวัดที่มีหลวงพ่อโตสัมปกงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ฝั่งธนเนี่ย
1: ก็ไปร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีด้วยนะฮะมีก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานนะ
0: ครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับขึ้นมาประรบในโอกาสวันแม่แห่งชาตินี่แหละนะครับโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
1: ครับก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ
0: ครับเช่นมีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับ
1: มีโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มีบริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ครับ
0: การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมอาร์มี่บาร์เบอร์เนี่ยนะฮะ
1: นะฮะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะแล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลด้วยนะครับ
0: ครับโดยประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดแล้วก็เยี่ยมชมจุดบริการประชาชนด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็พลังของจิตอาสานะครับก็ไปบางทีก็ไปปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดนะตามวัดวาอารามต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: มากมายทีเดียวครับ
0: ครับด้วยความสำนึกระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เรียกว่าตลอดช่วงระยะเวลา70ปีที่ทรงครองศิริราชสมบัตินะฮะก็มีพระองค์อยู่เคียงคู่พระบารมีเรียกว่าในหลวงเสด็จไหนสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จด้วยนะครับไปพระราชทานความสุขนะครับให้แก่พระสงฆ์นิกรเสมอมานะครับนี่คือสิ่งที่ปวงชนชาวไทยตระหนักแล้วก็ประจักษ์ด้วยดวงตาและดวงใจมาตลอดโดยเฉพาะท่านที่เกิดทันนะฮะในยุคสมัยรัชกาลที่9แล้วก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจครับ
1: ครับตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับกองทัพบกและหน่วยงานทหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับก็เห็นว่าในโดยเฉพาะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะน่าจะมีจิตอาสาชุดใหญ่นะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศนะครับ
0: ครับวันแม่ในแต่ละปีนะฮะกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นถ้าเป็นรุ่นเราๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไหว้แม่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ซึ่งในปัจจุบันในบางโรงเรียนก็ยังจัดอยู่แต่บางโรงเรียนก็อาจจะปรับรูปแบบไปนะเพราะว่าเข้าใจในสถานภาพนะของเด็กๆปัจจุบันนี้ปัญหาการหย่าร้างมีเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: ครับบางคนก็อยู่กับปู่กับย่าเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้นะครับพ่อแม่ก็แยกทางกันไปลูกก็อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีการจัดกิจกรรมไหว้แม่คนอื่นก็มาหมดแต่แม่เราไม่รู้อยู่ไหนนะครับบางโรงเรียนเองเวลาจัดกิจกรรมก็จะคำนึงนึกถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ปรับกันไปตามยุคตามสมัยนะครับ
0: ครับยังไงก็ตามก็หัวใจนะหัวใจดวงน้อยๆนะครับเด็กที่เกิดมาลืมตาดูโลกเพิ่งจะ13 14ปีแรกนะครับเรามองยังไงก็คือเด็กใช่ไหมฮะดูบริสุทธิ์ดูใสๆนะครับยังไม่ได้มีเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเลวร้ายแต่ว่าบางทีสิ่งที่สะท้อนออกมานะฮะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าน้องเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างอะไรคือสิ่งที่มาสิงสู่อยู่ในใจจนเป็นเหตุทำให้ทำเรื่องสะเทือนขวัญเช่นนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เชื่อว่ากรมสุขภาพจิตนะของกระทรวงสาธารณสุขเองก็คงจะทำงานหนักเหมือนกันในช่วงนี้นะ
1: ใช่ใช่นะฮะอาจจะต้องมีการเข้าไปบรรยงบรรยายในโรงเรียนมากขึ้นนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะต้องตระเวนไปนะครับ
0: ครับเพราะว่าในภาวะที่เกิดความตึงเครียดหรือว่าภาวะความหวาดกลัวรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยนะจะมีภาวะสุขภาพจิตที่กลัวกับเหตุการณ์อาจจะต้องประกาศปิดโรงเรียนเลยก็มีนะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกคนยังอยู่ในภาวะที่โอ้เรียกว่าจิตใจไม่ปกติไม่นิ่งพอที่จะมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะอาจจะต้องหาวิธีการโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ในห้องเรียนตอนนั้นกำลังวิ่งหนีลูกกระสุนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นคุณครูล้มไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่รู้จะลบเลือนได้อย่างไรในเวลารวดเร็วนะ
1: ใช่ครับทีมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าแล้วนะครับ
0: ครับนะเพราะนั้นก็คัดกรองนะก็บอกว่าต้องเร่งคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดถึงบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะความเครียดหลังกับเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญต้องได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: ครับและที่สำคัญในเรื่องของการอาจจะไปบูลลี่เพื่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้โรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ
1: บางโรงเรียนเขาก็ให้เด็กนักเรียนมาบอกคุณครูได้เลยนะถ้าว่าโดนเพื่อนล้อเลียนในสิ่งที่เราไม่ชอบแบบซ้ำๆเดิมๆอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ครับ
1: นะคุณครูก็จะต้องเข้าไปจัดการในส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: แบบต่อไปก็คงจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้มากขึ้น
1: ใช่ใช่ต้องพูดกันคุยกันมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าแล้วเธอทนไม่ได้เลยเพื่อนว่าแค่นี้อะไรไปบ่อยเข้ามันก็นะเด็กนะ
0: ครับบางทีเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรแต่พอคุณครูพูดซ้ำบ่อยๆเข้านะกลายเป็นเหมือนตัวตลกของเพื่อนๆไปนะครูเองก็ชอบใจว่าพูดเรื่องนี้ทีไรนักเรียนขำทุกทีนึกว่าเป็นอารมณ์ขัน
1: โอ้เด็กบางทีเขาก็ไม่ชอบนะ
0: ไม่ชอบใช่ครับนี่แหละบางที
1: มันก็ไปเป็นระเบียบไปล้อว่าเขาเหยินอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่ครับเรียกว่านอกจากจะไม่ขำทำให้นักเรียนเครียดเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะบางทีเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดครูอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านี่คือบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานนะครับไปล้อนักเรียนคนใดคนหนึ่งแล้วเกิดเสียงเฮฮาขึ้นมาในห้องนึงโอ้บรรยากาศเรียนสนุกดีแต่คนที่โดนล้อนี่อาจจะไม่รู้สึกสนุก
1: ครับใช่เลยครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการฝึกทำการรบของทหารม้าบรรทุกยานเกราะกันหน่อยดีไหมครับคุณสุธีฮะ
0: ครับเหลือเวลาสักประมาณ1นาทีน่าจะได้อยู
1: ่ทันมายังพอได้อยู่นะครับเป็นการฝึกแบบสมจริงนะสร้างความพร้อมรบรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งผู้บัญชาการฐานบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับพร้อมกับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะฮะก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกที่ของกรมฐานม้าที่2กองพลฐานม้าที่1นะในพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่3จังหวัดสุโขทัยนะครับทางภาคเหนือนะครับ
0: ครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยแม่ทัพภาคที่3แล้วก็พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่1ให้การต้อนรับครับ
1: ครับก็ถือว่าเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพบกก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อความพร้อมรบครับคุณตุตีฮะ
0: ใช่ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลา
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาต่างทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเทราเทระผู้มีพรรษาอายุกันเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรม เพิ่งบังเกิดขึ้นแด่ปานาวะกะพิโสภมัจเจมะพิโสละท่านสาที่ระดับตับฝั่งรายการเสียงนำนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจะยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำลังกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยกลังพุทธโรปังอังวันหามิสัพปโสสทาสติปวันตเมงสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานาชาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานาชาริติสิทธิสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมานาชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญมมหาราพอพระวันตุเมมิจมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคนายังวิรัหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธสะมานีมานาพุทธสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านเสียงขึ้นกระทบหัดเสียงปาดกระทบใจมาบ้างกลัวน้ำคนผ่านก็เกียรติธรรมะสาธุชนหลายก่อนที่ธรรมภาพจะกล่าวธรรมะในยามเช้าวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการกุศลงานพระศาสนาก็คือวันที่10ถึง12สิงหาคมขอเชิญเจริญพรชาวอำเภอพัฒนานิคมและอำเภอใกล้เคียงปฏิบัติธรรมประจำปีบวชเนกขัมมะในวันที่10 11 12สิงหาคมนะของทุกปีโยมนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาในวันแม่12สิงหาพระพันปีหลวงแล้วก็วันขอเชิญโยมด้วยพลังจิตตานุภาพครูสมาธิได้เปิดสาขาที่228ณวัดพัฒนาธรรมรัมนายยอมก็มาสมัครเรียนครูสมาธิกันจนใจเราจะได้เข้าถึงธรรมะนะเรียกว่าสร้างถ้ำสร้างที่พึ่งให้แก่ใจของเราเองโยมนะสาธุชนหลายเราในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างหนึ่งอาตมาก็ขับเคลื่อนโครงการวัดสุขภาวะพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนะพระต้องแข็งแรงพระต้องไม่ขี้โรคพระต้องไม่เป็นพระขี้ยาพระต้องไม่ติดยาเสพติดนะวัดต้องมั่นคงชุมชนต้องเป็นสุขนั้นจึงจะไปได้เราโดยอาตมาเองประธานสังฆะเพื่อสังคมภาคกลางประสงค์นักพัฒนาเราจะมีการประชุมกันทุกเดือนยมบางทีก็นัดประชุมบางทีก็ออนไลน์เดี๋ยวนี้โลกสังคมมันไปไกลแล้วโยมนะสอนออนไลน์เรียนออนไลน์ส่งสารสื่อสารกันทางเฟซบุ๊กทางไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็มีกติธรรมทุกเช้าโยมนะทุกเช้าอาตมาก็จะมีกติธรรมข้อคิดกติธรรมนำชีวิตเตือนจิตเตือนใจ อย่างน้อยๆก็เกิดแรงบันดาลใจให้เราพุทธองค์ทรงตรัสว่าอะกะตังทุกะตังสยองขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่านะแม้แต่คิดก็อย่าคิดเลยยอมนะก็เป็นหรือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสที่ธรรมะห้ามได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องขอบคุณมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะโดยเฉพาะรุ่น9รัชกาลที่5ทรงตั้งมหาจุฬาจุฬาลงกรณอาตมาภาพกว่าจะได้โอกาสเรียนมาหมอจรอก็อายุอาตมาเข้าเรียนปริญญาตรีอายุ48ยมนั้นจบด็อกเตอร์อายุ58งั้นยมนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของอาตมาเองที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดองความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังให้แก่นักศึกษานักศึกษาโดยเฉพาะพระที่อาตมาเพิ่มได้สอนได้เป็นที่ปรึกษางานศิยานิพนธ์ก็แนะนำให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้ทำอย่างมีคุณภาพสาธุชนทั้งหลายคฤหทินอุบาสกอดีตเดรัจฉีอดีตเดรัจฉีที่หันมาเป็นชาวพุทธมีหลายท่านที่น่าพูดถึงอย่างนั้นก็มี3ท่านนายมเท่าที่นึกออกในขณะนี้ท่านแรกคือคฤหทินคฤหทินเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งมีเพื่อนซีคนหนึ่งชื่อสิริคุตนับถือคนละศาสนาโดยคฤหทินนับถือศาสนาเชนมหาวีระนี่คนอัตบทซึ่งเป็นศาสนาที่เข้มขัดแม่ขนาดไม่ยอมนุ่งผ้าอรยมเขาถือว่าสมบัติพัฒนฐานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ควรมีแม้กระทั่งพนุงผ้าห่มเปลือยกายมันใช่ละยมว่าอย่างนั้นละยมพวกนี้ก็จะพูดพวกนี้ก็จะพูดค่อนขอนลัทธิศาสนาอื่นแม่งไม่เข่งคัดเท่าตนแต่บอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มอยู่ยึดติดในพัฒตาพรโยมเรียกว่าไม่ปล่อยวางจริงๆว่าถึงขนาดนั้นละยมศาสนาชีเปลือยต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาอีกนิกายหนึ่งเรียกว่าเสวตะพรหรือเสตพรพวกนี้อนุญาตให้นุ่งขาวห่มขาวได้ไม่ต้องเปลือยกายอวดของดีต่อผู้คนพวกที่เปลือยกายเรียกว่าทิคัมพรแปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้านั้นละยมข้าทินเลื่อมใสในพวกชีเปลือยพยายามโน้มน้าวจิตใจให้สิริคุตเพื่อนกันไปเลื่อมใสด้วยมีโอกาสทีไรก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจของอาจารย์ของตนให้สิริคุตฟังสิริคุตไม่ขัดคอแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธละยมออกหน้าออกตาเพียงแต่ฟังไว้จะไม่ให้สิริคุตเฉยอย่างไรเพราะสิริคุตเธอเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาถูกทางแล้วเรื่องอะไรจะเดินออกนอกทางตามคนชวนของสาวกเดรัจฉีเล่าว่ากันว่าที่กฤหทินเฝ้าชักชวนสิริคุตนั้นเพราะอาจารย์แกสั่งให้ทำด้วยวาดหวังผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างเสด็จคุดเข้ามาสู่ศาสนาเชนอีกคนจะมีอุบาสกผู้ประถมพระศาสนาอย่างเข้มแข็งอีกแรงหนึ่งเพราะเสด็จคุดก็ร่ำรวยมหาศาลไม่แพ้คฤหทิน เมื่อถูกชักชวนบ่อยๆเข้าสิริคุชจึงได้ถามว่าที่เพื่อนอยากให้เราไปนับถือศาสนาของเพื่อนเราอยากทราบว่าศาสดาของท่านเพื่อนนั้นดีอย่างไรชาลาทินตอบว่าเพื่อนอย่าถามเลยอย่างนี้เลยศาสดาของเราเป็นสัพพัญญูยอมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เฉพาะแต่พระศาสดาเท่านั้นภาษาพวกอื่นๆก็รู้หมดทุกอย่างเช่นกันเสด็จคุดต้องการทดสอบอะไรบ้างบางอย่างจึงทำท่าเริ่มใสกล่าวว่าถ้าพระของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเริ่มใสนะการทำบุญทำทานกับพระเก่งปานนี้คงได้บุญแน่ถ้าเช่นนั้นเพื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเราได้ไหมได้สิเพื่อนขลาทินรับปากด้วยความดีใจรีบไปยังสำนักของพวกนี้คนมารายงานให้อาจารย์ของตนทราบว่าภารกิจที่ไปไก่เกี้ยกล่อมสิริคุชของกับผมสำเร็จแล้วบัดนี้เธอให้ผมมานิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านเขาพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ดีใจที่จะได้สาวกใหม่จึงนัดหมายเวลาว่างเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านสิริคุชข้างฝ่ายสิริคุชก็สั่งให้ขุดหลุมกว้างใหญ่ระหว่างเรือนสองหลังใส่คูดไว้ข้างล่างปิดหลุมใหญ่นั้นไว้ให้ตั้งตังสำหรับนั่งบนเชือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีอำพรางตาไม่ให้มองเห็นหลุมคูดข้างล่างว่ากันว่าพอพวกเขานั่งพร้อมกันหัวจะขมำลงไปในหลุมพอได้เวลานั้นลาวีรถีกับแห่กันมายังคฤหัสถ์ของสิริคุชติดตามด้วยขลาทินพอท่านเหล่านั้นมาถึงสิริคุชก็ยืนประคองอัญชลีอธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่าท่านรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตข้าพเจ้าจึงอยากทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างอาสนะนี้เป็นหลุมคูดและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านนี้แหละเห็นอยู่ข้างหน้านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปก็แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงขออย่าได้ถือโทษข้าพเจ้าเลยและลาวเรถีเห็นสิริคุชยืนประคองอัญชลีนิ่งอยู่เป็นเวลานานจึงนึกว่าสิริคุชคงตื้นตันใจที่จะได้เป็นสาวกของพวกตนพระผู้เป็นเจ้าหัวหน้าจึงพูดว่าอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเถิดสิริคุชกล่าวอย่างนอบน้อมแม่ขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันแล้วนั่งลงพร้อมกันเถอะพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ขึ้นไปยืนพร้อมกันยศแล้วก็นั่งลงพร้อมกันพอก้นหย่อนลงพื้นบนอาสนะยศพระกุญเจ้าทั้งหลายก็หัวคำมำตกลงสู่หลุมคูดพร้อมกันพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนข้าวปลาก็ไม่ได้ฉันแถมสิริคุชยังพูดให้อับอายอีกว่าไหนว่าพวกท่านเป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างหลุมคูดอยู่ข้างล่างยังไม่รู้เลยตกไปในหลุมคูดช่วยไม่ได้ฮ่าฮ่าพระคุณเจ้าคนที่โกรธมากก็คือกลาถิ่นหาว่าเพื่อนจงใจกันแกล้งพระของตน จึงนำเรื่องฟ้องพระเจ้าศรีโกศลพระราชาสั่งให้สอบสวนทวนข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าจะคุดไม่ผิดมิตรภาพของทั้งสองแหมงเมินไปพักหนึ่งวันหนึ่งก้าทินมาคืนดีด้วยบอกว่าเพื่อนมาเรื่องที่แล้วก็แล้วไปก็ให้ลืมเสียขอให้เรามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสิริคุชก็เห็นด้วยวันหนึ่งข้าทินบอกว่าอยากถวายพัฒนาหารแก่พระคุณเจ้าและพระสงฆ์บ้างขอให้สิริคุชช่วยจัดแจงอาหารอาสนะพระสงฆ์ให้ด้วยข้าทินไม่เริ่มใสจริงหรอกครับแกวางแผนแก้แขนแทนพระของเขาจะลิดเครดิตพุทธเจ้าศาสดาของเสด็จคุดบ้างที่ใครที่มันให้มารู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผแต่ไผจะเป็นไผเดี๋ยวก็รู้กันนายโยมเสด็จคุดไปกราบรัตนาพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านขลาทินพุทธองค์ทรงทราบแผนการของขลาทินก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงเห็นอุปนิสัยของเขาว่าสมควรโปรดให้บรรลุธรรมได้แล้วเสด็จคุดไปแจ้งแก่สหายพร้อมทั้งแนะให้ตะเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระไอ้ผอมที่ต้องบอกว่าเพราะข้าทินไม่ใช่ชาวพุทธยังไม่รู้ธรรมเนียมพุทธข้าทินบอกว่าจะจัดพระตาหารตามที่เพื่อนบอกทุกประการแต่เอาจริงๆไม่จัดอะไรสักอย่างให้ไปทำอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสั่งให้คนขุดหลุมลึกแล้วเอาถ่านไฟร้อนใส่ไว้ข้างบนก็เอากระดานปิดแล้วปูเสื่อทำแผนทับไว้ไม่ให้มองเห็นจัดที่นั่งสำหรับพุทธองค์และพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาอีกหลังหนึ่งหลังหลุมฐานเพิงกะว่าเมื่อพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อจะขึ้นไปบนศาลาก็จะตกหลุมฐานเพิงก่อนไม่ตายก็ค้างเหลืองแรงงานนี้ว่ากันถึงปานนั้นนายโยมก็คนมันจะแก้แค้นนายโยมพระคุณเจ้าอาจารย์ของเขาถูกสิริคุดสิทธิ์พระตถาคตทำเจ็บแสบมาก่อนนี้ทำไมจะไม่แก้แค้นนายโยมเมื่อพระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินมาถึงบ้านของกษัตริย์ตามเสด็จด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ข้าทินอธิษฐานในใจว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสด็จคุดสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตอนาคตถ้ารู้จริงจงรู้ว่าระหว่างทางไปศาลานุ้นมีหลุมฐานเพลิงอยู่ข้างล่างใครเข้าไปแล้วจะตกหลุมฐานเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็ไม่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากไม่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเถิดข้าพระองค์จะได้รู้ว่าพุทธเจ้าอาจารย์ของสิริคุดมิได้มีญาณอย่างรู้อย่างที่อวดโอ้อวดกันอธิษฐานเสร็จก็กราบทูลให้พุทธองค์เสด็จเข้าไปก่อนแล้วให้ภิกษุสงฆ์รูปอื่นๆเข้าตามไปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อเห็นองค์หนึ่งตกหลุมก่อนทีหลังก็จะไม่มีใครเข้าไปนั่งอาสนะพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีพระบาทประทับลงบนเสื่อรำแผนที่ปูทับหลุมฐานเพิงดอกบัวเท่าล้อเกียนก็ผุดขึ้นท่ามกลางฐานเพิงรองรับพระบาททุกอย่างก้าวพอถึงอัตนะที่จัดแล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อเห็นดังนั้นความเร่าร้อนก็เกิดแก่ข้าทิน ขาหันไปอ้อนวอนสิริคุธสหายของเขาว่าโอ้สิริคุธเพื่อนรักจงช่วยผมด้วยผมแย่แล้วแย่อะไรกันเพื่อนว่าเพื่อนกำลังถวายพัตตาหารแก่พระพุทธองค์พร้อมพิจารณ์สงไม่ใช่หรือนั่นแหละแย่แล้วแย่แล้วขาร้องอย่างน่าเวทนาข้าพเจ้าไม่ได้เตรียมอาหารไว้ถวายแม้แต่น้อยข้าพเจ้าขุดหลุมฐานเพิงเพื่อรอให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปโอ้เพื่อนทำอย่างนี้ทำไมกรรมหนักแล้วเพื่อนเอ๋ยสิริคุธร้องขึ้นมาก็ข่าวก่อนเพื่อนทำกับอาจารย์ของเราเราก็หวังแก้แค้นเพื่อนบางสิข้าจินพูดขึ้นหยกอ้าวแท้แล้วที่เพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารไว้เต็มตุ่มตั้งเรียงรายไว้หลังบ้านใช่หรือนั่นก็เป็นข้อเท็จเช่นกันตุ่มเอาตรงนั้นเขาแข็งอย่างน่าสงสารแล้วจะเอาอาหารที่ไหนถวายพระองค์สิริคุธเดินไปเปิดฝาตุ่มดูเพื่อแน่ใจเขาก็ประหลาดใจเป็นล้นพ้นตุ่มเปล่าที่ว่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูณทรงกินหอมฉุยน่ารับประทานชนิดกันเปิดอีกตุ่มหนึ่งเป็นข้าวสวยเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเปิดอีกตุ่มเป็นพยัญชนะกับแหลกของขบเคี้ยวเป็นต้นล้นหลามอย่าว่าพระสงฆ์500รูประยมเลี้ยงคนเป็นพันก็ไม่หมดทั้งหมดนี้เกิดด้วยพุทธานุภาพข้าทินที่เคยคิดอกุศลต่อพุทธองค์และพระศาสนาก็หมอบลาบคาบแก้วขนลุกชูชันด้วยปิติปาโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอันแท้เลี้ยงอาหารพุทธองค์และพิสุทธิ์สงฆ์ด้วยใจเบิกบานเราทำทานอย่างไรจึงไม่ชอบใจเธอเขาดีใจเสร็จกิจพระองค์ตัดคาถาธรรมะแก่ละคาถินและประชาชนที่มาร่วมกันในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอมเกิดจากกองขยะริมทางใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไพโรจน์ร่วงบุตรชนทั้งหลายผู้เป็นดุจกองขยะฉะนั้นความหมายก็คือบุตรชนเป็นดุจกองขยะที่สกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นดุจดอกบัวที่เกิดจากกองขยะจบพระธรรมเทศนาเสด็จคุดกับข้าทินบรรลุโสดาปัตติผลข้าทินถวายตนเป็นสาวกพุทธองค์ถือไตรนาคมเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทั้งสองจะหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างแข็งขันตราบจนสิ้นชีวิตอุตตรมานพผู้เตือนปายาสิราชันเล่าเรื่องปายาสิราชันผู้เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อยมมาต่อมาสละความเห็นผิดประกาศตนถึงไตรตนคมมาแล้ว2ตอนตั้งใจจะจบเพียงแค่นิยมแต่มีบางสิ่งเกี่ยวกับปายาสิราชันที่น่าจะเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจชาวพุทธบ้างจึงนำมาเล่าต่อแต่คราวนี้เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มผู้ดูแลโรงทานของพระเจ้าปายาสิราชันนามหนุ่มนามว่าอุตระยมอุตระคนนี้เดิมไม่ใช่เกี่ยวข้องกับปายาสิราชันแต่เห็นพฤติกรรมของปายาสิราชันแล้วไม่พอใจหรือไม่เลื่อมใสจึงตักเตือนโดยอ้อมเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่พระเจ้าปายาสิได้หันมานับถือพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็ถวายทานแก่พระสงฆ์เป็นนิดแต่เนื่องจากไม่เคยทำเพราะเป็นคนนอกศาสนามานานหรือเหตุใดก็ไม่ทราบได้ท่านถวายทานที่เร็วไม่ประณีตและทำตักตวะธรรมถวายทานโดยไม่เคารพแม้ทำทานแก่ยาจกวันในพวกเท่าไหร่ก็ทำด้วยทีท่าเช่นเดียวกันและก็ทำอย่างนี้เสมอมาอุตรมานพเห็นแล้วไม่สบายใจยมจึงเตือนปายสิราชันโดยทางอ้อมนั่นก็คือแกจัดถวายทานแก่ประสงค์ด้วยภัตตาหารและทายธรรมอันประณีตและให้ทานแก่ยาจกบริโภคโดยเคารพทุกครั้งที่ทำทานก็จะตั้งความปรารถนาดังๆคงต้องการให้ได้ยินไปถึงปายสิราชันว่าด้วยผลทานครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับขอให้ข้าพเจ้าได้พบกับปายสิในชาตินี้เท่านั้นอย่าได้พบในชาติต่อไปเลยอธิษฐานอย่างเช่นนี้หลายครั้งพระเจ้าปายสิหรือปายสิราชันก็ได้ยินจนได้มีความสงสัยจึงรับสั่งเรียกเขาเข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำไมอธิษฐานอย่างนั้นทุกครั้งที่ให้ทานรังเกียจพระองค์ด้วยเรื่องใดจึงไม่ปรารถนาพบหน้าในชาติหน้าตระมานพกราบทูลว่ามิได้มีเพียงความรังเกียจพระองค์แต่ประการใดแต่ไม่ชอบใจวิธีทำทานของพระองค์จึงไม่ปรารถนาจะคบกับคนเช่นนี้เราทำทานอย่างไรจึงไม่ชอบใจเธอปายาสิราชันตรัสถามพระองค์ถวายทานโดยไม่เคารพให้อาหารแก่พระและยาจกวันในภพก็ให้อาหารที่เร็วๆอย่าว่าแต่จะบริโภคเลยแม้จะจับต้องก็ไม่อยากจะจับต้องบาลีว่าแรงขนาดว่าไม่อยากจะแตะต้องด้วยเท้าก็คือตีนก็ไม่อยากจะเอาแตะยมอะไรจะรุนแรงปานนั้นให้เสื้อผ้าก็ให้เก่าๆขาดๆเพราะเหตุนั้นนี้แหละ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายข่าวที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามกรณีเด็กวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงเชื่อวางแผนก่อเหตุเป็นขั้นตอนเตรียมเข้มงวดตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศขณะที่โรงเรียนเทพศรินแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบออก6มาตรการเข้มพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดส่วนทุจริตท้องถิ่นใกล้ได้ข้อสรุปติดตามประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เด็ก14ปีใช้ปืนก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยเสียชีวิต9รายบาดเจ็บมากกว่า10รายสลดพบปู่และย่าถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักนายกลงพื้นที่ติดตามเหตุกราดยิงในโรงเรียนสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศยศชนันวอนงดแชร์ภาพเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนขอคำนึงถึงสุขภาพจิตครูและนักเรียนองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการไว้อาลัยต่อเหตุดังกล่าวเรียกร้องเร่งดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุทุกรายและต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาวรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่เด็กนอนกลางวันบาดเจ็บนับ10คนแพทย์นิติวิทยาศาสตร์เผยผลชันสูตรถลุงโซโรพบภาวะหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตรอผลตรวจสารพิษและข้อมูลจากประเทศจอร์เจียคาดสรุปผลได้ 1-2 สัปดาห์ทีมวิจัยเสือโคร่งเปิดหลักฐานจากกล้องดักถ่ายระบุตัวตนเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตเป็นเสือวัยรุ่นลูกของแม่เสืออภิญญาชี้ยังไม่เข้าข่ายเสือกินคนพร้อมติดตามพฤติกรรมต่อเนื่องรังสิมันโรมเผยกรรมธิการได้ข้อมูลใหม่ปมสอบท้องถิ่นชี้เอกสารประชุมปี2567มีชื่ออนุทินระบุหากจบแค่ข้าราชการเท่ากับตัดตอนการเมืองนายกโต้โรมยืนยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันนายกไม่มีหน้าที่ดู TOR แต่มีหน้าที่หาคนผิดมาลงโทษในขณะที่ผลทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นพบ 5,925 คนแก้ไขคะแนน 12,000 คนสอบ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อหนึ่ง
5: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
0: ผู้

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับทุกเช้าเราเจอกันหลังครบธงชาติครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับสัญลักษณ์ของเราเมื่อจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับโศกนาฏกรรมต้องบอกเลยโศกนาฏกรรมที่เราเคยดูแต่ต่างประเทศนะครับคนร้ายเข้าไปยิงกราดครูนักเรียนเสียชีวิตในโรงเรียนหลายต่อหลายศพแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในโรงเรียนในประเทศไทยแต่ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันก็มีเมื่อปี2ปีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนตัวน้อยๆเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมซึ่งก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเด็กรู้จักยิงปืนด้วยเนาะก็บอกว่าเรียนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแต่ดูในคอมพิวเตอร์เขาแล้วเขามีการถ่ายรูปปืนเอาไว้เหมือนเขาชอบแล้วก็ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าเขาเอากุญแจตู้ที่ปู่เก็บอาวุธปืนไว้เนี่ยบริเวณตู้ชั้น2ของบ้านก็ไม่รู้เขาไปหยิบมาซะเมื่อไหร่แล้วเขารู้ได้ไงว่าปืนของปู่อยู่ตรงเนี้ยในข่าวบอกว่าปู่ลืมปิดตู้ปืนเด็กขโมยเอากุญแจตู้เปิดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังครับยิ่งพูดก็ยิ่งสะเทือนใจมีลูกมีหลานก็ต้องสงสัยจะต้องมีครูเวรคอยตรวจกระเป๋าหนังสือหน้าโรงเรียนสละมังนะครับนี่เด็กมัธยมนะครับเป็นเด็กนักเรียนอาชีวะซึ่งหลายข่าวก็บอกว่าเรื่องของกดดันการเรียนเรื่องของถูกบูลลี่ผมว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่มันประกอบกันตำรวจก็บอกว่าอาจจะเป็นความเครียดสะสมเรื่องเรียนเรื่องกวดขันจากปู่ย่าก่อนที่นักเรียนวัย14ขวบจะเป็นผู้ก่อการฆาตกรรมในครั้งนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเขาก็ดูหนังอะนะเมื่อยิงสมใจคนนั้นคน

0: นี้แล้วแล้วเขาก็ปิดชีพตัวเองคุณผู้ฟังครับเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนท์บุรีครั้งนี้ก็ส่งผลล่าสุดที่กำลังอ่านข่าวอยู่นี้ก็คือ8รายประกอบด้วยครู5รายนักเรียนผู้ก่อเหตุอายุ14ปีคนที่ก่อเหตุเนี่ย1รายปู่ย่าอีก2รายซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอีก9รายแบ่งเป็นนักเรียน7รายและครูอีก2รายขณะที่โรงเรียนก็ประกาศหยุดเรียน 10-14 สิงหาคมเลยเจ้าหน้าที่ก็พบปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติทะเบียนมีเรียบร้อยแต่เป็นของปู่ซึ่งเป็นอดีตครูพร้อมเครื่องกระสุนปืนยังไม่ได้ใช้งานอีก34นัดแมกกาซีน2อันในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดการสูญเสียรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นกรณีการเสียชีวิตจ่ายละรายละ1ล้านบาททุพพลภาพจ่าย 1.7 แสนบาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นเงินเยียวยาในเบื้องต้นจะได้เร็วได้ช้าก็ไม่รู้นะครับประกาศออกมาก่อนแล้วเหมือนกับบางที่ศึกต่อตงอถล่มให้เท่านั้นเท่านี้ก็ยังไม่ได้กันเนี่ยอ้าวก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะตามรายงานแล้วเด็กที่ก่อเหตุนี่ก็เป็นอะไรที่เขาดูจากคอมพิวเตอร์สืบสวนข้อมูลแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงครั้งเนี้ยเขาจำภาพมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ30กรกฎาคมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเขาที่บ้านพักก่อนที่จะมาก่อเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เด็กชายผู้ก่อเหตุทราบว่าปู่ของตัวเองเก็บปืนไว้ที่บริเวณตู้ชั้น2ของบ้านจึงนำเก้าอี้ปีนขึ้นไปและหยิบปืนก็บอกนักกล่าวมาบอกปู่กำลังยืนทำกับข้าวส่วนย่านอนหลับบริเวณที่เก็บปืนมีเครื่องกระสุนปืนอยู่ทั้งหมด3กล่องกล่องละ50นัดเด็กก็หยิบลูกกระสุนออกมา2กล่องเลยแต่ได้ทำตกในที่กระเด็นซะ2นัดทำให้ผู้ก่อเหตุนำกระสุนปืนออกมาก่อเหตุได้ทั้งหมด98นัดหลังมีการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนออกจากที่เก็บแล้วก็นำปืนออกมาก่อเหตุใส่ปู่ที่กำลังทำกับข้าวก่อนจะเดินทางไปก่อเหตุใส่ย่าที่กำลังนอนหลับอยู่โอ้โหย่าตายนอนตอนนอนหลับเลยนะครับไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก่อเหตุเสร็จผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาที่โรงเรียนตามปกติดูเขาเด็กคนนี้ใจเหี้ยมนะยิงตายเสร็จแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเรียนตามปกติโดยที่พกอาวุธปืนทั้งหมดอยู่ในกระเป๋านักเรียนนั่นแหละเข้าเรียนในคาบแรกตามปกติซึ่งเป็นวิชาสังคมศึกษาแต่อาจารย์คนดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นมาสอนเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ที่สลับคาบขึ้นมาสอนแทนก่อนที่เด็กชายจะเริ่มก่อเหตุก็ไล่ยิงอาจารย์คณิตศาสตร์เป็นคนแรกเลยบางโอ้โหมารับเคราะห์แทนอาจารย์สังคมศึกษาจากนั้นจึงเป็นพฤติการที่พบเห็นใครก็นำอาวุธปืนไล่ยิงกันทั้งหมดจนกระทั่งถูกตำรวจปิดล้อมหลายด้านและก่อเหตุอัตวิบัติอัตวินิบาตฆาตกรรมเนี่ยนะตัวเองสังหารตัวเองตายโอ้ยอ่านแล้วสะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาแค้นครูหรือแค้นนักเรียนด้วยนะครับผมเชื่อว่าเขาจะต้องแค้นนักเรียนหรือกดดันครูก็จะว่าครูกดดันมันก็ไม่ใช่การสอนก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับ
1: ตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังหนึ่งเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็เป็นบ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุนี่แหละที่เกิดเหตุเป็นบ้านของคุณสมจิตยิ้มเรืองและภรรยาซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่กับย่าของผู้ก่อเหตุบ้านมีลักษณะเป็นบ้านปูน2ชั้นรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาประตูรั้วด้านหน้าถูกล็อกไว้อย่างหนาแน่นนะคะตัวของคุณปณธรเต็มรักกำนันตำบลบางคูรัตบอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งให้เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นชื่อของคุณสมจิตซึ่งเป็นปู่ของผู้ก่อเหตุตอนมาเนี่ยประตูรั้วบ้านถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาก็เลยเชิญญาติที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วยมีการปลดกุญแจที่บริเวณรั้วบ้านแล้วก็เข้าไปในตัวบ้าน พบว่าประตูที่ตัวบ้านงับไว้เฉยๆไม่ได้มีการล็อกนะคะพอเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละคุณผู้ชมไปเจอร่างของคุณสมจิตปู่ของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในครัวชั้นล่างส่วนที่ห้องนอนชั้น2พบร่างของภรรยาของคุณสมจิตก็คือย่าของผู้เสียชีวิตย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่บนที่นอนก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
2: ชื่อก็เลยจะรู้ว่าบ้านอยู่นี่ชื่อปืนมันตรงสมจิตยิ้มเรืองก็เลยเข้าดูที่บ้านก็เอะใจอยู่โทรหาแกไม่รับโทรมาหลายสายแกไม่รับโทรศัพท
3: ์โทรมาก่อน
2: ไม่รับโทรศัพท์ก็เอะใจอยู่ก็เลยโทรเรียกญาติเข้ามาญาติเขาให้มาดูเขาอาจจะมีเหตุไม่ดีอยู่แถวนี้ผมโทรตามเขาโทรให้มาดูยังมันเข้าไม่ได้ล็อกประตูล็อก
3: ประต
2: ู
3: หน้าล็อก
2: ใช่
3: ประตูไหน
2: ประตูใหญ่ประตูใหญ่แต่ประตูบ้านไม่ล็อกก็มันก็แปลกนะประตูบ้านข้างในไม่ล็อกถ้าเกิดไม่มีคนอยู่มันต้องปิดก็แง้มแง้มอยู่แหละแง้มแง้มอยู่พอเปิดตัวเข้ามาเข้าไปดูก็เจอศพเขาก็เป็นก็ดูแล้วบ้านนี้เขาเป็นคนดีแหละนิ่งย่าเขาเป็นครูด้วยเขาก็ดี
1: ขณะที่คุณธนันพรอายุ60ปีเป็นน้องของปู่แต่ก็มีศักดิ์เป็นย่าของผู้ก่อเหตุเช่นเดียวกันนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วน้องจะอาศัยอยู่กับปู่กับย่าเป็นหลักสองคนนี้รักหลานชายคนนี้มากค่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเลิกรากันไปปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงน้องมานะคะปกติแล้วน้องไม่ได้ออกไปไหนเลยตื่นเช้ามาปู่ก็จะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนช่วงเย็นปู่ก็ไปรับน้องไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไปคือเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้นคิดว่าปัญหาในครอบครัวไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะ3คนเขารักกันมากคุณย่าเนี่ยเป็นคุณครูค่ะส่วนคุณปู่เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งพูดเพราะกับหลานตลอดตัวน้องเองก็เป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
4: เขาเป็นเด็กดีจ้ะเด็กดีจริงแต่ไม่ได้เข้าข้างนะเขาไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยจ้ะ
5: พูดเก่งแล้วก็อัธยาศัยแบบ
4: ฉันก็ไม่ได้คุกคีกับเขานะแต่ที่เคยเห็นเขาไม่เคยอ่ะเขาไม่เคยเขาเป็นเด็กดีอ่ะแล้วบ้านนี้เขาก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีกันทั้งบ้านนะจ้ะเพราะเขาไม่รู้เลยจ้ะที่โรงเรียนไม่รู้แต่ที่บ้านนะไม่มีแน่ๆเพราะว่าปู่กับย่าเขารักมากคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันจ้ะเขาแยกกันอยู่พ่อแม่เขาแยกกันอยู่แต่ก็ไม่เคยมีปัญหานะจ๊ะเวลาปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปอยู่กับพ่อเขามั่งไปอยู่กับแม่เขามั่งแล้วก็วันหยุดวันอะไรเงี้ยพ่อเขาก็มาหากันที่บ้านเนี่ยจ้ะเขาไอ้เลือกกันถึงทันถูกต้องค่ะเขาไปมาหาสู่กันเขาไม่ได้ว่าทิ้งอะไรกันไป
1: ต่อมานะคะพลตำรวจโทวัฒนาเนี่ยเปิดเผยว่าตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นคาดว่าเด็กวัย14ปีก่อเหตุยิงปู่และย่าในช่วงเช้าก่อนจะเดินทางไปโรงเรียนจากนั้นจึงล็อกประตูเป็นประตูบ้านที่บริเวณรั้วด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาพบเห็นแล้วก็เดินทางไปก่อเหตุที่โรงเรียนต่อจากการตรวจสอบร่างของปู่แล้วก็ย่าเบื้องต้นนะคะพบว่าปู่ถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังกระสุนทะลุออกทางด้านหน้าขณะที่แพทย์นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดส่วนย่าคาดว่าถูกยิงขณะกำลังนอนหลับอยู่ค่ะ
6: เขาเลือดเย็นกับบ้านตรงนี้นั่นซึ่งเป็นบ้านที่เด็ก
0: เขาเลือดเย็นจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเด็กมีสมาธิไอ้อย่างเราเนี่ยถ้าไปเจอคนตายแล้วเนี่ยแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำเนี่ยมันยังไงอะถ้าใจไม่แข็งพอนี่ทำไม่ได้นะไอ้เราแค่เห็นคนโดนยิงเห็นคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะไปต่ออีกก็คงจะยากละมันยังทำใจกันไม่ได้แต่เด็กคนนี้ต้องบอกว่าเลือดเย็นครับเลือดเย็นแล้วก็ปิดประตูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูหนังมากผมเข้าใจว่างั้นนะเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบ1ความเครียดสะสม2ว่าความกดดันความเครียดอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เขาไม่มีใครเข้าใจเขาหรอกเราสอนเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะต้องดูเขาตลอดไม่ว่าเด็กจะนั่งหน้านั่งหลังอาชีพครูก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จะคอยดูแลให้การช่วยเหลือให้เป็นที่ปรึกษาบางทีมาจากบ้านบึ้งตึงมาพอมาถึงโรงเรียนเป็นอะไรล่ะเธอวันนี้หน้าตาบึ้งตึงพ พ่อตีหมาแม่ด่ามานั่นแหละเขาด่าเขาแล้วเขารักนะลูกนะบางทีเราก็ต้องปลอบใจเด็กพวกนี้ด้วยซ้ำไปคือถ้าเข้าใจเขานะครับแต่คราวนี้แต่มาถึงแล้วก็เข้าเรียนเลยแล้วก็กะในใจเขาคิดอะไรอยู่เขากะจะใส่ครูก่อนเป็นคนแรกเลยนะครูคณิตศาสตร์ขึ้นมาแทนครูสังคมวิชาสับเปลี่ยนกันจากชั่วโมงหนึ่งไปเป็นชั่วโมงสองเลยชั่วโมงสองมารับเคราะห์แทนพี่ชายเหยือกราดยิงเล่าให้นะเล่านาทีที่น้องชายโทรหาพ่อบอกพ่อครับผมโดนยิงหายใจไม่ออกครับจากการกราดยิงครั้งนี้เขาบอกน้องชายโทรหาพ่อบอกผมโดนยิงพ่อหายใจไม่ออกขนาดนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดยอมรับครอบครัวพิจารณาอาจจะย้ายโรงเรียนเหตุสะเทือนขวัญที่เด็กม.3กราดยิงครูและนักเรียนครั้งนี้ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีส่งผลให้ครูนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในอามพี่ชายของเด็กชายวัย14ขวบเพิ่งเปิดเผยอาการของน้องชายล่าสุดขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าว่าน้องชายนักเรียนชั้นม.3ช่วงเกิดเหตุได้รับข้อความทักมาจากเพื่อนว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนเก่าซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องชายกำลังศึกษาอยู่จึงรีบโทรศัพท์หาน้องด้วยความเป็นห่วงใยโดยน้องชายเป็นผู้รับสายด้วยตนเองแล้วแจ้งว่าผมโดนยิงครับพี่แค่นี้ก่อนนะหายใจไม่ออกขณะที่พ่อของผู้บาดเจ็บระบุเสริมว่าน้องชายได้โทรหาพ่อเป็นคนแรกพร้อมบอกว่าพ่อผมโดนยิงหายใจไม่ออกแต่ไม่เป็นไรพ่อผมยังแข็งแรงอยู่ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนวิกฤตตอนนั้นนะพ่อครับผมโดนยิงหายใจไม่ออกครับแต่พ่อผมไม่เป็นไรครับผมยังแข็งแรงอยู่ครับอาการล่าสุดแพทย์ได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่ช่วงเวลา14 นาฬิกาเพื่อผ่าตัดนำหัวกระสุนออกจากบริเวณอกด้านซ้ายอย่างเร่งด่วนออกจากอกด้านซ้ายด้วยนะโดยแพทย์มีความกังวลเป็นพิเศษเนื่องจากบาดแผลอยู่ใกล้ตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่มีภาวะโดนยิงซ้ำส่งผลให้น้องใช้ปริมาณเลือดในการผ่าตัดร่วมกับผู้ป่วยเคสอื่นเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้ได้ทำการปิดรับบริจาคเลือดชั่วคราวและจะเปิดรับอีกครั้งในวันจันทร์ส่วนสภาพจิตใจของครอบครัวเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่แพทย์ให้ข้อมูลและมีโอกาสเฝ้ามองน้องชายก็ยังคงพอมีสติและตอบสนองผ่านสายตาซึ่งทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็บอกว่าวิกฤตอีกหลายคนทีเดียวครับเคสแดงรองนายกท่านอาจารย์เชนก็ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยครับในกระดาษเดียวกันพี่สาวของครูพงษ์ก็เล่านาทีที่รู้ข่าวน้องถูกยิงสะเทือนใจหลาน3คนยังไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตว่างั้นพ่อเป็นรองผู้อำนวยการนะครับเป็นครูผู้ชายคนเดียวที่เสียชีวิตเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองครับก็เตรียมรับศพไปเป็นกุศลหลาน3คนยังไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตเจอกันที่เกิดยังชู2นิ้วให้กำลังใจกันอยู่เจอที่เกิดเหตุตอน18 นาฬิกาหรือ18:00 น.เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีญาติทยอยมาดูร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำศพมาส่งชันสูตรท่ามกลางความโศกเศร้านางอายุรีขุนเปียกครับขุนเปียกทันโตอายุ48 ปีซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีพี่สาวนายกิติพงษ์สมรัตน์วัย46ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งเดียวในการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองจากเหตุการณ์นี้เดินทางมาพร้อมกับสามีจากปราจีนบุรีและญาติอีกส่วนหนึ่งกล่าวด้วยความเสียใจว่าผู้ตายเป็นน้องคนที่4จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด5 คนหญิง4ชาย1ก็คือผู้ตายมีครอบครัวแล้วมีลูก3 คนคนโตเพิ่งอายุ9 ขวบเองโทรทั้งคนเล็ก2-3 ขวบครูกิติพงษ์หรืออาจารย์กิติพงษ์เนี่ยแกเป็นคนรักครอบครัวมากย้ายมาสอนที่นี่ช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่เคยเล่าถึงเด็กในการในฝ่ายปกครองเลยซึ่งประเด็นน้องจะพาครอบครัวมาเที่ยวหาตนที่ปราจีนบุรีบ่อยครั้งขณะเกิดเหตุตนกำลังปฏิบัติหน้าที่ครูอยู่ที่โรงเรียนในปราจีนบุรีที่โรงเรียนเพิ่งเสร็จการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับนักเรียนเมื่อมีคนมาบอกว่าเกิดเหตุขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเป็นโรงเรียนที่น้องชายทำงานอยู่ช่วงแรกยังพยายามโทรศัพท์สอบถามคนที่โรงเรียนและได้รับข้อมูลว่ายังไม่เห็นน้องชายเลย รู้สึกเบาใจและโทรไปบอกครอบครัวว่าน้องอาจไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุก็ได้แต่ต่อมาเมื่อติดต่อกับน้องชายไม่ได้ก็มีคนจากโรงเรียนโทรกลับมาบอกว่าให้เดินทางมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ด่วนทำให้เริ่มรู้ทันแล้วว่าน่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่นอนทันทีที่ทราบข่าวตนรีบคว้ากุญแจรถเดินทางจากปราจีนบุรีมายังนนทบุรีโดยเมื่อมาถึงโรงเรียนเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้และได้พบกับน้องสะใภ้ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วแม่มันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดหัวใจนะต้องบอกไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะลักษณะแบบนี้นะครับใจเขาใจเราครับยิ่งเป็นความรู้สึกของการสูญเสียโดยที่ไม่น่าจะเสียพูดง่ายๆไปรบแล้วตายเพื่อชาติจะดีกว่าโดนไอ้ประเภทแบบนี้มายิงให้ตายเนี่ยตายในเครื่องแบบที่กำลังสอนอยู่นี่ก็โอ้โหครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือพ่อแม่คนที่สองของบ้านต่อจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแต่มาทำอย่างเงี้ยโอ้โหพูดไม่เป็นเลยนะไปไม่เป็นแล้วพูดไม่ออกเลยครับผมเห็นข่าวเด้งขึ้นมาที่มือถือแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยุคนี้เดี๋ยวไอ้นู่นตายเดี๋ยวไอ้นี่ถล่มเดี๋ยวไอ้โอ้ไฟไหม้ก็ยังไม่ทันจะจางหายเลยไอ้นี่ก็ตายอีกแล้วครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับสำหรับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องครับคนที่ได้รับวิทยุใจเย็นๆนะครับทยอยส่งไปให้แล้วครับถ้าใครไม่เอาวิทยุจะแลกของอย่างอื่นก็โทรศัพท์มาบอกอาจจะเอาตัวมันเองก็ได้ถ้าขวดหนึ่งได้ไหมอะไรได้ครับแถมให้อ้าวก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคหลายๆตั้งแต่ความดันเบาหวานพอบอกเลยว่าเอนไซม์ของเรามันตอบโจทย์ได้ขายกันมา28ปี29ปีก็ปีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีอาการดีขึ้นกับสภาพที่ได้รับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลายๆชนิดใดก็แล้วแต่ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกนะครับอยู่ใกล้ร้านเจมูป่าโมกอ่างทองก็ไปซื้อได้แล้วก็ AAD รูทิน่าครับบำรุงเสตตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วเอนไซม์ก็มีส่วนผสมอยู่ใน AAD รูทิน่าจัดโปรไว้ได้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ครับกาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพรบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและยังมีทางด้านของสบู่สระผมสบู่สระผมที่จะทำให้บรรเทาเรื่องของผมร่วงบรรเทาเรื่องของรังแคบรรเทาเรื่องของหนังศีรษะท่านเป็นเชื้อราฟอกเนื้อฟอกหนังศีรษะของท่านด้วยสบู่สระผมของเราครับ0817577474 0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
8: ้ตอนนี้มีแรงทำมาได้กินหมดแต่ห้อง
9: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง ผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
12: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: นะครับงานบุญมหากุศลนะครับใครอยากจะบวชฉลองพระอุโบสถใหม่ก็ไปทำบุญร่วมกันก็แจ้งความจำนงได้ที่หลวงพ่อได้เลยนะครับหรือโทรแจ้งผ่านมาที่ผมก็ได้นะครับโทรแจ้งมาผมก็แจ้งหลวงพ่อไปครับวันก่อนก็มีแจ้งมาคนแถววัดนั่นแหละครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานได้เลยนะครับแจ้งความจำนงมาเลยมีงาน9คืน10คืนจะมากลางวันวันไหนแล้วครับได้เลยนะครับก็อยากให้คนที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลก็จะได้จัดที่จัดทางเอาไว้ให้เตรียมโต๊ะตั้งเพื่อจะได้เป็นทานกับผู้ที่มาทำบุญด้วยนะครับใครอยากจะจองมีดตัดหวายครับ5นิ้วประมาณ 2,000 7นิ้วก็ 2,500ขนาด9นิ้วก็ 3,500 นะครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตก็เชื้อเชิญเช่นเดียวกันนะครับโทรศัพท์จองได้ที่หลวงพ่อเลยครับหรือจะไปก่อนงานก็วันที่1พฤศจิกายนจะเป็นงานกฐินสามัคคีครับวันที่1นะครับงานกฐินสามัคคีก็จะไปร่วมทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงลพบุรีได้แล้วก็จองมีดตัดหวายเพราะใครจองก่อนมีดตัดหวายเนี่ยจะดีตรงที่ว่าเขาสลักชื่อให้แล้วก็เอาไปเข้าพิธีเนี่ยตอนนี้สลักชื่อกันเยอะแล้วเอาไปเข้าพิธีสวดพรรษาหนึ่งอ่ะเนี่ยตอนนี้พระท่านสวดมนต์เย็นต้องเอามีดไปเข้าแล้วก็เอาเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะครับก็เป็นพระครูบ้านครูเมืองพระศักดิ์สิทธิ์ทำเป็นเหรียญแจกฟรีในงานปิดทองฝังนิมิตก็เอาเข้าพิธีด้วยนะครับคือสวดวันช่วงเข้าพรรษาครับเพราะนั้นใครที่อยากจะได้มีดก็แจ้งความจำนงไม่ต้องจ่ายหมดก็ได้มามัดจำไว้ก่อนแล้วจะได้แกะสลักแล้วเอาเข้าสวดเขาเรียกว่าอะไรนะสวดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านที่ท่านจะเอามีดไปบูชาผมเนี่ยมีมีดเยอะมากเลยนะครับตั้งเรียงแถวไปทำบุญที่ไหนก็นะครับไปทำงานช่วยวัดไหนก็ได้มีดมาถือไว้เพื่อจะได้ตัดลูกนิมิตเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตถ้าว่างและปกติจะต้องเดินสายปิดทองไหว้พระฝังลูกนิมิตเนี่ยปีละ9วัด9วัดเอาละครับเชิญชวนมาทำบุญกันนะครับขอบคุณกับวิชัยโต๊ะจีนวิชัยโต๊ะจีนก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขดูแลอาหารการกินของแขกเรือที่อยากจะให้เราไปบริการความอร่อยให้กับแขกเรือของท่านนะครับราคาไม่แพงครับเริ่มต้นที่โต๊ะละ1,000ต้นๆ1,000เท่าไหร่1,100 1,200ประมาณเนี้ยไม่เกินเรามีเมนูอาหารที่เป็นตัวเลขให้เลยว่าคุณจะเอาชุดเนี้ยเท่าไหร่จะ9ชุด10ชุดโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวไอ้ตั้งตรงกลางเนี่ยมันอาจจะตั้งไม่เต็ม10ชุดแต่มันอยู่ข้างๆตัวเราได้เนี่ยพอตรงกลางมันหมดเราก็เอาของใหม่ไปเสริม11ชุด12ชุดก็ตั้งได้ที่อื่นเขาอาจจะตั้งไม่ได้เพราะมันเต็มโต๊ะแต่ของเรามันตั้งไว้ตรงกลางก็ได้ตั้งไว้ตรงกลางที่เกินมาก็อยู่ไว้ข้างๆตัวพอตรงกลางตักหมดก็เอาส่งให้เด็กเสิร์ฟกลับไปแล้วเราไอ้ที่วางไว้ข้างโต๊ะข้างตัวเราขึ้นโต๊ะขึ้นไปอีกอย่างนั้นครับ นี่คือวิชัยโต๊ะจีนนะครับยังไงสนใจที่จะเรียกใช้เราทำกันสดๆหน้างานครับ0819465036ครับ0819465036ครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านโดยเฉพาะบ้านเก่าอยากจะทำรีโนเวทให้มันสวยงามดูตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่คุยกันได้ครับเราสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านหรือจะสร้างใหม่บนที่ดินของท่านหรือจะตึกแถวหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นกุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรทำได้ทุกอย่างครับบริษัทที่มั่นคงมีวิศวกรดูแลครับนั่นคือไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนะครับพอผลิตไม่ใช่เก่งแค่ผลิตของสมุนไพรนะเขายังมีเครือข่ายที่เขาปกติแล้วหลักของเขาก็คือการก่อสร้างนี่แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภูผาวิปโรเสริมสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนี่เลยภูผาวิปโร1ซองต่อ1แก้วครับเช้าแก้วเย็นแก้วเลยตอนนี้เขาสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของแถมมีไม่มากเนื่องจากเทศกาลวันแม่3แถม1 5แถม2กับภูผาวิปโรนะครับมาพร้อมกับเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยที่ความดันเบาหวานเอ่ยลิซิดวงเอ่ยไซนัสภูมิแพ้ชามือชาเท้าไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับนี่ไม่พ้นสมุนไพรไทยๆแล้วล่ะครับนี่ก็จัดโปรโมชั่นอยู่ดีไทยดีไทยไม่ใช่ขวดแค่10บาทในตู้แช่นะน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่ครับซื้อ2แถม1ดีไทยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรเบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่รับก่อสร้างทั้งหลายเนี่ย0817805575 0817805575มาพร้อมกับยาหอมดอกหอมมะลิครับท่านจะเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็น้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาละลายกันเข้าแล้วก็ดื่มครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆครับอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยตักสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยยาหอมดอกหอมสดชื่นครับยาหอมดอกหอมมะลิสดชื่นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจซื้อเอาไว้ติดตัวติดบ้านก็ดีครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับขอบพระคุณกับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับนี่ก็เขาทำให้เป็นอนุภาคนาโนเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อให้ซึมลึกตรงจุดบริเวณที่มีอาการแล้วมันจะได้ผลเร็วครับท่านปวดตรงไหนก็ทาถูตรงนั้นนะครับเย็นก่อนร้อนนานมันจะรู้สึกการทำงานของครีมนวดนี่ตลอด24ชั่วโมงครับสนใจสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนก็098-329-9909จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้โทรมาถามผมก็ได้นะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้098-329-9909ครับคราวนี้เรามาเรื่องราวของข่าวครับจากเรื่องโรงเรียนมาเรื่องอะไรดีบ้างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะครองหน้าหนังสือพิมพ์ได้เหมือนกับโรงเรียนเนาะการโกงข้อสอบท้องถิ่นรู้สึกจะเบาไปทันทีเลยครับกับบรรยากาศเศร้าครับยูทูบเบอร์ชื่อดังร่างอันไร้วิญญาณไปถึงบ้านเกิดแล้วครับย่าไม่กล้าเห็นหลานยังรับไม่ได้เพราะจากไปกระทันหันฮารุนโซโลครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาจากการตรวจสอบเขาลักษณะเหมือนหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันคุณหมอตรวจได้อย่างนั้นนะครับไม่มีรอยฟกช้ำดำเขียวไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่ยังตัดชิ้นเนื้อไปดูว่าจะมีเรื่องของสารพิษที่รับประทานอาหารที่โรงแรมนั้นไปด้วยหรือเปล่าคงต้องรอจากทางด้านของประเทศจอร์เจียต้นทางอีกทีครับคุณย่าเองก็กำลังใจดีขึ้นครับรับร่างหลานกลับสู่บ้านกาฬสินธุ์ภาครัฐ FC ร่วมมอบของเตรียมงานศพให้ครับก็น่ารักนะครับก็แฟนๆยูทูบเบอร์ที่ติดตามนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโชโลเนี่ยเขาทำงานด้านนี้เนาะก็เก่งอ่ะนะครับเก่งแล้วก็ไปบางทีไปคนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยบอกว่าจะบรรณกิจศพวันที่11สิงหาคมนะครับต ตั้งสวดพิธรรม3วันนี่แหละแล้วก็เผาชาปนกิจศพวันที่11สิงหาคมนะครับไปอีกข่าวนึงครับไปที่เดลีนิวครับเดลีนิวมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวครับจากเดลีนิวที่ภูเก็ตครับภูเก็ตนี่มิใช่น้อยเลยนะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทลายเครือข่ายโนมินีภูเก็ตพบผู้กระทำความผิด16รายคนไทย10ต่างชาติ6หลังเปิดธุรกิจแข่งกับคนไทยทั้งโรงเรียนเปิดโรงเรียนนานาชาติด้วยเปิดรถเช่าเปิดร้านอาหารผงะพบ361บริษัทคุบที่ดินผิดกฎหมายอย่าปล่อยนะครับท่านเนี่ยที่ผมเคยพูดหมู่บ้านของอิสราเอลทั้งหมู่บ้านเลยนะคนไทยเข้าไปไม่ได้ด้วยกระทั่งที่แผ่นดินไทยเราจากการทลายเครือข่ายของชาวต่างชาติเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะดำเนินการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดเป็นโนมินีใน16รายเป็นคนไทยทั้ง10เป็นชาวต่างชาติ6รายแคนาดา2รายรัสเซีย3รายและคาซัคสถาน1รายเข้าประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยฝ่าฝืนกฎหมายได้แก่ทำธุรกิจรถเช่านี่ผิดเต็มๆธุรกิจรถยนต์รถจักรยานยนต์คาแคร์โรงเรียนนานาชาติร้านอาหารบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันด้านไอทีจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร้านขายยาแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นแน่โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเองต่างด้าวเองจะขายยาแพทย์แผนไทยด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอยืนยันกับประชาชนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินมีความจริงใจในการจัดการเครือข่ายโนมินีต่างชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยแม้รัฐบาลยินดีให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากกระทำความผิดกฎหมายก็ต้องเข้าข่มขู่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยก็ไม่อาจยอมรับได้ครับกรณีชาวต่างชาติถือครองที่ดินโดยฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบันพบบริษัทที่ต้องดำเนินการทั้งหมด360บริษัทครับนั่นน้อยสักเมื่อไหร่ครับโดยแจ้งความแล้ว149คดีส่งฟ้องศาล4คดีศาลมีคำสั่งปรับแล้ว4คดีครับเห็นแต่ต่างด้าวจังเทศของประเทศอื่นแต่ยังไม่เห็นทะลุยหมู่บ้านของอิสราเอลเลยนะครับเขาถ่ายรูปมาโว้เยอะแยะเลยครับชื่อไม่มีภาษาไทยเลยคิดดูแล้วกันนึกก็เดินอยู่ในอิสราเอลที่ไหนได้ภูเก็ตบ้านเรานี่หว่าว่ากันอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวครับมาเจอกันชั่วโมงที่2แป๊บเดียวนะครับคุณฟัง
14: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817
16: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 081 780 5575
14: มาใหม่ก
13: าแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
20: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
16: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
21: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผา
22: ความปลอดภัยสาธารณะ
23: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
24: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงพลังงานเพิ่มอุดหนุนแก๊ส LPG ขยายเวลาตรึงแก๊สหุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมอีก3เดือนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
25: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
26: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
25: หรอใช้ยากไหมล่ะ
26: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
26: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
25: อืมดีจังโอเคเลย
27: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: นายวีรพัฒน์เขียดเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลความมั่นคงและราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนโดยมีการปรับการชดเชยราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มเพิ่มจาก7.29 บาทต่อกิโลกรัมเป็น9.86 บาทต่อกิโลกรัมจึงมีการขยายเวลาการตรึงราคาจำหน่ายแก๊ส LPG จากเดิมที่423 บาทต่อถังขนาด15 กิโลกรัมต่อไปอีก3 เดือนสิ้นสุดวันที่31 ตุลาคม 2569เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันการลอกเลียนแบบเหตุกราดยิงในโรงเรียนคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
5: นายมนุชชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบจากกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนโดยคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงกลาโหมร่วมที่นครเมกกะกำหนดให้การโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีทั้ง3ประเทศท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางจากสงครามสหรัฐอิหร่านสเปนประกาศตรวจเข้มผู้ที่เดินทางทางอากาศและทางทะเลจากอิตาลีเป็นเวลา1 เดือนตอบโต้มาตรการของอิตาลีที่สั่งระงับเชงเก้นกับผู้เดินทางจากสเปนหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนของสเปนในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำหลายแห่งทั่วศรีลังกาส่งผลให้นักโทษเสียชีวิต3 คนและบาดเจ็บ20

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดแต่ข้อ
7: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมหามได้ไปหามหามเองได้
8: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่า ของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575

0: สู้งานเพื่อแม่จบลงไปครับกับบทเพลงของเกษมคมสันสู้งานเพื่อแม่ก่อนจะถึงวันแม่มีอะไรดีๆไปฝากแม่ไปสวัสดีแม่กลับก็บอกว่าสู้งานเพื่อแม่นี่ไงจะได้เก็บเงินเก็บทองมาให้แม่บ้างไม่มากก็น้อยลูกที่น่ารักเป็นอย่างนี้นะครับแต่ลูกที่ไม่น่ารักเนี่ยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนี่สิครับที่ยังเป็นข่าวอยู่เนี่ยเด็กวัย11ขับรถชนพระภิกษุสงฆ์มรณภาพ11ศพเด็กวัย13 14ยิงครูบาอาจารย์ตายยิงเพื่อนตายอีก7 8ศพโอ้เห็นแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยประเทศไทยอย่างนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องติดคุกหรือว่าอยู่ในทันตสถานของเยาวชนเนี่ยตราบใดที่เรายังกฎหมายที่อ่อนแอกฎหมายที่ยังไม่เข้มข้นผมว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้สังคมดูเหมือนจะน่ากลัวขึ้นทุกวันครับอย่างถ้าเทียบเข้าต่างประเทศเนี่ยเขาประกาศเลยเด็กวัยต่ำกว่า15ห้ามมีโทรศัพท์มือถือห้ามพกโทรศัพท์มือถือเขาควบคุมกันขนาดนั้นครับแต่คนไทยเราเปิดโอกาสแบบโลกกว้างเหลือเกินดูแม้กระทั่งการจดจำฆ่ากันยิงกันในโรงเรียนแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันครับคุณฟังครับจากรายการนี้นำเสนอเรื่องของเสียงเพลงหนึ่งเสียงเพลงแล้วก็เข้าสู่รายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อวันนี้ยังซื้อ2แถมวิทยุทรานซิสเตอร์ให้1เครื่องฟรีๆครับยอดการสั่งที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่พอที่จะส่งกันก็ต้องขออภัยครับก็ทยอยส่งให้พอของมาก็ทยอยส่งให้นะครับคาดว่าวันนี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งครับที่จะส่งให้กับท่านที่สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับฝาขวด

0: ต้องมีรูปด็อกเตอร์อเนกถึงจะได้ของแท้และแน่นอนนะครับดูแลโรคร้ายๆคุณได้ทุกโรคครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่เราขายกันมา29ปี30ปีเข้าปีนี้นี่คือสิ่งที่เรามอบการดูแลให้กับทุกท่านไม่เป็นอะไรก็รับประทานได้กับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาบำรุงร่างกายเอาส่วนหนึ่งของเอนไซม์มาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพตากันสุขภาพร่างกายกันซื้อ2แถม1โปรที่มีอยู่ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับแล้วแต่คุณจะเลือกเอาชุดเล็กชุดใหญ่ AND ลูทิน่าครับทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2สำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องกาแฟต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมครับเพื่อดูแลเส้นผมของท่านให้ลากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายๆผมร่วงก็ตกใจกันแล้วนะครับแล้วก็กำจัดรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปดูต่างประเทศเขาบ้างครับหลังจากเด็กไทยเราไปดูการจำการฆ่าคนจากต่างประเทศมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วสื่อนอกเขาก็เกาะติดเหตุการณ์โรงเรียนที่ยิงกันในโรงเรียนเนี่ยนะครับการกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายบรรดาสื่อต่างชาติต่างพากันรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น CNN BBC Guardian Reuters AP และอีกหลายสำนักโดย CNN อ้างรายงานของ Reuters ระบุมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและมีนักเรียนอยู่ราว 3,000 คนเพราะว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวตายตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้เองโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็แจ้งกับ CNN ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว CNN รายงานว่าจากวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบแล้วแสดงเห็นว่านักเรียนจำนวนหนึ่งพากันวิ่งออกจากโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอพยพรายงานจาก CNN บอกว่าอัตราการครอบครองปืนในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลจากของ Small Arm Survey ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์พบว่าประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธปืนมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกหรือราว15กระบอกต่อประชากร100คนเยอะนะ15กระบอกต่อประชากร100คนคือตอนนี้ประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกครับจนทำให้ปลัดอำเภอที่เคยเซ็นชื่อตะพึดตะพือแล้วให้คนมีกระบอกปืนเยอะแยะเนี่ยก็เครียดหนักฆ่าตัวตายไปแล้วเวรกรรมรับไปแล้วแต่คราวนี้เวรกรรมต่อไปนี่ก็คือนี่พ่อแม่ปู่ย่าก็อุตส่าห์ไขกุญแจตู้เรียบร้อยแต่เก็บกุญแจไม่มิดชิดก็เอามายิงคนเขาครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้โกรธเคืองมาจากไหนครูสมัยนี้ดุเด็กก็ไม่ได้ดุกลัวครูเนี่ยมันเอามันเกลียดมากครูดุเขาไม่ได้ครับดุแล้วครูตายเป็นคนแรกเลยเห็นไหมล่ะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อพ่อแม่คนที่สองที่โบราณเขาบอกเอาอะไรเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมไม่ได้ทิพย์ได้ดีหรอกครับสอนไปก็เท่านั้นสุดท้ายเขาก็เกลียดเราด้วยไม่ส่งการบ้านเราก็ทำโทษเขาก็เกลียดเราอย่างนี้เป็นต้นครับ เมื่อ 2-3 วันมีนักเรียนคนหนึ่งที่ผมเคยสอนในระดับอาชีวะเขาจำได้เลยเขาเล่าให้ฟังผมต้องขอบคุณอาจารย์อยู่ทุกวันนี้ที่ผมมีอนาคตอันสดใสบอกทำไมอ่ะอาจารย์อเนกเรียกผมเลยเขาชื่อไพศาลไอ้สารมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะหนีโรงเรียนเนี่ยไม่เรียนเหรอเนี่ยแล้วผมก็โดนอาจารย์ตีทำโทษแล้วผมหนีที่ไรอาจารย์อเนกจับได้ทุกทีว่างั้นออกหลังโรงเรียนอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมนึกถึงอาจารย์แล้วครับถ้าผมไม่มีอาจารย์คอยตีผมไม่คอยสั่งสอนผมกำลังที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยอนาคตผมยังไงก็ไม่รู้ว่างั้นแต่ขอโทษเถอะสังคมทุกวันนี้ครูกับพ่อกับแม่เนี่ยเหมือนแทบจะไม่มีความหมายครับพ่อแม่สอนก็ไม่อยากจะเชื่อฟังและสุดท้ายก็มานั่งเสียใจกันและที่สำคัญคือยิงปู่ยิงย่าตายแล้วค่อยมายิงครูเนี่ยโอ้ยิงไปกันใหญ่เลยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับซึ่งก็พ่อแม่ก็โดนแยกสอบครับพ่อแม่โดนแยกสอบพ่อก็เครียดจัดขอโทษสังคมบอกยังไม่เห็นหน้าลูกเลยลูกแกตายไปแล้วอย่าไปเห็นหน้าเลยถ้าเห็นหน้าก็ทำอะไรไม่ได้ชดใช้ชีวิตของครูก็ไม่ได้ครูคือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแบบพิมพ์ที่มีคุณภาพดีก็ไม่ได้ดุก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องมาดูมาแลกันแล้วกลับไปดูกันเองเหอะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้ทำให้ครูที่มีกำลังใจที่จะดูแลเด็กบางครั้งก็ท้อใจนะเมื่อคืนก็คุยกับพรรคพวกที่สอนระดับนักเรียนอย่างเนี้ยม.2 ม.3 เนี่ยเขาก็บอกด็อกเตอร์ลองคิดดูสิไอ้เราเองก็เป็นห่วงลูกเขาเนาะโทรไปหาแม่เขาโทรไปหาผู้ปกครองเขาก็พูดใส่หน้ามาเลยอย่าให้เป็นเหมือนแบบเทพศรินทร์นะอ้าวยังไงล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพ่อแม่พอเราบอกว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่าให้เหมือนแบบเทพศรินทร์นะมันเป็นยังไงอ่ะก็ไปว่ามันมากมันก็เลยยิงครูไงบอกเอาตายจริงเราไม่น่าโทรไปบอกเขาเลยไปบอกพ่อบอกแม่แล้วพ่อแม่ก็รักลูกไงไม่ได้ฟังอีลาใครล้มสวนครูเข้ามาแล้วเมื่อคืนเพื่อนก็เลยโทรมาตับเพื่อนรุ่นน้องโทรมาปรับทุกข์หลังจากเด็กชายม.3 ก่อยเหตุใช้วุธปืนยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายและบาดเจ็บอีกมากมายแล้วตัวเองก็จบชีวิตตัวเองในโรงเรียนครับดีครับไม่งั้นมันก็จะเป็นอะไรที่มันกัดกินหัวใจเจอเด็กคนนี้ทีไรแล้วก็ไม่แน่ครับอนาคตถ้าเขาติดคุกธรรมดาแล้วออกมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนิสัยได้หรือไม่ไม่มีใครรับประกันก็เหมือนกับเด็กที่ว่าขับรถชนพระนั่นแหละครับก็ไม่ได้ติดคุกแต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องชักเริ่มเงียบไปแล้วนี่พ่อแม่ก็ต้องถูกตำรวจเรียกมาปู่และย่าเขายังฆ่าได้นับภาษาอะไรกับครูที่สอนเขาที่ตำรวจสภ.ปลายบางนนทบุรีรับภายหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวพ่อและแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำที่สภ.ปลายบางน้องทองที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีโดยเจ้าหน้าที่ได้แยกสอบปากคำพ่อห้องหนึ่งแม่ห้องหนึ่งระหว่างที่สอบปากคำนั้นพ่อเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุได้กล่าวเพียงสั้นว่าผมขอโทษสังคมด้วยครับที่ผูกลูกผมทำลงไปตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นหน้าลูกเลยครับเข้าใจว่าพ่อก็เสียใจแต่ใครจะเสียใจเท่ากับครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องมาตายเพราะลูกแกเนี่ยพ่อเด็กก็มีสีหน้าเคร่งเครียดระหว่างขอตัวออกมาสูบบุหรี่ส่วนแม่เด็กมีสภาพจิตใจยิ่งย่ำแย่ไปใหญ่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆด้วยซ้ำไปถ้าโลกออนไลน์เป็นเรื่องจริงที่แม่บอกก็แกก็ไปเอาปืนที่บ้านปู่สิมันอยากรังแกนักอ่ะเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่โลกโซเชียลลงแม่ครับผมถูกรังแกจังเลยผมอยากจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ใกล้ๆแม่ก็มัน รังแกก็รังแกไปเราก็ต้องอดทนถ้าอดทนไม่ไหวก็นั่นน่ะปืนของปู่เนี่ยผมจะยิงแม่งตายหมดทั้งบ้านตั้งแต่บ้านมาถึงโรงเรียนเลยโอ้โหแม่ส่งเสริมเลยอย่างเงี้ยถ้าจริงถ้าเป็นจริงนะครับในโลกโซเชียลแม่นั่นแหละแม่นั่นน่ะไม่ให้กำลังใจลูกถึงบอกที่โบราณเขาบอกจะดีจะชั่วมันก็ลูกเราลูกโทรมาปรึกษาแทนที่จะค่อยๆปลอบใจลูกกลับส่งเสริมลูกไงถามว่าแม่อย่างเงี้ยพ่อแม่รังแกฉันรังแกลูกเงี้ยเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยมีลูกจนจะ3ขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลยพ่อแม่มันเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือไงพอลูกจะกินอะไรจะร้องแล้วเอาโทรศัพท์มือถือให้ดูลูกคนนี้เลยพูดภาษาแบบการ์ตูนเลยคือดูในทั้งดูการ์ตูนในมือถือไงพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ลูกไงครับอนาคตของเด็กคนนี้โอ้โห2ขวบกว่า3จะ3จะ3ขวบแล้วยังพูดภาษาไทยไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนพอร้องหน่อยจะประหลาะก็เอาโทรศัพท์มือถือให้ดูเด็กมันก็ชอบก็นี่ก็ตรงการ์ตูนแล้วพูดมันก็แก๊กแก๊กแก๊กเป็นภาษาการ์ตูนเลยเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยผมก็ได้แต่สอนเขาบอกโอ้เลี้ยงลูกงี้เฮ้ยลำบากนะเนี่ยลูกเองก็จะลำบากเข้าโรงเรียนก็จะพูดภาษาไทยไม่ทันเขาอะไรเพราะนั้นถึงบอกว่าแม่ลงโทษลูกโดยทางอ้อมโดยที่ลูกเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ต้องถามแม่ถามพ่อครับปู่ย่าแต่ครั้งนี้ปู่ก็บอกดูแลดีจังเลยลูกเขาปู่ย่าก็เป็นครูบาอาจารย์สอนหลานปู่ก็อดีตเป็นผู้จัดการธนาคารก็สอนหลานบ้านนี้เขาสอนลูกสอนหลานดีมากๆแต่ครั้งนี้ความแค้นของเด็กที่มันมีอยู่เพราะเด็กไม่ได้รู้จักความให้อภัยมีสื่อบางสื่อบอกก่อนที่จะเกิดเหตุเขามายิงเพื่อนๆตายเนี่ยเขาเพราะเพื่อนๆแกล้งเขาเอาไปขังในห้องน้ำมั่งอะไรมั่งจริงเท็จประการใดไม่รู้นะครับความแค้นที่เกิดขึ้นไงเด็กไปหาใครไม่ได้พึ่งใครก็ไม่ได้ไปถามแม่ก็ใส่ความอย่างเงี้ยลักษณะบอกมีแต่ปัญหาเองอ่ะอ้าวก็ปัญหาเธอสิลูกขอความกรุณาคุยกับแม่เนี่ยจะบอกว่าลูกมึงเอาแต่ปัญหามาให้กูเป็นแม่เขามันก็ต้องแก้ปัญหาให้ลูกใจเย็นนะลูกตั้งใจเรียนเถอะลูกมีอะไรเอาเดี๋ยวแม่จะไปคุยทางครูเขาให้อะไรอย่างนี้มันน่าจะปลอบใจลูกอย่างนั้นมากกว่าผมไม่ได้เป็นพ่อดีเด่นนั่นแล้วนะแต่เคยได้รับรางวัลแต่ก็ได้เธอบอกว่าเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันไหมครับผมไม่ได้ดีเด่นอะไรที่จะต้องมาสอนแต่บอกคุณผู้ฟังเลยว่าถ้าเจอลักษณะนี้สังคมมันเป็นอะไรที่ห่างไกลกันอยู่แล้วอ่ะแล้วไม่เคยให้ความอบอุ่นกับลูกเงี้ยแม้กระทั่งพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันในเช้าขึ้นมาแล้วมีสตางค์วางอยู่โต๊ะหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วไปแล้วออกไปทำหากินตีสามตีสี่ลูกตื่นมาก็ไม่เจอหน้าพ่อแม่เพราะห่วงแต่หากินสตางค์วางไว้นี่นะลูก50 บาท100 บาทอะไรก็ว่าไปลูกก็ไปกลับมาก่อนจะเข้านอนลูกหลับแล้วลูกก็นอนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดห่วงทำมาหากินลูกอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่มีสักวันนึงไหมสักอาทิตย์นึงไหมหยุดสักวันจะกินข้าวกินปลากับลูกแล้วเป็นไงบ้างลูกเรียนเป็นยังไงไม่เคยถามลูกเลยเนี่ยผมเคยสัมผัสมาเคยเป็นฝ่ายปกครองมาสงสารจนบางทีเด็กมาปรับทุกข์อาจารย์ครับผมอยากจะคุยกับพ่อกับแม่เขาผมเขาก็ไม่เคยคุยกับผมเลยเขาไปไงอ่ะเขาไปตลาดแต่เช้ามืดเลยกลับมาเสาร์อาทิตย์ผมอยู่แล้วพ่อแม่ก็สอนหนังสือสอนอะไรผมไม่ได้แล้วผมจะปรึกษาหน่อยเขาไม่อยู่ให้ผมปรึกษาผมขอปรึกษาอาจารย์นะเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นพ่อแม่คนที่สองโดยอัตโนมัติบอกเข้าใจค่อยค่อยคิดนะลูกอะไรเป็นอะไรถ้าไม่ได้มีโอกาสคุยกับพ่อกับแม่มาคุยกับครูนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่บอกอะไรเนี่ยมีแต่ปัญหามาปรึกษาเ ก็แม่ก็แก้ปัญหาให้ลูกทีเพราะลูกมันบางทีมันหาทางออกไม่ได้ไงเส้นผมบางภูเขาผมไม่ได้แวกแม่ว่าแม่คนไหนเนี่ยผมว่าแม่คนเนี้ยแม่ของเด็กคนเนี้ยในสักการินอะไรเนี่ยนะเป็นอะไรที่ต้องบอกโอ้โหใช่ไหมชื่อสักการินหรือเปล่าหรือไม่ใช่ผมก็จำผิดว่าคืออะไรก็แต่นะครับผมไม่ได้คือไม่ได้โทษเด็กโทษผู้ใหญ่แต่ปู่ย่าเขาดีมากๆแต่ความแค้นที่เขาต้องแค้นและชำระคือไปแค้นคนอื่นแล้วเอาปืนมาฆ่าปู่ฆ่าย่าแล้วปืนก็ปืนของปู่เองอย่างเงี้ยน่าสงสารครับสังคมที่ป่วยสังคมที่ไม่มีใครเข้าใจเขาผมไม่โทษเด็กอะอย่างเงี้ยผมโทษผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์บางทีก็ขาดเอาใจใส่ครับเขาก็มาอาจจะไม่กล้าปรึกษาแต่อย่างน้อยครูก็ต้องมีไหวพริบเธอเป็นอะไรเนี่ยไม่น่าเศร้าๆอย่างนี้มีอะไรหรือลูกบอกครูได้ไหมลูกอะไรมันก็ต้องคุยกันบ้างนะยิ่งเป็นครูประจำชั้นนี่ต้องรู้ถึงโคตรเงาสักหลาดได้ยิ่งดีเลยนะอย่างน้อยก็จะได้ช่วยกันแก้ไขเราต้องดัดเขาพ่อปู่แม่ปู่ลูกปู่มันเดินมันก็ต้องเดินคดแบบพ่อปู่แม่ปู่แต่ถ้าพ่อปู่แม่ปู่เดินตรงมันก็ตรงตามพ่อปู่แม่ปู่อย่างโบราณเขาว่าเอาละครับฟังครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นครับก็คงต้องคิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดกับครอบครัวเราแล้วเราจะทำกันยังไงจะคิดยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงซึ่งขณะนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกว่าอาการของเด็กยังโคม่าแพทย์กำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะหลายคนที่เป็นอาการสาหัสซึ่งขณะนี้ยอดล่าสุดก็ยังอยู่ที่8รายการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโรงเรียน6รายมีครูเสียชีวิตทั้ง5คนไม่รู้ไอ้คนยิงนี่มันแค้นอะไรขนาดไหนเนี่ยถึงยิงครูก่อนเลยยิงเป็นครูอะไรนะครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมขึ้นมาสอนแทนครูภาษาไทยครูภาษาไทยก็เลยโดนตายไปด้วยยิงไปด้วยยิงครูคณิตศาสตร์ไปด้วยยิงไปกันใหญ่เลยไม่รู้ว่าเขาแค้นอะไรเขาเจ็บปวดอะไรครับยิงครูฝ่ายปกครองยิงยั่วใหญ่เลยยิงตายซะอย่างนั้นมีคลิปมาว่าครูวิ่งบอกนักเรียนแต่ละห้องปิดประตูปิดประตูปิดประตูแล้วก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งเขาเปิดประตูมาพอดีเจอไอ้หมอดีพอดีเลยยิงเปี้ยงหน้าระเบียงเด็กผู้หญิงล้มเด็กผู้ชายล้มอยู่หน้าห้องเด็กผู้หญิงล้มเข้าไปในห้องโอ้โหและครูคนหนึ่งบอกที่ผมรอดมาได้เพราะลูกปืนมันหมดมันกำลังใส่แม็กใหม่ผมเลยรอดบุดผิดว่างั้นยังไม่ถึงคราวครับคุณครูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับท่านทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน29รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเคสสีแดงวิกฤตถึง10รายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนทั้ง7รายกระจายเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆและส่วนหนึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกการรักษาพยาบาลทางกระทรวงยืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายจะรับการดูแลตามสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ในช่วง72ชั่วโมงแรกอย่างเต็มที่ก่อนจะเข้าสิทธิการรักษาพยาบาลปกติและประกันภัยที่เกี่ยวข้องโดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความพร้อมในการดูแลรักษาต่ออย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหายดีครับเอาละครับขอให้ผู้ป่วยวิกฤตทั้งหลายจงหายไวๆนะครับขับหายไวๆเราเศร้าใจกับเด็กขับรถชนพระมรณภาพและบาปหนามากๆเศร้าใจอยู่กับเรื่องกับไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวคนตายกันเป็นเบื่อก็ยังมาเจออย่างนี้อีกโอ้โหนี่ประเทศไทยมันจะเศร้ากันไปถึงไหนเจอแต่เหตุการณ์อย่างนี้บางคนถ้ารับไม่ได้ก็เครียดหนักไปเลยนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575 081-780-5575
3: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: มีทั้ง ทันภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ให้ชมฟรีมีทั้งลิเกให้ชมฟรีกันทุกคืนแล้วก็คอนเสิร์ตทุกคืนครับ2เวทีครับเวทีใครเวทีมันก็แสดงกันไปเนาะครับให้ความสุขสนุกสนานมาทำบุญสุนทานครั้งใหญ่ในชีวิตชีวิตนี้มีชีวิตเดียวที่จะต้องได้ฝังลูกนิมิตวัดเนี่ยเป็นวัดเดียวในชีวิตไม่มีโอกาสมาฝังครั้งที่สองในชีวิตได้แน่นอนครับเพราะฝังลูกนิมิตไม่ใช่งานประจำปีนะครับทำบุญกุศลร่วมกันครับใครอยากจะบวชฉลองโบสถ์ใหม่ก็ติดต่อได้นะครับหรือใครจะซื้อมีดตัดหวายเป็นที่ระลึกทำบุญตอนนี้ก็หลวงพ่อก็เอามีดเข้าพิธีไว้นะครับใครที่เข้าพิธีบวชไม่ใช่บวชก็คือเข้าพรรษารวมทั้งพระเหรียญที่แจกฟรีในช่วงงานปิดทองฝังมีดก็ได้มาบางส่วนเพื่อเอาเข้าพิธีเกี่ยวกับการสวดมนต์เย็นหรือทำพิธีช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับกลับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาที่ผมก็ได้ผมจะได้สื่อสารไปถึงหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อภารกิจนิมนต์ท่านก็เยอะครับก็ต้องขอขอบคุณได้หลายท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามขอบคุณบรรดาแม่ค้าก็มีการโอนเงินค่าจองพื้นที่มาให้ขอบพระคุณนะครับเราทำบุญด้วยกันเนาะช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของวิชัยตุ๊จีนเนื้อแกว่งตุ๊หมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ๊จีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นต่อละพันต้นพันต้นกับ100 1,200เนี่ยโดยประมาณราคาเรามีบอกอยู่แล้วในเมนูอาหารเนี่ยนะครับโทรหาเราที่เราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ท่านดูครับถึงบ้านเลย0819465036วิชัยตัวจีนครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างวิศวกรหรือการดูแลการก่อสร้างนี่เขามีวิศวกรดูแลอย่างใกล้ชิดในการสร้างบ้านในการสร้างตึกรามอาคารบ้านช่องห้องหอเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นศาลาการประเรียนหรือจะเป็นทางอสารพัดทางด้านสงฆ์ครับจะได้ลดราคาพิเศษด้วยซ้ำไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับยังรับสร้างบ้านยังรีโนเวทบ้านคุณไม่สวยมันผุพังแล้วจะเปลี่ยนเป็นบางส่วนเสามันยังใช้ได้ไม้กระดานยังใช้ได้ก็เปลี่ยนแปลงบางส่วนเขาเรียกว่ารีโนเวททำให้บ้านสวยก็ตบกระเป๋าที่มีสตังค์เท่าไหร่ก็คุยกันตามราคาที่คุณมีเราก็จะทำให้บ้านคุณสวยได้สนใจโทรหาเขาเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปรกรับ0817805575ไม่ใช่มีความสามารถเฉพาะผลิตสมุนไพรธรรมชาติที่ขายดิบขายดีติดท้องตลาดไปแล้วภูผาวิปรกสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีเขามีโปรตีนที่เข้มข้นโดยคิดค้นงานวิจัยอยู่กับทางอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอามาทำเป็นสมุนไพรในรูปแบบของช่วยเหลือผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยแขนขาอ่อนเรียวแรงนึกถึงภูผาวิปรกครับ1ซองก็ละลาย1แก้วเพราะฉะนั้นก็เช้าแก้วเย็นแก้วเช้าแก้วเย็นเช้าซองเย็นซองก็ได้ภูผาวิปรกก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแอกลายเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายสมุนไพรมากมายรสชาติก็กลมกล่อมพอผสมออกมามันจะได้น้ำสีขาวๆนะครับเราไม่ใช่กาแฟเป็นน้ำสีขาวๆน่าดื่มทีเดียวครับเหมือนคุณได้ดื่มนมกับภูผาวิปรกนี่แหละครับนอกนั้นยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมุลีครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุทั้งหลายสวิงสวายกันขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอกหายใจติดขัดครับดอกหอมมือลีกับยาหอมตัวนี้มีสมุนไพรที่เป็นดอกไม้มีประโยชน์สูดดมแล้วหอมชื่นใจชงกับน้ำร้อนอบอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาถ้ามีอาการสวิงสวายวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายขึ้นมาละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องละลายน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยตักมาครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นแล้วก็ค่อยกลืนไปมันก็เหมือนยาชนิดหนึ่งนี่แหละครับสมุนไพรไทยเราช่วยท่านได้ยาหอมดอกหอมมุลีครับสนใจก็โทรมาเบอร์เดียวกับภูผาวิปรกเบอร์เดียวกับ ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนี่แหละ0817805575 0817805575มาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานไม่ลึกฤทธิ์สีดวงชามือชาเท้าไซนัสภูมิแพ้ไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนี้ครับน้องๆขวดน้ำปลาเลยขวดเบิ่มเลยไม่ใช่10บาทตามตู้แช่นะครับ2ขวดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อด้วยนะครับแล้วก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับทำเป็นโมเลกุลเล็กๆทำไมต้องทำเล็กๆคือให้มันซึมลึกไปถึงอาการที่ท่านปวดเลยนะครับเห็นผลเร็วกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนปวดเข่าปวดข้อกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามหลังตามไหล่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวชามือชาเท้าเนี่ยครับทาถูทาด้วยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับอยากได้ดูแลก็0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับประชาสัมพันธ์ให้ทางวัดวังน้ำดำทั้งนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมจะมีหมอเอกแพทย์แผนจีนมาทำให้ท่านหายปวดท่านปวดตรงไหนอ่ะปวดคอปวดไหล่ปวดเข่าปวดข้อเขาใช้วิชาของแพทย์แผนจีนคือครอบแก้วครอบแก้วบริเวณที่ปวดแล้วเขามีกรรมวิธีของเขาคุณก็หายปวดเลยกลับบ้านได้ค่าใช้จ่ายสูงไหมไม่สูงไม่เสียแล้วแต่คุณจะทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีเลยบ้านผมไปหน่อยอยู่ใกล้ๆตรงข้ามใจฟ้าฟาร์มนี่แหละครับใครอยากจะมาใช้บริการก็ฟรีนะครับพรุ่งนี้นะ9สิงหาคมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปไปขอรับบัตรคิวที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเลยไปไม่ถูกโทรถามทางได้หรือตั้ง GPS มาเลยวัดวังน้ำดำก่อนถึงอ่างสำเร็จทางไปเขื่อนป่าสักนั่นแหละครับก่อนถึงเขาจินแลวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีพรุ่งนี้หมอเอกมาบริการให้ฟรีแล้วแต่จะทำบุญนะครับกับอาการเจ็บปวดของท่านปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดพวกประเภทชามือชาเท้าอะไรบ่อยๆเนี่ยมาหาหมอเอกเขานะครับไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับ Not Bangkok Not Bangkok Pro คือมหาวิทยาลัย Not กรุงเทพเขาได้เปิดการสำรวจความเห็นของประชาชนระหว่าง 6-7 สิงหาคมเมื่อวานนี้บอกว่ากลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศในประเด็นคนไทยคิดอย่างไรกับการรื้อฟื้นการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับการลดอาชญากรรมร้ายแรงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังครับซึ่งเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตมาบังคับใช้จริงจังและเด็ดขาดในสังคมไทยผลการสำรวจพบว่าเห็นด้วยถึง 170.6 นั่นแหละไม่เห็นด้วยแค่ 26.2 ครับและไม่แน่ใจก็แค่ 1.6 ไม่มีความเห็นก็มีเอาเป็นว่าคนไทยยังมั่นใจเรื่องว่าโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตสามารถลดหรือเกรงกลัวการก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้จริงหรือไม่ผลการสำรวจออกมาบอกจริงลดอย่างมากมาย160.3ลองลงมาคือช่วยลดได้บ้างครับก็เป็นอันว่าเรื่องของผลสำรวจเนี่ยคนยังอยากให้มีโทษประหารชีวิตเพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าโทษประหารชีวิตมีผลในการป้องปรามอาชญากรรมโดยเชื่อว่ามันน่าจะลดได้อย่างมากหรือไม่งั้นลดได้มากมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงเลยล่ะ 96.8 ถ้ามีโทษประหารชีวิตแล้วลดได้อย่างมากหรือลดได้บ้างลดมากๆเลย 96.8 ครับคนไทยเชื่ออย่างนั้นสมัยก่อนแล้วมาตรา21ใช่ไหมครับข้าแต่ศาลคดีที่เคารพครับก็ไม่มีใครอยากข่มขืนใครไม่มีใครอยากจะผิดกฎหมายเลยเพราะกลัวว่ามันตายสถานเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อก่อนมีอะไรนะมีคุณอะไรนะที่คุณจุ้ยใช่ไหมจุ้ยมือประหารชีวิตยิงเข้าหลักประหารปิดตาแล้วก็มัดมือแล้วก็สั่งปุ้งปึ้งปึ้งทุกวันนี้เขาบอกมีแต่การ ฉีดยาฉีดยาก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยได้ยินข่าวนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจากหน้าจอทีวีนักโทษประหารมีอยู่480คนต้องดูแลพวกนี้ถึงปีละ11ล้านกว่าบาทเสียดายงบไหมคนก็เลยว่าด้านพวกนี้มันต้องจบใครจบมันแล้วพอเขาเลือกทางเดินของเขาเองอย่างไอ้ป่องอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้คนประเทศเนี้ยอย่าอยู่ให้เปลืองงบประมาณของหลวงเลยนะอ้าวก็เป็นอันว่าน็อตบังแบงคอกโพเขาทำโพอย่างนี้ออกมานะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความเห็นของน็อตแบงคอกโพคือมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะครับมาอีกสักข่าวนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของทางด้านแม่ไปร้องขอความเป็นธรรมกับกันกับเพจสายใหม่ต้องรอดครับคดีของแม่วัย38ปีร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกสาววัย19เสียชีวิตปริศนาในห้องเช่าที่พระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมอ้างว่ากินทุเรียนจนช็อกแต่ผลชันสูตรพบสารเสพติดและภาวะหัวใจล้มเหลวขณะที่ตำรวจสภ.พุทธบาทเร่งรวบรวมหลักฐานคลี่คลายคดีครับที่สระบุรีพระบาทสระบุรีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นางสาวสายทิพย์คุณแม่วัย38ปีเข้าร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกวันเกิดเหตุคือ14มิถุนายนเพื่อนชายเพื่อนหญิงมารับลูกสาววัย19ออกจากบ้านไปเช่าห้องแห่งหนึ่งใกล้ๆกับเทศบาลพระพุทธบาทสระบุรีจนกระทั่งช่วงเวลา 2:00 เพื่อนชายอ้างว่าลูกสาวมีการชักเกร็งเลยโทรแจ้ง1669นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธบาทแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อยุดชีวิตไปได้หยุดแล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่30นาทีเบื้องต้นเกิดจากการที่ลูกสาวรับประทานทุเรียนจนเกิดอาการช็อกแต่ทางคุณแม่ไม่เชื่อคำกล่าวของที่ลูกสาวเขาเสียชีวิตต่อมาผลชันสูตรบอกเสียชีวิตเพราะหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วพบสารเสพติดในร่างกายโดยไม่ได้เกี่ยวข้องการทานทุเรียนเลยตามที่เพื่อนอ้างทำให้ครอบครัวปักใจเชื่อว่าลูกสาวถูกวางแผนหม่อมยาครับอ้าวเรื่องราวจะเป็นยังไงคงต้องติดตามทางตำรวจเขาทำงานรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาครับครับก็ต้องรำลากันเราฟังกันในช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งกันแล้วกันวันนี้ช่วงบ่าย3โมงไม่มีขอบคุณมากๆครับเช้านี้สวัสดีครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่น
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจะล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัด
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
18: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ย้ำวันนี้45จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังฝนฟ้าคะนองคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
14: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมอย่างไรก็ตามในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากใน45จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโดยในจำนวนนี้มีจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเกิดฝนตกหนักมากคือเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีและตราดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเลไทยเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่ไปกับความสนุกสนานติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ครับ
18: แม้ข้างนอกฝนจะตกแทบทุกวันแต่จิจ้าพาเที่ยวจะพาคุณไปเที่ยวแบบไม่เปียกฝนเลยสักหยดกับงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรางานมหกรรมเทศกาลด้านการอนุรักษ์ทะเลที่จัดขึ้นระหว่าง29กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้ที่ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้เปิดให้ชมฟรีตลอดงานเราจะได้สัมผัสกับความงดงามของระบบนิเวศทางทะเลพร้อมเรียนรู้ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยเช่นการส่งไมโครพลาสติกการฟื้นฟูแนวปะการังห้องฉุกเฉินช่วยชีวิตสัตว์ทะเลและนิทรรศการพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือ Immersive Experience 360องศาที่จำลองโลกใต้ทะเลด้วยภาพและเสียงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนจัดแสดงงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์แถมยังมีกิจกรรมและเวิร์กช็อปกว่า30รายการไม่ว่าจะเป็นการปลูกปะการังการดำน้ำเชิงอนุรักษ์กิจกรรมลดขยะทะเลเวทีสัมมนาจากนักวิจัยและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้ารักโลกจากชุมชนทั่วประเทศงานนี้สะท้อนแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยจิจ้าพาเที่ยวเขาบอกว่างานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ดีๆกลับบ้านอย่างแน่นอน
19: 0-1-03756-1-0011 Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
20: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
21: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบ

แดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวพูดดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่องเลย
1: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคลื่นนั่นคือ
0: ที่สถานีวิทยุจทร1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับผมอีกหนึ่งสถานี
0: ฟังกัน
1: เป็นประจำประจำมาบอกเล่า90กันหน่อย
0: ฟังกัน
1: ว่าวันนี้4โมงเย็น
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
1: บ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจง
1: อำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไม่มีฝน
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: อุดหนุนกันได
0: ้พบกับปีดาเขาได้
1: ใช่คุณปีดาทำไมไม่ไปหาหมอสบายใจได้
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับเพราะว่าคุณปิดาเขามีของดีอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละถึงไม่ไปหาหม
0: อ
1: ส่งแต่ชะแล้มใบอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็มีคนไปฟ้องอีกแถวๆบ่อทรายเจอกันเหมือนเดิมนะนครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงครับตำรวจภูธรภาคเก้าที่สตูลครับ
0: ฟังกัน
1: จทร1197ลพบุรีครับ
0: ฟังกัน
1: แล้วก็1449ชุมพร
0: จังหวัดชุมพรก็ฟังกัน
1: ครับ
0: พูดถึงชุมพรนี่ซื้อสินค้าของเราได้นะ
1: ร้านยีน100
0: อยู่ภายในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่นะ
0: จังหวัดชุมพรนะ
1: ส่วนใครอยู่ที่อ่างทองก็ไปร้านเจ๊หมูครับป่าโมก
0: เจ๊หมูป่าโมกนี่ไปซื้อได้ทุกอย่างเลย
1: ร้านพี่สำรวยปากทางอบท่าชุมนุมสามโก
0: ้ไปซื้อกัน
1: ร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้เดี๋ยวนี้ทางเข้าโรงพยาบาลก็มีปั๊มบลัมเลยแล้วก็พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหา
0: ไปซื้อกัน
1: อยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยวันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะผมส่งไปแล้วไทยทิพย์โอสดกับน้ำมันงาดำมานะแล้วก็ร้านบุญช่วยโอสดตลาดวังน้อยครับอยุธยานะสุพรรณบุรีก็ร้านปรมาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกนะครับหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจันลุงลิมคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
0: สุพรรณบุรี
1: ครับผ
0: ม
1: ส่วนที่อยู่ชัยนาทก็สุประชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสถหันคาร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันบุรีร้านหมอสายทองโพนังดำตกมาช้าพี่มณิตผมเมมไว้แล้วนะพี่มณิตผมไม่ลืมละพี่มณิตยิ้มอะไรทักอย่างอยู่โพนังดำตกอยากได้ไบโอไง
0: อ๋อสร้างไบโอมาร
1: อบ3แล้วบอกจำทันทีที่จำได้แล้วนะนะครับ1คาราเบลนะ
0: 4กระปุกแถม1กระปุก 2,000 บาทเน
1: ี่ยครับผมแต่หมอสายทองเขาไม่มีหมอไททองก็มีอย่างอื่นครบอ่ะไม่มียาย่าบิงเนี่ยเพราะยาย่าบิงเนี่ยมีร้านเจ๊หมูร้านบัวเป็นสัตว์โคมลงแล้วก็ร้านจิงว่นจันช่องแคร์ครับ
0: มีที่

0: เนี่ยไปซื้อกันได
1: ้โอ้แต่เป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เวลาไปซื้อก็อย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นี่แหละ
1: ครับถ้าจะให้ดีกินคู่กับไทยแคมพัสดีหรือไม่ก็กินคู่กับน้ำมันงาดำในไทยแคมพัสนะ
0: ได้เลย
1: มารักขี้นกในกินคู่กับยาโรงพยาบาลแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
0: ้รับประทานกัน
1: ครับส่วนโปรมิกออยกับดีแคร์ราคาเดียวกันนะ
0: โปรมิกออยกับดีแคร์
1: โปรมิกออยบำรุงไตแต่ปะโปรมิกออยบำรุงไตแล้วก็ดีแคร์บำรุงสายตานอกจากดีแคร์แล้วก็ยังมียาย่าบิงด้วย
0: บำรุงสายตาดวงตายาย่าบิงกระปุกละ800
1: ครับผมเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์สูตรดั้งเดิม
0: ดั้งเดิม
1: ไม่เนื้อไม่ตัวกับแบบแคปซูลอย่างที่บอกกันแหละ
0: แต่นี่แคปซูล2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งกันนะ
1: ฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดเอ๊ะ 2-3 วันนี้ผู้หญิงสั่งซื้อกันเรื่อยเลยนะ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ฉันขโมยยังผัวฉันกินเอ๊ะฉันเยี่ยวข้องเฮ้ยเนี่ยจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่ได้การันตีนะแต่เป็นผู้ชายที่สะดุดหลุดลดหัวนี่โป้เท้านี่กินได้เลยแหมไปขโมยเขากินจะได้ดูสินะบอกเขาตรงๆเลยพ่อเมืองไว
0: ้
1: เชี่ยวไม่คล่องเลยมันแกกินเลี้ยวคล่องข้ากินมั่งวะบอกเขาสิเขาจะได้ไม่สงสัยหายไปไหนวะ
0: นาน
1: นึกว่าข้างบ้านมาลัก
0: ฟอกัสนะสีไม่พุ่งกับรับประทานกัน
1: ใช่พูดถึงในข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเรามีเรื่องเล่าทุกวันนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่เล่าดีกว่าวันนี
0: ้
1: มาแชร์มาถามช้างไปไหนมาผมไปบ้านเพื่อนบ้านไข่บ้านโชเล
0: ่
1: ไปบ้านไข่บ้านโชเล่
0: แล้วไง
1: ไปทั้งคืนเลยเหร
0: อ
1: ไปทั้งคืนเลยกลับไปสายเลยมึงจะโกหกกู
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็โชเล่นอนอยู่กับกูทั้งคืนเนี
0: ่ยโอ้โหมีอาการด้วยแก
1: รับสักหนึ่งสายดิวันนี้นะ1197เอ้าเลขท้าย3ตัวตรงกับสถานีเราเลยเนี่ยสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: จากที่ไหนเอ่ย
2: จากหนองม่วง
1: หนองม่วงว่าไงเอาอะไรดี
2: มีไอ้ยาไตอะไร
1: อ๋อโปรมิกออยล์ร้านน้ำเวทไม่มีเหรอ
2: ไอ้ผมมันถูกเท่าไหร่อ่ะ
1: สองกระปุก650บาท
0: อ
1: าหารเสริมอาหารเสริมอย่าไปเรียกยาเดี๋ยวผมโดน
0: โปรมิกออย
1: โปรมิกออยนะร้านน้ำเวทโอสถมีขายนะหรือจะให้ผมส่งไปให้ก็ได
2: ้ส่งไปดีกว่า
1: บ้างงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมกำลังจัดรายการอยู่นะ
2: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวโทรกลับครับผมได้ครับ
0: โปรมิกออย2กระปุก650บาท
1: ครับ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย1,300
1: เ
0: ลยแถม1กระปุกด้วย
1: ไม่เอาได้ไหมเอาเป็นไอ้ดีแคร์ได้ไหมล่ะได้ไหม
0: เ
1: มื่อวานนี้ก็บอกไม่เอาดีแคร์แล
0: ้
1: ว
0: เอาอะไรอ่ะ
1: ชาเอาไทยแคลพัด
0: ได้ไหมล่ะ
1: ผมบอกเอาไปเถอะได
0: ้รีบตอบเลยไง
1: รีบตอบเลยทำแต่ไทยแคลพัดผมอยากให้กิน2กระปุก
0: 2กระปุกอ่ะ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็ราคามันถูกกว่าดีแคร์ถูกกว่าโปรมิกออย
0: ถูกกว่าน
1: ั่น2กระปุก500นี่2กระปุก650ต่างกันร้อยกว่าบาทนะนะ
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนที่ไปยิงกันตายถล่มแล้ว9ศพใช่ไห
0: ม
1: พอมาเช้านี้เพิ่มมาอีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิงฮะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลโดยคุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าจะมีเอาไปช่วยเหลือเยียวยาศพละ1ล้านบาท
0: 1ล้านบาทเน
1: ี่ยแล้วก็มี
0: ทุพพลภาพ700,000บาทเนี
1: ่ยแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็
0: 3
1: 500,000
0: 500,000 ไง
1: ครับลดหลั่นกันไปอ่ะนะ
0: ครับ
1: มาช้านี้พระบิณฑบาตเดินผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพระสงฆ์ก็มาถึงปุ๊บก็ยืนแผ่กุศลให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงอ่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ท่านผ่านมาบิณฑบาต
1: เพราะท่านเดินผ่านประจำท่านผ่านมาประจำอยู่แล้วเห็นแล้วท่านก็เจ้าหน้าที่พาลงทำหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นไม่มีใครแล้วเพราะก็ปิดจนถึงวันที่14นะแม่
0: ไปถึง17นะนะ
1: 17
0: วันเปิด
1: ครับ
0: จันทร์นะ
1: คุณไม่ต้องไปนะโรงเรียนนะ
0: ผมไม่ได้ไปนะ
1: เ
0: ลยรุ่นแล้ว
1: ครับ ทางโรงเรียนเขาห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในโรงเรียนโดยเด็ดขาดนะตำรวจเขาสั่งมา
0: ตามคำสั่งของตำรวจนะ
1: ให้กันพื้นที่ภายในโรงเรียนแล้วก็อาคารเป็นสถานที่เกิดเหตุด้วย
0: เพราะต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ
1: จะต้องมีพิสูจน์หลักฐานกันไปด้วยนะครับ
0: ต้องเข้าไปเก็บหลักฐานเอาไว้
1: ก็มีครูและนักเรียนเสียชีวิตจำนวน8และ9แล้วนะมาชาร์จเสียงหนึ่ง
0: ไป9แล้วเจ็บ22นะ
1: เจ็บ22นะสวัสดีครับ
3: ค่ะสั่งยาหน่อยค
1: ่
3: ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
3: สุพรรณค่ะ
1: เดี๋ยวนะกำลังจัดรายการกำลังออกอากาศอยู่นะ
3: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับเนาะลองฟังเสียงตัวเองหน่อยสิฟังเสียงตัวเองหน่อย
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทรกลับครับผม
0: จาก
1: 4237จ้า
0: จากสุพรรณบุรี
1: จากถิ่นสุพรรณบ้านนอกนี่นะระทึกเอาอีกแล้วครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจต้อง
0: ปิดล้อม
1: พื้นที่มันคลั่งคว้าปืน2กระบอกขังตัวเองในบ้าน
0: อ้าว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: จังหวัดมุกดาหารนู่นน่ะ
1: แล้วไปไม่ใช่นเรศวรที่6
0: โอ้คนเอาไม่อันนั้นเขาไม่คลั่งสายดีคนนั้นน่ะ
1: ตำรวจตึงกำลังปิดล้อมชายคลั่งคว้าปืน2กระบอกขังตัวเองในบ้านที่มุกดาหารนานเกือบ
0: 5ชั่วโมงด้วยกัน
1: แม่ก็บอกว่าลูกโวยวายลั่นเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ครับมีเรื่องของตำรวจระดมกำลังกว่า50นาย
0: ปิดล้อมที่ว่าชายคุ้มคลั่งถือปืน2กระบอกเนี่ยนะ
1: ครับที่บ้านดงยางตำบลกุดแค่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะ
0: พื้นที่ป้องกันอันตรายต่อประชาชนด้วยกันเอาไว้อ่ะ
1: ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็วุ่นวายอยู่นนทบุรีมุกดาหารก็กลัวจะน้อยหน้าล้อมกันไว้เลยครับไม่ได้เนี่ยมันมีปืน2กระบอกอ่ะ
0: คนบางคลั่งบอกเดียวไม่ธรรมดา
1: ที่โรงเรียนศิรินธรมีแค่กระบอกเดียวแต่กระสุนเยอะมันยิงปูกระย่ามันแล้วเนาะ
0: โอ้แล้วกระสุนยังยิงไม่หมดเลยนะ
1: ยังยิงไม่หมดผมยังใช้มีหมดเลยตายซะได้
0: ว่าจะไปฝากลุงช้างกันไปได้มา
1: ไม่ต้องมาฝากหรอกเอาไว้เก็บไว้เถอะผมไม่รับฝากเนี่ยปรากฏว่าไม
0: ่
1: ไปดูแลจับกลุ่มไม่ได้
0: อ้าว
1: มันวิ่งเข้าบ้านเลยนะ
0: คลุ้มคลั่ง
1: วิ่งขึ้นไปชั้น2ขังตัวเองไว
0: ้ขังเอาไว้วะ
1: จากการตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวมีปืน2บอกเนี่ย
0: เขาบอกเดี๋ยวมันธรรมดา
1: เออ
0: นี่ต้อง2ก็บอกเลย
1: ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเล่ครับนี่เห็นไหมเกือบจะเป็นโชเล่แล้วไห
0: ม
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
0: ์ชื่อเล่ก
1: ็นี่อายุ34ปีนะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุน้อยเนี
1: ่ยแก่กับโชเล่ปีนึงที่
0: ผมเมื่อ45
1: ขังตัวไว้บนบ้านเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม
0: แต่ไม่เป็นผลนะ
1: ครับ
0: ระหว่างขังตัวในเล่อยู่เนี่ย
1: ตะโกนโวยวายอยู่ตลอดเวลาสาดอยู่นั่นแหละ
0: เอะอะโวยวาย
1: มีอะไรเปล่า
0: แล้วเขาตรวจสอบแล้วบอก2เหตุได้เกิดมา2วันด้วย
1: โอ้มันนิ่ม2วันแล้วนะพึมพำอยู่คนเดียวแหละ
0: นาน
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแม่ก็เกิดจะอันตราย
0: กลัวจะเกิดอันตรายต่อครอบครัวด้วย
1: ก็บอกให้หนูน้องไปนอนที่อื่นไปอย่าเพิ่งมานอนที่บ้านเลยวันนี้ผู้ก่อเหตุก็น้อยอกน้อยใจบ่นทำอะไรก็ต้องกลัวว่าจะทำร้าย
0: เ
1: พราะไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อยผมผิดตรงไหนเพราะไม่ได้ก่อกวน
0: แกเกิดอาการ
1: เครียดเนี่ยน้อยใจไงคนเคยคุยทุกวันอยู่หน้าอยู่ก็ไม่คุยกันเงี้ย
0: แต่มันเครียดมีปืน2บอก
1: มีปืน2บอกใช้งานให้มันเต็มที่หน่อย
0: เอาเวลาผ่านไป5ชั่วโมงแล้ว
1: เล่ก็ไม่มอบตัวครับ
0: ตำรวจทำยังไง
1: ขังอยู่ในบ้านเนี่ยตำรวจก็ปิดล้อมเพื่อไม่ให้เล่ออกมาข้างนอกกันเนี่ย
0: ทำแค่ปิดล้อมมาไว้เนี่ยนะ
1: ยังไม่ได้มีล่าสุดยังไม่มีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมนะเล่นะ
0: ยังไม่มีเสียงปืนดังมาจากในบ้านกันแล้วกัน
1: เล่อยู่อ่านข่าวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคุ้มคลั่งนะ
0: เอาเล่นี้ไปไหนอยู่เนี่ย ไม่คลุ้มคลั่งนะ
1: กลัวเล่จะคุ้มคลั่งเนี่ยขังตัวเองอยู่ได้เล
0: ่ด่าสงสารเล่เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อดีที่กาญจนบุรีก็ขับรถไม้ท่าไหนก็ไม่รู
0: ้พุ่งชนง่าย
1: โอ้ก็ตำรวจจับไปตรวจฉี่แล้วนะ
0: เห็นฉี่สีม่วงด้วยว่างั้นเนี่ย
1: ครับผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราอ่านข่าวเมียนมามากันกี่คน40กว่าคนใช่ไหม
0: มากันเยอะจะไปนู่นมาเลมาประเทศไทยด้วย
1: จะไปชลบุรีจะมาประเทศไทยในกรุงเทพด้วยล่าสุดมาอีกหนึ่งขบวนครับมาอีก12ชีวิตครับ
0: ใครอ่ะ
1: พม่าอีกแล้วครับ
0: มาตามผู้นำกับลูก
1: ซุกอยู่ในรถปิกอัพคราวนี้12คน
0: หนีเข้าเมืองเนี่ย
1: จับคาด่านที่สังขละเลยครับเนี่ย
0: เขาเห็นผู้นำเขามาเขาก็มาตามผู้นำกันหรือเปล่าย
1: ังไม่ทันถึงมาจากสังขละยังไม่ทันถึงถุงทองผาภูมิเลยนะน่ะ
0: โดนจับปะน่ะ
1: อีกตั้ง70โลจะถึงทองผาภูมิอยู่แล้วไปโดนจับจะได้
0: น่าน
1: ท่านปลัดอำเภอสังขบุรีนำกำลังไปตำรวจตรวจสอบรถกระบะวีโก้ทะเบียนกาญจนบุรี
0: เมืองกาญจนบุรีเนี่ย
1: ขับมุ่งหน้าไปยังทองผาภูมิเรียกตรวจค้นเด
0: ้ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
1: แล้วว่าไงเล่า
0: เป็นยังไงคนขับมาเป็นชายวัย28ปี
1: ไม่มีบัตรประจำตัว
0: อ้าว
1: ซุกซ่อนชาวเมียนมาเป็นชายติดหญิงหนึ่ง
0: มาด้วยกัน
1: อัดกันแน่นในรถโดย2คนนอนราบแล้วก็ใช้ตะข่ายพลาสติกคลุมอำพรางไว้
0: แล้วก็ทั้งหมดที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได
1: ้อิลิสบุตรเชเวตเวนี่การพูดอะไรทำไม่ได้เลย
0: หนังสือมีไหมล่ะ
1: โอ้โหพูดไทยไม่ได้จะมีหนังสือได้ไงเรา
0: เอกสารก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: แล้วก็
1: ความอยากแต่อยากมาอยู่ประเทศไทยนะ
0: เบื้องต้นทราบว่า
1: พากันมาจากเมืองพญาตองซูอีแล้วครับ
0: พม่า
1: ผ่านช่องทางธรรมชาติอาศัยเดินเท้านั่งรถสลับกัน
0: มา
1: จากนั้นก็นำตัวทั้งหมดขึ้นขับรถมา12คนน่ะ
0: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขบุรี
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: มาตามผู้นำเขา
1: ประเทศไทยเราน่าอยู่จริงๆนะ
0: ใช่
1: แล้วกูก็สรรหาจะไปนู่นไปนี่นะน้องฮารุนเป็นไงเล่าไปเสียชีวิตที่จอร์เจียตอนนี้ศพกลับมาบ้านเราแล้วนี
0: ่กลับมาแล้ว
1: ครับผมยังตำรวจไทยยังไม่เชื่อต้องพิสูจน์หลักฐานนี่นะ
0: ก็ต้องพิสูจน์นะพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอยากจะรู้ความจริงก
1: ัน ใช
0: ่
1: เอาฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องโฟกัสสิ
1: กล่องสีเขียวๆกล่องเดียว
0: เดียวครองเนี่ยนะ
1: 390บาทนะพ่อนะ
0: โฟกัสซื้อ2กล่องก็ได้
1: 2กล่องก็700
0: ซื้อ3กล่องก็ดี
1: 1,000 บาท
0: โฟกัสนะ
1: จ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
0: นาน
1: อันนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยไปแคปซูล
0: รับประทานแบบชนิดแคปซูลก็ใส่เลี่ยมจอย
1: ถ้าชงน้ำดื่มเหมือนจีจุจาก็จอยมิกฟรุต
0: จอยมิกฟรุตนี่เป็นผงชงน้ำเย็นนะ
1: กล่องละ350 2กล่อง700แถมปีกล่องหนึ่ง
0: หรือ2แถม1เนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะ
0: หรือ2แถม1นะ
1: ไอ้ห้าวไม่ต้องโฆษณาหรอกโทรมาเนี่ยพยายามโทรมาเองเนี่ยพระคุณเนี่ยอย่าให้เมียโทรมาอย่าให้ภรรยาโทรมาครับ
0: ผู้ชายคุยกับผู้ชายจะรู้เรื่องหน่อย
1: ภรรยาโทรมาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: เราก็คนทะลึ่งตึงตังอาจจะพูดไปทะลึ่งอีกก็ได้
1: เดี๋ยวหาว่าผมทะลึ่งไม่คุยแล้วไอ้ช้างทะลึ่งว่ะ ใครสั่งซื้อสินค้ากับเรานะถ้าถามชื่อที่อยู่ใหม่กรุณาตอบหน่อยนะครับ
0: อ
1: ย่าพูดย้ำเลยฉันเคยสั่งแล้วบางทีผมจำชื่อจำนามสกุลได้จำบ้านเลขที่ไม่ได
0: ้มันหลายเจ้าหลายคนนะ
1: แล้วโทรมากันตอนผมจัดรายการงั้นตอนขับรถงี
0: ้
1: ไม่รู้จะไปคนดูที่ไหนไง
0: ก็จังหวะพอดีนะ
1: ครับบอกใหม่ไวกว่ากันเยอะอ้าวโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: โทรหาโชเล่ครับ081924437
0: นะ
1: จ๋าลิเกโทรหาลุงช้างจะซื้อยาโทรหาโชเล่ก็ได
0: ้ได้เหมือนกันนะ
1: วันนี้ใครอยู่บ่อทรายนะบนสะแจง
0: สะแจงเนี่ยนะ
1: บางระจันเนี่ย
0: สิงห์บุรีไปอุดหนุนกัน
1: ครับหรือจะอยากจะปุ๋ยสักกระสอบนึงก็ได้นะ
0: บอกเขาก็จะได้เอาติดรถไป
1: อย่าไปสั่งเยอะครับแกแบกไม่ไหวสงสารแก
0: ถ้าสั่งเยอะทำไงอ่ะ
1: โนโทรหาช้างนี่เดี๋ยวส่งให
0: ้ถ้าซื้อสัก4ตันเนี่ย
1: แถมตันหนึ่งเลย
0: แถมไม่ตันหนึ่งนะแค่ไหนอ่ะวันไหนอ่ะ
1: โอ้
0: บอกเขตอ่ะ
1: มันวันที่12ไงแล้ว
0: แค่วันที่12นี่นะ
1: วันแม่งชาติเนี่ย
0: ซื้อ2ตันก็ได
1: ้ซื้อ2ตันแถม10สอบ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันเนี่ย
1: แถม20สอบ
0: แถมไม่1ตันเลย
1: ครับผมที่บึงช้ำอ้อสรุปก็ได้วันมาละไปส่งวันที่11แม่เกือบฉิวเฉียดเลยล่ะ
0: เขาคงรู้อ่ะนะ
1: ครับนี่เป็นผู้ชายวัย24ปี
0: เป็นยังไง
1: นั่งพีกัญชาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นเนี่ย
0: โอ้อันนี้ในโรงพยาบาลไปพีได้ยังไง
1: เออเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่เอาเรื่องเพราะว่าเห็นมาดูแม่ที่ป่วยไง
0: แม่แกก็ไม่น่าป่วยให้ลูกชายไปสูบกัญชาเลยเนาะ
1: แม่แห่ลูกก็เนาะไปสูบข้างนอกไม่ได้กันนะเนาะบุหรี่ยังสูบไม่ได้เลยไอ้หนู
0: เรียกนายก
1: อีกแล้วโทษที
0: นี่บิ๊กบ้องด้วยเนี่ย
1: อ้าวใช้ขวดเป็นบ้องใช่ไหม
0: ขวดพลาสติก
1: เลยขวดเป็นบ้องเป็นเครื่องมือไง
0: อ
1: ้าวข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาบรรเทาฤทธิ์ติดวง
0: ทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: จ้าร
0: ับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: 1กระปุก60เม็ดครับ
0: ขายเท่าไหร่อ่ะ
1: 350บาท3กระปุก 1,000
0: 3กระปุก 1,000 นะ
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้มีตั้ง60เม็ดนู่น
0: รับประทานกัน
1: น้ำมันงาดำมะระขี้นก บรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร60เหมือนกันหมดเลย
0: นาน
1: นะจ๊ะ
0: จ้า
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าที่นครนายก
0: อ้าว
1: ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาล
0: นครนายกเนี่ย
1: ว่ามีผู้ชายนั่งพีกัญชาที่โต๊ะม้าหินอ่อนข้างตึกศูนย์สูตินารีเนี่ยนะ
0: ใกล้กับโรงอาหารของโรงพยาบาลด้วย
1: ก็เกรงว่าจะสร้างอันตรายกับคนในโรงพยาบาลก็ประสานสายตรวจไปตรวจสอบครับ
0: สายตรวจไปตรวจสอบคนสูบกัญชาหน่อยสิเล่า
1: ไปตรวจแล้วพบชายสวมเสื้อแขนสั้นลายขาวดำไม่เหมือนเสื้อคนในคุกนะ
0: เป็นไง
1: หมอบอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกชายคนดังกล่าวมาสอบถาม
0: มาหน่อยมาคุยกันมาสอบไปมาสู่ประชาในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ไอ้โน่เอ็งมาทำไมนั่งสูบกัญชาในโรงพยาบาลมาฮะ
0: เอาขอตรวจค้นกระเป๋าหน่อย
1: มาตรวจค้นเจอกัญชาหนึ่งแล้วก็มีดอีกหนึ่ง
0: พร้อม
1: ยึดไว้เลยครับ
0: เอาเขียงมาด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องสายหาแถวนั้นแหละพร้อมพาไปดูอุปกรณ์ในการสูบผมว่าเป็นขวดพลาสติกดัดแปลงเหมือนบ้องกัญชาไง
0: กับบันบ้องกันนะ
1: smoke on the water
0: แปลว่า
1: สูบควันในใต้น้ำ
0: โอ้ อ
1: ันนี้พอสูบเสร็จก็ไว้ใต้ต้นไม้แหละข้างกำแพงโรงพยาบาล
0: กำแพง
1: นายเอครับยกมือไหว้ขอโทษตำรวจยอมรับว่าสูบกัญชาในโรงพยาบาลจริง
0: อ้าว
1: และจะไม่ทำอีกด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เอาเรื่อง
0: ต่อไปจะสูบอีกนะ
1: ได้แค่ตักเตือนนะ
0: แล้วก็ปล่อยไป
1: เพราะว่าก็เป็นคนดีดูแลแม่ที่ป่วยอ
0: ่
1: ะไม่ใช่คนเลวระยำอะไร
0: โอ้ทำไมมาดูแม่นี่เขาจับเลยนะเนี่ย
1: โอ้โห
0: นี่ก็ยัง
1: ถ้าไม่เป็นคนไม่เป็นคนดีนะก็เรียบร้อยสิ
0: มา
1: เออ
0: ตานี
1: ่ครับ
0: สัญชาตการ
1: เนี่ย กินแล้วไม่ค่อยมีสูบแล้วไม่ค่อยมีเรื่องแล้วใครล่ะใจเย็นสมัยก่อนในหลังโรงลิเกนี่บ้องเพียบไปนะ
0: ในโรงเลยไปจะเป็นหลังเลยในโรงเมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: กินมาดูแล้วเสียงดี
0: เลยแล้วชอบของหวานพวกนี้นะ
1: เออแล้วช่องหวานๆในกริ้วๆ
0: เพราะเอาหนมโกไปให้ที่ก็แตะตะโพนอ่ะ
1: เอาหนมโกให้กล้วยเลย
0: โมโหเลย
1: โมโหเลยนะ
0: ตีได้บ้องเลยนะสมัยก่อน
1: สักครู่เดี๋ยวมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: งานลุงคดงานลุงคดวันที่เท่าไหร่นะ
1: 15เนี่ย
0: โอ้เขาจะมีงานอะไรอ่ะนะ
1: งานวางศิลาฤกษ์ศาลาหลังใหม่อ่ะนะ
0: ที่วัด
1: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลบบุรี
0: แล้วบางลี่อ่ะบางลี่อ่ะ
1: บางลี่กับวัดเทพบำเพ็ญในวันเดียวกัน
0: วันที่
1: 15เดือนตุลาคม
0: พฤศจิกาพฤศจิกาดิ
1: พฤศจิกาไง
0: พฤศจิกาเขาจะทอดกฐินสามัคคีสองวัดนี้แล้วเขาพร้อมกันสิบห้าใช่ไหม
1: วันที่15พฤศจิกา
0: เห็นไหมตุลานุ่นวัดบางพึ่งนุ่น
1: วัดบางพึ่ง
0: ครับต้องแต่ผมถูกหวยผมจะจ้างลิเกไปเล่นงานสามวัดเลยดูที่จะมี
1: วัดเลย
0: จะมีคนไปดูไหมล่ะ
1: 15ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลบบุรีแล้วก็วัดเทพภัยตำบลบางขามบ้านหมี่ลบบุรี
0: แต่ผมได้ของมันที่หนึ่งนะไม่ถูกสักทีพี
1: ่
0: มันเป็นคนของความฝันเพ้อพกไปนะ
1: ก็
0: ผมจะอาลิเกชอเล่พงนรินเนี่ยแล้วก็สอนลานน้ำเพชรสองคนรับเชิญเบลไม่ให้มาเบลไม่ให้มา
1: เป็นยาเจ้าเบล
0: เบลมาอีกคืนนึงมากับตะยนสองคน
1: อัตยนมาด้วย
0: นี่ใช้ป้ายโชเล่นะสองคนสามคนนี่รับเชิญนะ
1: นาน
0: นี่สอนรามนี่ไม่ให้เป็นพระเอกนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ให้เป็นโจ๊ก
1: โอ้แต่ก็เป็นโจ๊กไง
0: เออพรเทพก็เป็นโจ๊ก
1: โอ้ว่าทัดเทพเท่ะแจ๋วอยู่แล้ว
0: ใช่ใส่เครือคอเช่าด้วยนะเป็นโจ๊กอ่ะเขาเล่นดีในสองคณะเนี้ยนะ
1: พรเทพสอนรามเนี่ยฝากโชเล่ชาติรักเอาไว้ด้วยนะ
0: โอ้ยังไงก็สู้โชเล่ไม่ได้เอาสิเดี๋ยววันที่8เรามีแล้วอ่ะ8มกราคมนะ
1: แบบกุมารานี่ที่นู่นน่ะ
0: โคกตูม
1: โคกตูมลพบุรี
0: ไม่ยอมโทรหาผมจริงๆหรอกผมไม่อยากไปเขาไม่ให้ผมไป
1: ไปได้วัดบางลี่ดิ
0: วัดบางลี่มีอะไรอ่ะ
1: 29 3031ตุลาเนี่ย
0: มีงานอะไร
1: งานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานเนี่ยเขาหาไว้แล้วนี
0: ่ให้ผมไปแก้แค้นได้ไหมอาทิตย์แล้วมันประสบความสำเร็จ
1: ไปป่ะล่ะ
0: ไป
1: 29นะ
0: เออผมต้องทำให้มันดีให้ได
1: ้ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคม
0: อะไรต้องใช้ลูกให้ลูกช่วยตลอดเลยทำเองให้ได้เล
1: ยยังไม่ได้ยังไงนะ
0: ได้แล้ว
1: ได้แล้วนะ
0: เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายไม่ได้ไปไหนจะซ้อมแล้วเนี่ย
1: ซ้อมไปเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปวัดบางลี่ดู
0: ที่ทุ่งสงคุณผู้ฟังครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีวัวเป็นแผลใหญ่อวัยวะภายในทะลักออกมาเลยนะ
1: กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
0: เออพอเจอตัวสูงใหญ่แต่ว่าเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของสัตว์เลี้ยงบอกเห็นกันตามันไม่ใช่เสือไม่ใช่หมี
1: อ้าวแล้วมันเป็นใครอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ห้องเวอร์วะเนี่ย
0: เอออ
1: ้าว
0: เมื่อวานนี้ครับท่านนายอำเภอทุ่งสงท่านสมคิดการสุวรรณนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมกันตรวจสอบซากวัวของชาวบ้าน
1: ที่ถูกสัตว์ป่ากัดตายด้วย
0: หลังบ้านพักตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: เนื่องจากเกรงว่าสัตว์เนี่ยจะ
0: เป็นสัตว์ป่าจำพวกเสือหรือไม่ก็หมี
1: ไม่เสือก็หมีเนี่ยนะ
0: พอไปถึงพบวัวล้มตายมีบาดแผลถูกกัดบริเวณที่ท้องอวัยวะภายในทะลักออกมาอยู่ด้านนอกท้อง
1: นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัว
0: บาดเจ็บถูกกัดที่ขาโดยนายอำเภอทุ่งสงได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบรอยเท้าแล้วอย่างละเอียด
1: พบว่าสัตว์ที่เข้าไปอาละวาดทำร้ายร่างกายแล้วก็กัดสัตว์ตัวเนี่ยนะ
0: ครับกัดกินบัวแล้วก็น่าจะเป็นหมูโทน
1: หมูโทน
0: ชาวเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าหมูทอกซึ่งมีลักษณะสูงใหญ่ดูร้าย
1: หมีหมูเนี่ย
0: เป็นกึ่งนักล่านักกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์แหละพอดูจากรอยเท้าปรากฏว่าไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีครับ
1: ไม่ใช่เ
0: ล
1: ย
0: ขนาดในพื้นที่จุดเกิดเหตุติดกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
1: ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วย
0: ไหนออกมากินงัวเขาแล้วไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: ไอ้แล้วเจ้าของบ้านนี่คุณสมภพบอกว่าเกิดเหตุประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ต้น
0: ล่ามวัวไว้บริเวณหน้าบ้าน
1: แล้วจู่ๆเป็นยังไง
0: ได้ยินเสียงวัวมันร้องอ่ะวัวร้องไงเนี่ยไอ้นี่มันจะถูกเชื่อแล้วเนาะ
1: นี่จะ
0: เสียงมันดังผิดปกติไง
1: ส่องไฟฉายไปดู
0: เลยเหมือนคนกินเหล้าเยอะไงไม่รู้เมื่อกี้นะลองทำใหม่ดิ
1: ปรากฏว่าเป็นอะไร
0: ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นหมูป่าตัวใหญ
1: ่หมูกินวัว
0: เออชาวบ้านก็เรียกหมูทอกหมูเถื่อน
1: หมูทอกหมูเถื่อนเนี่ย
0: ขณะเผอก็ส่งไอ้ทางเจ้าของวัวก็ไล่ส่งเสียงดังปรากฏว่ามันวิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่าย
1: ืนยันว่าสัตว์ป่าตัวเนี้ย
0: มันไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีมันเป็นหมูป่าอย่างชัดเจน
1: โอ้หมูป่ากินวัวไง
0: ใช่มันเป็นบัวทอกไอ้หมูทอกไงหมูเถื่อนที่มัน มันกินทั้งสัตว์กินทั้งพืชอะนะไอ้พวกเนี้ยเป็นหมูป่าที่เคี้ยวมันงงออกมาน่ะ
1: ถึงว่าเคี้ยวลากดินเนี่ยนะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้เขาเรียกหมูทอกง่ายหมูเถื่อนเหร
0: อครับถ้าเห็นกับตาอาจจะเข้าใจว่าเป็นเสือหรือหมีถ้าไม่เห็นนะ
1: ต้องนึกว่าเป็นเสือหรือหมีนะ
0: โดยได้แจ้งทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
1: ยืนยันสัตว์กัดวัวเนี่ย
0: หมูป่า
1: แน่นอน
0: หมาปู
1: หมูป่าเนี่ยนะ
0: มาขึ้นลพบุรีต้องโยลงกระทะแน
1: ่นั่นสิเข้าร้านอาหารปลาได้เลยเนี่ย
0: อาหารปลาเนี่ย
1: เออ
0: นะครับผม
1: นั่นนั่น
0: อ้าวก็นี่เป็นอุบัติเหตุเรียกว่าเขาว่าเป็นธรรมชาติมันชาติธรรมชาติกินธรรมชาตินะนะจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเล่าเรื่องฝรั่ง
1: ตกยาก
0: ตกยากจัดเซปเนจรเป็นโฮมเลดไร้ที่พึ่งไร้บ้านพักต้องไปนอนในวัดนะ
1: เพราะว่าหลงรักสาวไทย
0: หลงรักสาวที่ไหนเชียงใหม่ไหมไม
1: ่
0: เชียงใหม่หรือที่นครสวรรค
1: ์สาวนครสวรรค์ทำให้ฝรั่งอกหักเนี่ย
0: หลงรักสาวนครสวรรค์นี่นะ
1: ดีกับคนหลงรักสาว
0: แต่มาไม่เจอ
1: มาก็ไม่เจอ
0: เออแต่ไอ้นั่นเชียงใหม่มาเจอคนลพบุรีเจ็บช้ำสาวลพบุรีหลอกเงินไป 3,000 หมดตัว
1: ผู้หญิงลพบุรีแก
0: เออ
1: ชื่อหมด
0: แต่นัดผู้หญิงที่นครสวรรค์ไว้สาวนครสวรรค์ไม่มาไงก็เดินเล่ร่อนคุยก็อยากกินอยากจะกลับประเทศแล้วตอนเนี้ย
1: เงินหายเพราะคนมิจฉาชีพเอาทรัพย์สินไป
0: เอาตัวมาขอบคุณทางวัดชาวบ้านในช่วยเหลือให้กลับบ้านแล้วนะเมื่อวานนี้กรณีที่พบชายชาติต่างชาติเดินเล่ร่อนคุยขยะกินมาทางชีวิตหลับนอนตามศาลาวัดเนี่ยนะ
1: วัดเนี่ย
0: ที่พื้นที่บางตลาดไง
1: แถวปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ย
0: ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่านายมิสเตอร์ออสสเตียนแฮมเบิร์ก
1: อายุ44ปีชาวนอร์เวย์
0: เป็นชาวนอร์เวย์ครับจากการตรวจสอบมิสเตอร์เอสเฮเบิร์กเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่3มีนาคม66
1: ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวระยะ30วัน
0: ซึ่งอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ถึงวันที่16เมษายน66
1: จากนั้น
0: ก็มีการยื่นขออยู่ต่อล่าสุดตม.นครสวรรค์นะ
1: บอกว่า21เมษายนที่ผ่านมา
0: อนุญาตได้ถึงวันที่16พฤษภาคม66จนสถานภาพปัจจุบันพบว่า
1: ขาดไปแล้ว
0: เขาเรียกโอเวอร์สเตย์
1: 1,179 วัน
0: เกินเป็นพันวันเนี่ยนะ
1: โอ้เยอะอะนะ
0: ก็ตั้งแต่ปีไหนอะปี66อะสามปีแล้วอะนะ
1: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตม.นนทบุรี
0: ก็ได้นำตัวมิสเตอร์เอสเซเบิร์กเนี่ยนะ
1: ไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไทยเพื่อประสานสถานทูตและก็ผลักดันกลับประเทศบ้านเกิดต่อไป
1: กลับไปเถอะนะ
0: มิสเตอร์เอสเซเบิร์กได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของวัด
1: และก็ชาวบ้านที่ขอให้การช่วยเหลือต่าง
0: ๆดีใจที่ได้กลับบ้านประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้ว
1: หลังจากมาอยู่ตั้งรวม3ปี
0: 3ปีกว่านะ
1: พันกว่าวันเนี่ยนะ
0: ได้กลับบ้านแล้วใครก็ดีใจ
1: ดีใจไม่น่ามารักสาวนครสวรรค
0: ์ไม่น่าเลยคิดถึงที่รักผักน้ำโพนเอ้าก็เจอยาบ้าอีก2ล้าน6แสนเม็ดเนี่ย
1: ทั้งหมดก็อยู่16กระสอบอะ
0: ซุกอยู่กลางทุ่งออกหมายล่าเครือข่ายซุ้มไก่ชนเตือนแฮปปี้วอเตอร์ปลอมเป็นคอลลาเจนนะบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ไหนได
1: ้เป็นยังไง
0: แฮปปี้วอเตอร์เสพกันไปละบ้าบอคอแตกที่ตลาดกลางจังหวัดศรีสะเกษครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำส่วนราชการต่างๆนะ
1: ไป
0: ออกแถลงการแถลงข่าว
1: เ
0: กี่ยวกับการตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ
1: ่2ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะ2ล้านกว่าเม็ดเนี่ย
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติการ
1: ของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
0: หลังจากผมเมืองดีแจ้งบ่อแสพบกระสอบปุ๋ย16กระสอบ
1: เอาวางอยู่บนรถเข็น2คันน่ะนะ
0: ซุกซ่อนอยู่กลางทุ่งนานู่นแหละอยู่หมู่3ตำบลเหล่ากวางอำเภอนนทคูนครับ
1: นนทคูนเนี่ยนะ
0: ท่านผู้ว่าบอกการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัย
1: ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ย
0: หากพบเบาะแสการลักลอบผลิตครอบครองหรือจำหน่ายหรือเสพ
1: ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังสายหน่วยของสำนักงานปปส.
0: นี่เหมือนกันหมดทุกจังหวัดเบอร์เดียวกัน1386
1: ตลอด24ชั่วโมงเลย
0: เป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจชาติกับเบอร์เดียวกันทั่วประเทศ
1: อันนี้จำง่าย
0: 191
1: แจ้งได้ที่สถานีพื้นที่ตำรวจเนี่ยนะ
0: หรือโทรมาที่0812901691
1: เนี่ยนะ
0: ก็ได้เพราะเจอยาไทยทิพย์โอสถ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ที่ทุ่งสงนะ
1: ทุ่งสง
0: ยังไงก็สั่งซื้อหน่อยนะ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: เพื่อนมาอยู่ทุ่งสงนะเป็นผู้จัดการของน้องเดียวนะ
1: โอ้
0: เดียวเพื่อนผมเลยนะ เดินพุงป่องเหมือนไอ้เท่งไงไม่รู้ไม่ใช่เท่งเธอเทิงนะไอ้เท่งเนี่ยจะเป็นตัวตลกอะล่ะ
1: ครับ
0: ไปไหนก็จูงมือน้องเดียวออกมาเนี
1: ่
0: ยไอ้เหลื่อมไม่เหลื่อมนะที่ศรีสะเกษครับแจ้งไปได้เลยนะครับ
1: แจ้งได้
0: ก็จับได้โหเยอะเลยนะ
1: โอ้มันนี่มันทั้ง2ล้านกว่าเบ็ดเลย
0: ก็เรียกว่าโอเปอเรชั่น90เดย์เปิดก็เรียกว่ายุทธการสิ้นตัดเยื่อตัดใยอะไรพวกเนี้ยนะ
1: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
0: แล้วก็นำผู้เสพขบวนการบำบัดอีกแล้ว
1: บำบัดสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดเนี่ยนะ
0: จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนอย่างยั่งยืนใครเลิกได้แล้วบอกผมหน่อยสิเนี่ย
1: เห็นไง
0: เห็นมีแต่เลิกไม่ได้กลับมาเอาอีก
1: เสพยา
0: ใช่ไหม
1: เป็นเสพมากก็สมองพังหมด
0: ครับวันนี้ใครจะไปเสพก็นู่นเลยครับ
1: ไปไหนอ่ะ
0: นู่นตลาดนัดบ้านบ่อทรายนู่นน่ะ
1: ตำบลสาแจงบรรจารย์สิงห์บุรีถ้ามีสินค้าของเราไปขาย
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ถูกกฎหมายทั้งหมดแหละเป็นกระผมกาแฟหมดเลยนะคุณปิดา
1: ทั้งสองสูตรเลยไง
0: ไอ้เหลือกาแฟแดงหมดกาแฟดำยังไม่หมด
1: มาม
0: าสิ
1: มาซื้อได้
0: วันนี้ซื้อกาแฟแดงกับลุงช้างเลยนะ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: สองก้อนละไป
0: คุณพิดาก็ไม่ให้นะ
1: ให้ไม่ได้
0: เออเขาให้สบู่แก้คันนะ
1: ให้เขาไป
0: ถ้าหอมฟูงต้องลุงช้างนะ
1: ลุงช้าง
0: ถ้าแก้คันต้องปิดาใช่ไหมเล่าไปกันเถอะเวลาหมดแล้ว
1: ล่ำลากัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: คุณฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2 สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3 พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: 对不住刘家。
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT รวม82คนลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะส่งทีมสหวิชาชีพรวมทั้งสิ้น82คนลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและประเมินภาวะสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนคุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยถึงเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตจึงได้ทำการสนับสนุนการปฏิบัติของทีมปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตหรือ MCAT ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทำการจัดส่งทีมสหวิชาชีพรวมทั้งสิ้น82คนลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและประเมินสภาวะสุขภาพจิตให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงณ3จุดได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโรงเรียนชานรักวิทยาและโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยให้การดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในระยะสั้นภายในเวลา 1-14 วันทีม MCAT จะลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจประเมินความเสี่ยงจัดกิจกรรมเยียวยาสำหรับนักเรียนครูและผู้ปกครองเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนได้พร้อมติดตามครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและจัดทำแผนการดูแลครอบครัวในระยะกลางช่วง 2-12 สัปดาห์จะทำการติดตามและฟื้นฟูสุขภาพจิตรายบุคคลและรายครอบครัวเฝ้าระวังภาวะผิดปกติหลังเผชิญเหตุสะเทือนขวัญและสร้างเสริมความแข็งแรงทางใจให้กับครูบุคลากรและนักเรียนชนากรเหลี่ยมทองรายงาน
4: กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจับมือเยาวชนร่วมใจพัฒนาศาลเจ้าพ่อประตูผาและแหล่งภาพเขียนสีโบราณฟื้นฟูแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ลำปางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: กำลังพลจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้ร่วมแรงร่วมใจกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผาอำเภอแม่เมาะเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพญามือเหล็กพร้อมดูแลแหล่งภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 3,000 ปีซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสะท้อนวิถีชีวิตมนุษย์ยุคก่อประวัติศาสตร์กิจกรรมครั้งนี้มุ่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดตาพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศึกษาอารยธรรมโบราณทั้งยังเป็นการปลูกจิตสาธารณะส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกับอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10

0: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรครา และใบขาวผสมปราบรา กับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาเวลาขณะนี้11นาฬิกา21นาทีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด11โมงค่ะมีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ค่ะและสำหรับในช่วงตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอันนี้มีทุกวันนะคะมาทุกวันมีทุกวันแล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 อันนี้ก็ติดตามฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังปุ้มก็มีเพลงมาเริ่มต้นรายการวันนี้เริ่มต้นด้วย2เพลงเลยนะสัญญากับใจแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝานะคะนี่แหละติดตามฟังข่าวกับปุ้มเมื่อสักครู่นี้ลุงวิชัยสักการะโทรมาคุยหน้าไมค์บอกว่าข้าว85 85นี่ก็น่าจะ110วัน100วัน110วันเนี่ยใช่ไหมฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งลวงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยเลยดีกว่าปุ้มขี้เกียจรอเดี๋ยวปุ้มลืม เดี๋ยวปุ้มจะลืมซะเพราะว่าบอกคุณลุงไว้ว่าเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มจะโทรไปหาปุ้มลืมแน่ๆคุยเลยละกันจะได้ถามเลยว่าฉีดอะไรไปแล้วบ้างไม่รู้ว่าลุงฟังปุ้มอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะไหนๆก็โทรมาแล้วก็คุยเลยละกันสวัสดีค่ะคุณลุงวิชัยสักการะนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะพอดีเมื่อกี้ปุ้มจะพูดถึงเข้ารายการแล้วปุ้มโทรเลยเดี๋ยวลืม
1: คร
0: ับ ลุงบอกว่าฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎา
1: คร
0: ับ
1: 14 กรกฎา
0: 14กรกฎาแล้วข้าวเป็นไงบ้างคะตอนนี
1: ้ก็เขียวดีอ่ะกำลังจะออกก็ออกก็ไม่เท่าไหร่ครับ
0: กำลังจะออกรวง
1: ออกแล้วแล้ว 20% แล้ว
0: แล้วมันยังไม่ยังออกไม่หมดหรือออกไม่เสมอกันว่างั้น
1: ก็ยังออกไม่หมดดิ
0: ยังออกไม่หมดนากี่ไร่นะจ๊ะ
1: 20 ไร่
0: พอดี
1: ครับๆ
0: ใช้วีซ่าไปเท่าไหร่จ๊ะฉีดไปยังวีซ่าเร่งรวง
1: ก็ยังว่าคนเล็ก2ขวดอ่ะ
0: ฉีดวีซ่าเร่งรวงหรือฉีดวัคซีนไร
1: ทั้ง2อย่างไงล่ะ
0: ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงไปแล้วอย่างละ2ขวดก็คืออย่างละ1ลิตร
1: อย่างละครึ่งลิตรอ่ะอย่างละ500ซีซีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถึงว่ามันถึงยังไม่ออก
1: ครับๆ
0: แล้วอ้าวแล้วโดนใช้น้ำเท่าไหร่คะ20ไร
1: ่ไม่รู้ก็ใส่เท่าไหร
0: ่ไม่รู้โดน20ไร่เนี่ยโดนต้องใช้น้ำ100ลิตรแน่ๆอยู่แล้วค่ะอย่างน้อย100ลิตรแล้วลุงใส่ไปอย่างละครึ่งเนี่ยอย่างละครึ่งลิตรมันจะได้ประโยชน์ไหมอ่ะถึงว่ามันถึงไม่ออกสักทีฉีดอย่างนั้นน่ะนึกว่าเอาไปเทเล่นละกัน
1: คนเล็ก2ขวดอ่ะ
0: ใช่วัคซีนไรครึ่งลิตรกับวีซ่าเร่งรวมครึ่งลิตรใช่ไหม
1: 2อย่าง4ขวดที่สั่งมา
0: แล้วฉีดหมดเลยไหมคะ
1: หมด
0: ฉีดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมายถึงว่าฉีดวัคซีนไรต์2ขวดกับวีซ่าเร่งรวง2ขวด
1: ครับ
0: โดนเอาน้ำมาเท่าไหร่ไม่รู
1: ้100ลิตรเนี่ยวัน100เนี่ยไม่บอกหรอก
0: 100ลิตรไม่เกินนี
1: ้ครับ
0: แสดงว่าโดนจะใช้น้ำ5ลิตรต่อ1ไร่20ไร่ก็เป็น100ลิตรพอดี
1: ครับ
0: 100ลิตรก็ใช้วัคซีนไรต์1ลิตรกับวีซ่าเร่งรวง1ลิตร
1: ครับ
0: แล้วข้าวยังออกไม่หมด
1: ไม่ออกหมดจะให้ฉีดอะไรอีกเนี่ยเพิ่มฉีดอะไรเที่ยวเนี่ย
0: ข้าวหนักหรือข้าวเบาจ๊ะ
1: ข้าว117วัน
0: 117วันจะเหลือ100วันประมาณ105วัน
1: คร
0: ับ รอบนี้ถ้าจะฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวง
1: ครับ
0: อีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ฉีดแต่วัคซีนไรอย่างเดียวแล้วแต
1: ่แล้วแต่จัดมาให้ก็ได้
0: แล้วก็ถ้ารวงก้มค่อยฉีดวีซ่า2อย่างเดียว
1: ฉีดไม่ต้องวีซ่าเอาเที่ยวนี้เที่ยวเดียวเลยเที่ยวสุดท้ายอะไรก็ได
0: ้งั้นก็เป็นวัคซีนไรกับวีซ่า2จ้ะ
1: ครับ
0: ถ้างั้นก็รอให้ออกให้หมดแล้วค่อยฉีดวัคซีนไรกับวีซ่า2
1: ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งให้เป็นวัคซีนไร1ลิตรกับวีซ่ารวงก้ม1ลิตร
1: ครับ
0: 1950ลุงวิชัยสักการะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามให้ละเอียดแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปใช้ตามอำเภอใจตามโดรนบอกตามที่คนฉีดบอกประมาณนี้นะคะก็บางท่านก็บอกว่ากลัวจะเปลืองใส่ไปเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นตามสูตรเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเป็นโดรนคือ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรแต่ถ้าเป็นเดินคนเดินฉีดให้ใส่60ซีซีน้ำ20ลิตรนะคะทีนี้ก็มาฟังข่าวกันจะใช้อะไรก็โทรมาเบอร์นี้แหละ0855179025นะคะ0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: จ้ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลปุ้ม
0: ค่ะ
2: วัคซีไลท์1ลิตร
0: ค่ะ
2: ประมวลทองอินแปดโมเจ็ด
0: เดี๋ยว
2: ทองหลาง
0: โอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องบอกที่อยู่ค่ะถ้าเคยสั่งแล้วอ่ะเคยสั่งไหมคะ
2: เคยสั่งแล้ว
0: จะบอกที่อยู่ไปแล้วถ้าเกิดอีมิจฉาชีพมันนั่งฟังอยู่เพลินๆมันก็ได้ไปด้วยดีไหม
2: อ๋อ
0: เอาอะไรบ้างนะจ๊ะ
2: วัคซีไลท์1ลิตร
0: วัคซีไลท์อย่างเดียว1ลิตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ชื่อค่ะ
2: ประมวลทองอิน
0: คุณประมวลทองอิน950บวกค่าส่ง50บาทได้วันจันทร์นะ
2: ค่ะ
0: ค่ะหน้าใหม่ไม่ใช่สายแรกไม่ได้ส่วนลดนะจ๊ะต้องโทรสายแรกนะจ๊ะ
2: อ๋อ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเมื่อกี้เบอร์ใคร8965ปุ้มรอมาโทรกันหน้าใหม่นี่แหละโอ้เมื่อกี้ลืมถามป้าประมวลเลยข้าวเป็นไงบ้างฟังอยู่ป่ะโทรมาอีกรอบนึงได้ไหมจ๊ะป้าประมวลป้าประมวลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สั่งยาคุณปุ้มหน่อยครับสวัสดี
0: ค่ะปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหมคะเนี่ยแล้วก็ไม่ปิดเนี่ยแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยสัญญาณมันก็ดีเลย
3: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: ปิดหรือยังคะเนี่ย
3: ปิดแล้วครับ
0: ปิดแล้วเนาะ
3: ครับ
0: โอเค
3: เอายาฉีดผักชุดนึง
0: ฉีดผัก
3: ไปฉีดไปผักกับไปบีต้ากับไปอะไรขั้วเหนียวนะ
0: วัคซีน
3: แ
0: น่2กับขั้วเหนียวหนึ่งชุดเคยใช้ไหมจ๊ะเคยสั่งไหมคะ
3: ใช่ครับเคยสั่งมาโนดนะ
0: เอาไปฉีด
3: มาโนด
0: คุณมาโนดนามสกุล
3: คงเพียรธรรม
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวคุยกันก่อน
3: มี
0: ส
3: ั่งคุณปุ้ม
0: ใจเย็นๆให้ปุ้มพูดมั่งให้ปุ้มพูดมั่งคุณมาโนดคงเพียรธรรมปุ้มมีที่อยู่อยู่แล้วเดี๋ยวปุ้มจะถามว่าคุณเอาไปฉีดต้นอะไร
3: ผักครับฟักทองบวบถั่ว
0: ฟักทองบวบถั่วฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ
3: ดีครับฝักยาวเขียวปึ๊ดเขียวปิดเลย
0: ฝักยาวเขียวถั่วใช่ไหม
3: ใช่ถั่วด้วยบวบด้วย
0: อ๋อแล้วบวบเป็นไงบ้างคะบวบ
3: บวบว่าดีบวบว่าลูกยาวยังเลยมีคนบอกโอ้โหลูกยาวเขียว
0: ใช่ไหม
3: ครับ
0: มันออกเยอะกว่าเดิมไหม
3: เยอะกว่าเดิมครับ
0: เยอะกว่าที่เราเคยใช้ว่างั้น
3: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้ใช้มากี่รอบแล้วคะคุณมาโนด
3: ผมก็หลายรอบอยู่ครับ2 หลายเที่ยวแล้ว
0: โอเค
3: ครับ
0: ได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้คุณจะได้ประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะวัคซีนเน่2ขั้วเหนียว1ชุดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มีส่วนลดมาวันที่8เดือน8นะคะต่อเนื่องยาวไปถึงวันแม่เลยซื้อจิรา1กระปุกรับส่วนลด100บาทซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200อุ้ยลดเยอะไปปะเนี่ยนะคะนั่นแหละ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200 BGM Soft Gel ลด100นะคะโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลวันนี้ถึงวันแม่ค่ะวันนี้ถึงวันแม่เลยนะคุณผู้ฟังก็รีบเลยรีบสั่งอย่างเร่งด่วนโปรโมชั่นมีแค่5วันเท่านั้นเองนะคะป้าประมวลป้าประมวลฟังอยู่ป่ะไม่ฟังไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่า ทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดโทรให้ติดสายแรกละกันนะปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะใหญ่บวบลูกใหญ่ฝักแฝงแตงบวบถั่วฝักยาวเนี่ยค่ะมาฟังเรื่องของข่าวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าป้าประมวลไม่โทรเลยป้าประทุมโทรแล้วจ้า
0: อ๋อจ้าจ้า
4: จะบอกว่าฟังพุ่มอยู่จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
4: ป้าประมวลอยากไม่โทร
0: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ให้รู้ว่าฟังอยู่จ้า
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: สว
0: ั
4: สดีจ้า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณป้าประทุมนะคะคืออย่างนี้ที่ปุ้มจะเล่านะมีเรื่องของการจับตาดูความรุนแรงของเด็กสัญญาณเตือนที่มักจะถูกมองข้ามก่อนเกิดเหตุความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่นคุณผู้ฟังคะมีข่าวมาแบบนี้ค่ะมันมีข้อความไลน์ค่ะเป็นข้อความในห้องแชทในไลน์ระหว่างน้องที่ก่อเหตุกราดยิงนะคะน้องมือปืนเนี่ยกับคุณแม่ค่ะเขาส่งข้อความไปบอกแม่เขาว่าแม่ขอย้ายโรงเรียนไปอยู่ใกล้ๆแม่ได้ไหมไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วแม่ก็บอกว่าอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอ๋ออันนี้เป็นเพจปลอมเขาเตือนปลอมมานะคะไอ้ที่ว่าคุยกันวันนี้โดนแกล้งอีกแล้วที่โรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยที่ส่งแชร์กันอยู่ตอนเนี้ยอันนี้คือแชทปลอมนะคะแชทที่เขาบอกว่าเป็นเด็กคุยกับแม่ส่งแชร์กันสนั่นเลยค่ะรายละเอียดปุ้มไม่เล่าแล้วนะอันเนี้ยจากแชทที่แม่ลูกคุยกันแล้วบอกว่าเป็นเหตุกราดยิงที่นนทบุรีเนี่ยเป็นแชทปลอมใครได้มาอย่าแชร์มันผิดกฎหมายค่ะคนทำเฟคนิวนี่มันก็ทะลึ่งหน้าเนาะเรื่องที่เขาสะเทือนหัวใจกันแบบนี้เนี่ยยังจะมาทำข่าวปลอมมาแชร์กันอีกล่าสุด Facebook ดังอย่างดราม่าแอดริกได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเตือนประชาชนในกรณีนี้ว่าแชทข้อความที่กำลังเป็นกระแสอยู่เนี่ยไม่เป็นความจริงนะแชทที่อ้างว่าแม่กับเด็กคุยกันเป็นแชทปลอมที่สร้างโดย TikTok ค่ะเป็นการโปรโมทแบบผิดกฎหมายอย่าหลงเชื่อเพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างแชทปลอมขึ้นมาโดยอาศัยสถานการณ์ความสนใจของสังคมจากเหตุกราดยิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าไปในช่อง TikTok แล้วก็แฝงโปรโมทเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียหยุดส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมและตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายในการหลอกลวงประชาชนค่ะอ๋อมันทำหวังว่าให้เราเข้าไปดูนะคะให้เราเข้าไปดูแล้วก็แอบแฝงโฆษณาทีนี้คนไม่รู้เนี่ยไปดูก็นึกว่าของจริงส่งแชร์กันสนั่นเลยนะคะมันเป็นของปลอมค่ะเป็นของปลอมปุ้มอ่านทีแรกปุ้มยังนึกว่าใช่เลยอะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคุณครูอันนี้ของจริงคุณครูมาเล่านาทีรอดชีวิตนะคะมีครูท่านหนึ่งโพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์โดยบอกว่าครูส้มถูกจ่อยิงแต่หลบทันกระสุนหมดแล้วก็กำลังบรรจุกระสุน 6/12 ปลอดภัยดีทุกคนยังจับไม่ได้อันนี้ครูโพสต์ค่ะจากข้อความของครูท่านนี้ที่เผยแพร่ลงบนสื่อโซเชียล ทำเอาชาวเน็ตมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากยืนยันนะคะว่าอันนี้ของจริงนะของจริงที่โพสต์เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเขาก็แถลงการถึงการแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมทั้งรายงานรายชื่อของผู้เสียชีวิตนับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาและเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทางโรงเรียนขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนคณะครูบุคลากรนักเรียนและทุกคนที่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในนามของคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและครอบครัวโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้จากไปด้วยความอาลัยยิ่งและขอส่งกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียและความโศกเศร้านี้ไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชนและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยมายังโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วโรงเรียนก็พร้อมที่จะดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเทพศิรินนนทบุรีและก็มีชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะโรงเรียนเนี่ยอยู่ในชุมชนค่ะคุณผู้ฟังขามองไปก็เห็นอาคารเรียนเสียงปืนที่ดังขึ้นในโรงเรียนเนี่ยตอนแรกชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยเขานึกว่าเป็นเสียงก่อสร้างซึ่งปกติโรงเรียนก็สร้างนู่นสร้างนี่เป็นประจำอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเป็นการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เอะใจจากนั้นมันดังขึ้นอีกดังขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาชาวบ้านก็ได้ยินมองเข้าไปในโรงเรียนภาพที่เห็นก็คือนักเรียนปีนออกมาทางหน้าต่างชั้น2ชั้น3ชั้น4ปีนออกมาหลบอยู่นอกหน้าต่างคือมันจะมีระเบียงปูนยื่นออกมาก็มาแอบแอบหลบๆกันอยู่ตรงนั้นน้องนักเรียนบางคนเนี่ยชูสัญลักษณ์แบมือพับนิ้วหัวแม่มือแล้วก็พับ4นิ้วขึ้นลงเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความขอความช่วยเหลือชาวบ้านเห็นปุ๊บโทรเลยค่ะประมาณหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง10นาทีทีนี้ก็มีคำแนะนำค่ะคือเรื่องของความสูญเสียเรื่องของการเยียวยาเราไม่คุยละไปดูเรื่องคำแนะนำดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าจะสามารถจำแล้วก็นำไปใช้ได้ก็มีคุณหมอนะคะคุณหมอมาแนะนำในเรื่องของการหนีซ่อนและสู้แล้วก็การรู้วิธีเอาตัวรอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาให้คำแนะนำกันเป็นการใหญ่เลยค่ะว่าจะทำยังไงโดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุประมาณ14วันสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพฤติกรรมการลอกเลียนแบบค่ะนักจิตวิทยาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุประมาณเนี้ย14วัน2สัปดาห์จะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแบบนี้ให้เฝ้าระวังแล้วก็มีเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ในห้องแล้วไปแอบอยู่ใต้โต๊ะแบบที่เราเห็นกันในคลิปที่น้องๆทำเนี่ยอันนี้ผิดค่ะผิดต่างประเทศเขาทำแบบนี้อยู่ในห้องอะถูกแล้วค่ะปิดประตูนะคะล็อกกรแล้วนำโต๊ะเก้าอี้ไปปิดที่ประตูไว้ค่ะโต๊ะเก้าอี้ตู้ทั้งหลายเนี่ยค่ะเอาเลื่อนไปไปปิดที่ประตูไว้ แล้วก็กระจายอยู่ตามผนังชิดผนังของห้องชิดผนังฝั่งด้านประตูชิดฝั่งประตูกระจายกันอยู่ค่ะไม่ใช่ไปซุกรวมกันอยู่ที่เดียวค่ะเนี่ยแล้วก็ต้องมีสติก่อนอื่นใดสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหาทางหนีหนีได้หนีก่อนเลยค่ะไม่ต้องรอใครโดยมีคำแนะนำว่าถ้าอยู่ชั้นหนึ่งให้หนีออกทางหน้าต่างไปเลยไม่ออกทางเดิมปกติเพราะคนร้ายจะเดินตามแนวปกติค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคำแนะนำในยุทธวิธีการเอาตัวรอดอย่างที่ปุ้มบอกไปซึ่งต่อไปนี้เนี่ยหนีซ่อนสู้คงจะต้องถูกบรรจุไว้ในแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานศึกษาค่ะซ้อมเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เป็นหลักสากลที่ประเทศต่างๆเขาซ้อมไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้ค่ะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุเผชิญเหตุการณ์กราดยิงแต่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าจะช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วฝึกแบบนี้ค่ะเมื่ออยู่ในอาคารหรือในสถานที่สาธารณะมองหาทางออกอย่างน้อย2ทางค่ะและจำไว้ให้แม่นเสมอเนี่ยค่ะคงจะใช้ได้กับทุกที่เลยสมมุติอยู่ในโรงหนังมองทางออกทางหนีไฟ2ทางสถานบันเทิงมองหาทางหนีไฟที่พักโรงแรมมองหาทางออกอย่างน้อย2ทางค่ะแล้วสังเกตดูว่ามีห้องหรือพื้นที่ใดที่สามารถหลบภัยได้เนี่ยค่ะถ้ามีการคือมีแผนอพยพอยู่แล้วเราต้องทำความเข้าใจถ้าประกาศหรือว่าซ้อมไว้ทำตามนั้นถ้าอยู่ร่วมกันกับเด็กผู้สูงอายุหรือผู้พิการควรวางแผนการช่วยเหลือล่วงหน้าเลยค่ะและจำให้แม่นเลยว่าหนีซ่อนสู้คือวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนขั้นที่1คือหนีค่ะหนีเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างปลอดภัยค่ะอย่างแรกเลยคือใช้ทางออกที่ปลอดภัยเช่นประตูฉุกเฉินหรือหน้าต่างถ้าอยู่ชั้นหนึ่งนะคะประตูฉุกเฉินหรือหน้าต่างถ้าสามารถทำได้สองไม่เสียเวลาหยิบสัมภาระของมีค่าไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่าชีวิตเราอีกแล้วค่ะทุกวินาทีมีความหมายค่ะแต่ถ้าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่เสี่ยงเช่นมาด้วยการวิ่งตามกันมาชวนกันไปในทางที่ปลอดภัยได้ชวนกันมาเลยค่ะไม่กลับเข้าไปนะคะการกลับเข้าไปคืออันตรายที่สุดออกไปแล้วออกไปเลยค่ะไม่กลับเข้าไปค่ะเมื่อถึงจุดปลอดภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งตำแหน่งและข้อมูลที่จำเป็นแต่ระหว่างทางที่หลบหนีเกิดไปเจอผู้ก่อเหตุโดยตรงนะคะพยายามเคลื่อนที่หลบหลีกและใช้สิ่งกำบังที่แข็งแรงเช่นเสากำแพงหรือโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกทำร้ายค่ะเจอจังๆต้องหาที่กำบังนะคะแล้วก็ซ่อนเมื่อไม่สามารถจะหนีได้ค่ะหากไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้คือซ่อนค่ะซ่อนเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุมองเห็นหรือเข้าถึงตัวเราได้ค่ะเข้าไปหลบในห้องที่สามารถปิดหรือล็อกประตูได้ค่ะแล้วก็ใช้โต๊ะตู้หรือสิ่งของหนักๆขวางประตูเอาไว้เพื่อชะลอการเข้าถึงปิดไฟปิดม่านหลบในจุดที่มองเห็นได้ยากค่ะปิดเสียงรบกวนและระบบสั่นของโทรศัพท์มือถือและหลีกเลี่ยงการส่งเสียงพูดคุยหากต้องการแจ้งเหตุใช้ SMS สื่อสารกับเจ้าหน้าที่อย่างเงียบที่สุดและไม่ควรแชร์ตำแหน่งที่ซ่อนตัวผ่านโซเชียลมีเดียไม่แชร์พิกัดสาธารณะไม่ไลฟ์ไม่ถ่ายทอดสดเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้ก่อเหตุทราบถึงตำแหน่งของผู้ที่กำลังหลบภัยอยู่ค่ะหากมีผู้บาดเจ็บขอความช่วยเหลือจากภายนอกควรประเมินว่าบริเวณนั้นปลอดภัยหรือไม่เพราะการเปิดประตูโดยไม่ตรวจสอบสถานการณ์อาจจะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในตกอยู่ในความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะหนีแล้วซ่อนแล้วสุดท้ายซ่อนไม่ได้แล้วต้องสู้แล้วค่ะเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อหนีไม่ได้และซ่อนไม่ได้แล้วเป้าหมายคือต้องหยุดยั้งผู้ก่อเหตุให้ได้ชั่วคราวเพื่อสร้างโอกาสในการหลบหนีค่ะโต้ตอบในจังหวะที่เหมาะสมใช้สิ่งของแข็งที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อป้องกันตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามควรเกิดขึ้นในเฉพาะสถานการณ์ที่คับขันที่สุดเมื่อไม่มีวิธีอื่นที่จะรักษาความปลอดภัยของตัวเองแล้วไม่ใช่หลบใต้โต๊ะนะคะน้องๆหลบใต้โต๊ะน่ะไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ต้องไปหลบใต้โต๊ะค่ะน้องๆอยู่ในห้องกันถูกแล้วค่ะล็อกประตูแล้วก็ต้องหาอะไรมากั้นประตูของหนักโต๊ะตู้เก้าอี้กั้นประตูไว้เยอะๆค่ะแล้วก็กระจายอยู่ไม่ไปกระจุกรวมกันอยู่ในห้องนะคะต้องกระจายอยู่นี่แหละเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงเป้าหมายแรกเจ้าหน้าที่จะหยุดยั้งผู้ก่อเหตุโดยเร็วที่สุดดังนั้นประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่แล้วควรแสดงให้เห็นว่ามือว่างไม่มีอาวุธแล้วเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดหลีกเลี่ยงการวิ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปสอบถามข้อมูลเพราะอาจเป็นการรบกวนกับการปฏิบัติงานค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะงดไลฟ์สดงดแชร์พิกัดระหว่างเกิดเหตุร้ายนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละไม่รู้จะบอกยังไงเลยเนาะส่วนเมื่อวานนี้นะคะเซลบอดแคสต์เนี่ยมันไม่มีเสียงก็เป็นที่ข้อสงสัยว่าปภ.เตือนภัยมาทำไมไม่มีเสียงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าจากการแจ้งเตือนเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะประชาชนก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีเสียงดังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยืนยันนะคะว่าการเลือกรูปแบบเตือนภัยเนี่ยตามหลักการด้านความปลอดภัยเพราะว่าเวลาเขาส่งไปเนี่ยมันดังหมดทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่จึงใช้ระบบการเตือนภัยแบบไม่มีเสียงในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยค่ะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายได้พร้อมกันจำนวนมากโดยไม่ต้องทราบเลขหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเลยค่ะส่งไปได้ตามระบบการแจ้งเตือนตามสัญลักษณ์ของสัญญาณในรัศมี5กิโลเมตรแต่ว่าการเตือนเมื่อวานนี้ไม่มีเสียงค่ะเพราะว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาตั้งใจที่จะส่งแบบไม่มีเสียงเพื่อป้องกันการเปิดเผยตำแหน่งลดความเสี่ยงของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่นี่แหละค่ะเหนื่อยไปดูท่าดึงแมกกาซีนออกมาถอดแมกกาซีนออกแล้วก็บรรจุกระสุนลงไปในแมกกาซีนก่อนที่จะจับยัดเข้าไปคืนแล้วก็ยิงต่อเนี่ยถ้าไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนน้องไม่น่าทำได้ค่ะเอาง่ายๆเลยวันนี้เอาปืนมาให้กระบอกหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ให้ลองยิงสิบางคนยิงไม่ได้นะคะปุ้มคนนึงแหละที่ใช้ไม่เป็นเพราะมันจะมีระบบปลดล็อกมีระบบล็อกแล้วก็ปลดล็อกซึ่งมันอยู่ตรงไหนเราเป็นคนไม่เคยจับปืนเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันอยู่ยังไงมันจะยิงบางทียังไม่ได้ปลดล็อกจะยิงยังไงปุ้มถามเนี่ย CZ Automaticเก้า มม. รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้ยิงตรงไหนปลดล็อกตรงไหนแล้วต้องทำอะไรก่อนถึงจะยิงได้อันนี้ไม่รู้เลยแล้วในเมื่อมันหมดแม็กแล้วเนี่ยจะปลดแมกกาซีนออกมาตรงไหนกดตรงไหนให้แมกกาซีนมันออกมาเหมือนของเด็กเล่นป่ะที่มันมีปุ่มกดแล้วเราตอนเด็กๆเราก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายด้วยเราไม่เล่นปืนไม่ชอบค่ะไม่ได้เล่นของเล่นผู้หญิงแต่ไม่ชอบเล่นปืนคุณผู้ฟังลูกแก้วหนังสติ๊กยิงเป็นว้าวเล่นเป็นทำยังไงให้มันว่าวมันขึ้นทำยังไงให้มันขึ้นสูงสูงได้นะคะเคยดูปู่ทำด้วยตอนเด็กๆอ่ะปาลูกข่างดีดลูกแก้วทำเป็น แต่ปืนนี่ไม่แตะเลยค่ะกลัวมากจนถึงเดี๋ยวนี้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชอบค่ะเพราะนั้นถ้าจะหยิบมาวางให้เราแล้วทำยิงไม่มีทางน้องมีท่าทางเชี่ยวชาญมากกับภาพที่ได้มาคือยืนบรรจุแมกกาซีนบรรจุกระสุนลงไปในแมกกาซีนเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปที่บ้านเนี่ยสภาพคุณย่ายังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยเหมือนย่ายังไม่ได้ตื่นนอนส่วนปู่เนี่ยเตรียมกับข้าวอยู่หลังบ้านแล้วเด็กอายุ14ยิงปู่กับย่าเสียชีวิตไปแล้ว2ราย2ศพแล้วยังมาโรงเรียนเหมือนหน้าตาเฉยเนี่ยค่ะมันน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุบานปลายเด็กที่เคยร่าเริงกับกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบปฏิเสธการเข้าสังคมตัดขาดจากเพื่อนสนิทหรือในทางกลับกันจากเด็กที่ร่าเริงกลายเป็นคนเกรี้ยวกราดรุนแรงเกินเบอร์หมดความสนใจในสิ่งที่ตัวเองเคยรักมากๆทั้งงานอดิเรกเล่นกีฬาขังตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานานๆนี่คือสัญญาณของภาวะซึมเศร้าที่จะซ่อนมาในรูปแบบของความโกรธแค้นค่ะชอบเล่นเกมต่อสู้หมกมุ่นอยู่กับหนังแอคชั่นจนเป็นเรื่องปกติคนปกติจะแยกแยะโลกกับความจริงได้เสมอแต่ว่าถ้าแยกออกจากกันไม่ได้ค่ะกลุ่มที่ใช้เวลาเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างหนักจนไม่สามารถถอดชีวิตตัวเองออกจากโลกเสมือนจริงได้มันก็จะแสดงผ่านพฤติกรรมค่ะวาดภาพที่เต็มไปด้วยเลือดการฆ่าฟันการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมหมู่อย่างจริงจังพฤติกรรมรังแกสัตว์ทำร้ายเด็กที่อ่อนแอกว่าอย่างไร้ความปรานีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆของเด็กผู้ชายเล่นแรงแต่เป็นสัญญาณของการขาดความเห็นอกเห็นใจและชาชินต่อความเจ็บปวดของผู้อื่นค่ะนอกจากนี้แพทย์หญิงอริยาพรตั้งชีวินสิริกุลจิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH ก็ยังได้ให้เน้นยังเน้นย้ำถึงปัจจัยที่อันตรายที่สุดคือการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายค่ะเนี่ยค่ะสัญญาณอันตรายที่จะชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงในโลกจินตนาการกำลังจะถูกนำมาใช้แก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงนี่แหละร่องรอยบนโลกออนไลน์นะคะจะเป็นสัญญาณสำคัญน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยค้นหาเรื่องของการกราดยิงในต่างประเทศเต็มคอมพิวเตอร์ไปหมดเลยค่ะแล้วก็จากสถิติของความรุนแรงในหลายๆโรงเรียนผู้ก่อเหตุมักจะบอกใบ้ค่ะอาจจะบอกกับเพื่อนๆว่าพรุ่งนี้อย่ามาโรงเรียนนะเป็นการเปรยๆบอกเพื่อนสนิทพรุ่งนี้อย่ามาโรงเรียนนะหรือการโพสต์ข่มขู่ลอยๆบนโซเชียลมีเดียเป็นการบอกเล่าถึงความคับแค้นใจบางทีก็มองเห็นว่าเป็นการพูดเล่นหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่นั่นคือกุญแจสำคัญค่ะที่นักจิตวิทยาบอกว่าต้องให้การช่วยเหลือและพาเด็กไปพบจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์วัยรุ่นหรือนักจิตวิทยาค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นเตือนภัยให้รู้ไว้ว่าเราอาจจะต้องหันกลับมาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ได้มากขึ้นเวลาหมดขอบคุณมิสเตอร์ออฟช่วยควบคุมเสียงและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มเลยค่ะโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราและ BGM Soft Gel รออยู่โทรมาที่0855179025นะคะพบกันตี3สวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร 0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
6: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้อง
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับบรรยากาศญาติมารับ8ศพจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปด้วยความโศกเศร้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
16: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: สนับสนุนโดย
19: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตโดยทั้ง8ศพประสานปอติ๊กตึงนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
20: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งในเรื่องของการติดต่อขอรับศพและการประสานงานสิทธิและการเยียวยาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรักรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าและยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ในมือท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายทางครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำร่างส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
13: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่เน้นย้ำให้ในทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
21: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ยังตึงเครียดแม้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเดินหน้าเจรจาโดยมีช่องแคบฮอร์มุซเป็นประเด็นสำคัญอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือขณะที่สหรัฐเตือนว่าอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาล้มเหลวขณะเดียวกันอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับโอมานเรื่องการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ย้ำว่าการเดินเรือยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยกระดับการโจมตีด้วยการโจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของทหารรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบนายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่สนคำวินิจฉัยของศาลสูงเดินหน้าลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่2ฉบับจำกัดการได้รับสัญชาติสหรัฐโดยกำเนิดหวังสกัดหญิงต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันนางองซานซูจีพบผู้แทนกาชาดสากลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564สหรัฐพบผู้เสียชีวิต2รายแรกจากการระบาดของเชื้อไซโคสปอเรซิสในรัฐมิชิแกนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
22: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล
23: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
24: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอก พิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
4: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GT Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะที่มาร่วมกันพูดคุยนะคะกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ไปเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะว่าที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะมีการจัดงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยนะคะซึ่งกำหนดการจัดงานเนี่ยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่7ค่ะเป็นวันแรกของการจัดงานภายในงานนะคะทุกท่านก็จะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์ขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไปร่วมในงานครั้งนี้ค่ะก็จะได้นอกจากที่ทุกท่านจะได้ชมสินค้าต่างๆนะคะที่แล้วก็มีถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยทุกท่านก็จะได้รับชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญตลอดระยะเวลาของการจัดงานซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่7สิงหาคมเนี่ยจะพบกับณัฐ ณัฐจักรและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ขออภัยค่ะวันนี้เป็นวันที่8นะคะสิงหาคมและสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมทุกท่านก็จะได้พบกับรัชนกศรีโลพันธ์ที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาจะมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อทองคำแล้วก็เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือที่วัดพิพัฒน์มงคล นั่นเองค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะไปร่วมการเรียนรู้สัมผัสและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงการร่วมกันสืบสานคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยร่วมขยับร่างกายนะคะตามแนวคิดทุกขยับนับหมดเพราะทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบครบวงจรค่ะแล้วก็กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพนะคะ ไฮไลท์พิเศษค่ะนั่นก็คือทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์รวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราศัยกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะมีความสนใจในกิจกรรมนี้สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานสแกน QR code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เพจ Facebook กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งแยกประเภทสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะ12สิงหาคมค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกคนค่ะมาร่วมกันแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมสงเคราะห์รูปแบบต่างๆนะคะนำไปกราบแทบตักคุณแม่กันนะคะก็สามารถที่จะนำดอกมะลินะคะไปพูดแทนหัวใจแสดงความรักความกตัญญูและที่สำคัญค่ะเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนะคะและมากไปกว่านี้ค่ะรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในครั้งนี้นะคะกองทุนจะสมทบเข้ากองทุนดอกมะลิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศค่ะก็จะนำไปสมทบกองทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็สามารถโทรไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์095 958 2849095 958 2849หรือว่า LINE ID รัก underscore mom นะคะมอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่และที่สำคัญค่ะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะก็เป็นประจำทุกปีค่ะที่ทางด้านของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะจะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีแล้วก็ได้กำหนดให้ดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปค่ะซึ่งก็จะมีกลุ่มแม่บ้านนะคะของผู้ที่มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะเป็นผู้ที่จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถที่จะหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักช่วงแรกกันค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะนั่นก็คือเป็นประจำทุกวันเสาร์กับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะในทุกวันเสาร์ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเราจะมีในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เราจะต้องรู้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารปกนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะนำเสนอในชื่อตอนไม่จ่ายค่าเช่าห้ามเข้าได้ไหมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นไปเราฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะชวนมาพูดคุยเรื่องการเช่าค่ะหลายคนเอาทรัพย์สินออกให้เช่าแต่ดันเจอผู้เช่าไม่น่ารักค้างค่าเช่าทวงไม่จ่ายแถมไล่ก็ไม่ไปด้วยเราในฐานะผู้ให้เช่าทำอะไรได้บ้างล็อกห้องห้ามเข้าเลยได้ไหมวันนี้ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะพามาไขคำตอบกันค่ะการเช่าทรัพย์สินในทางกฎหมายคือสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินในระยะเวลาจำกัดโดยผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญค่ะถึงจะฟ้องบังคับกันได้แต่ถ้าจะเช่ากันเกิน3ปีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าไม่ทำจะฟ้องได้เพียง3ปีนี่คือหลักทั่วไปค่ะทีนี้ถ้าสัญญาเช่าทำกันอย่างถูกต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่ากันเรียบร้อยอยู่ๆไปผู้เช่าไม่น่ารักเกิดไม่จ่ายค่าเช่าขึ้นมาเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังไม่มีไม่หนีไม่จ่ายผู้ให้เช่าหลายคนจะคิดว่าก็ในเมื่อเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินจัดการล็อกห้องห้ามเข้าเลยแล้วกันแบบนี้ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะจริงอยู่ที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ต้องเข้าใจว่าการที่เราได้ส่งมอบการครอบครองให้ผู้เช่าแล้วตรงนี้มีอีกสิทธิหนึ่งที่เรียกว่าสิทธิครอบครองผู้เช่าจึงมีสิทธิครอบครองในห้องเช่าแล้วข้าวของทรัพย์สินต่างๆที่เอามาใช้อยู่อาศัยในห้องก็เป็นของผู้เช่าแบบนี้ถ้าผู้ให้เช่าเข้าไปรบกวนการครอบครองคนของออกโดยพลการถึงจะไม่ได้มีเจตนาขโมยแค่จะเอาไปกองวางไว้ที่อื่นก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วเป็นความผิดทางอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะและผู้ให้เช่าจะทำยังไงตรงนี้ก็ต้องหยิบสัญญาขึ้นมาใช้บังคับกันค่ะเมื่อผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าก็เท่ากับผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้แต่ก่อนจะบอกเลิกสัญญาควรต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปเตือนก่อนว่าให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าภายใน15วันหรือกว่านั้นแล้วแต่กำหนดค่ะซึ่งถ้าสุดท้ายผู้เช่ายังนิ่งอยู่ก็ส่งหนังสือไปบอกเลิกสัญญาและกำหนดเวลาให้ขนข้าวของออกไปจากนั้นเราก็นำหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไปฟ้องขับไล่และเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระค่าน้ำค่าไฟที่ค้างจ่ายค่าเสียหายต่างๆพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายมีข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่าผู้ให้เช่าเองไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเสมอไปนะคะถ้าผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่าย่อมมีอำนาจฟ้องผู้เช่าได้เหมือนกันเพราะเมื่อผู้เช่ายอมรับทำสัญญาเช่าแล้วต้องผูกพันตามนั้นจะมาอ้างว่าผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ได้แต่ผู้ให้เช่าต้องระวังนะคะถ้ากรณีไม่ใช่แค่การค้างชำระค่าเช่าแต่เป็นกรณีใกล้ครบกำหนดเวลาเช่าแล้วอย่าปล่อยปละละเลยต้องรีบเตือนให้ขนของออกไปนะคะเพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ผู้ให้เช่ารู้แล้วไม่ทักท้วงให้ถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาเมื่อเป็นการเช่าแบบไม่มีกำหนดเวลาแล้วการบอกเลิกสัญญาก็ต้องทำตามวิธีที่กฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายใช้คำว่าคู่สัญญาจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดค่าเช่าได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนช่วงกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนฟังแล้วเข้าใจยากจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะก็คือจะบอกก่อนครบกำหนดเวลาเช่าในรอบนี้ทันทีไม่ได้ต้องเผื่อเวลาบอกก่อนรอบนึงคือบอกก่อนรอบนี้แล้วให้มีผลในรอบถัดไปสมมติครบกำหนดเวลาเช่าทุกวันที่30ของเดือนครบกำหนดเวลาเช่าในรอบนี้ก็คือ30สิงหาคมรอบหน้า30กันยายนถ้าจะให้ผู้เช่าออกภายใน30กันยายนก็ต้องบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน30สิงหาคมนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้เขาออก30ตุลาคมก็ต้องบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน30กันยายนแบบนี้เป็นต้น ก็คือต้องเผื่อเวลาให้ผู้เช่าได้เตรียมตัวขนของออกประมาณ 1-2 เดือนนั่นเองมีทริคอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้แก่ผู้ให้เช่าค่ะตอนทำสัญญาอาจระบุไปเลยก็ได้ว่าถ้าผู้เช่าผิดสัญญาไม่จ่ายค่าเช่ากี่เดือนก็แล้วแต่ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์กลับเข้าครอบครองสถานที่และขนทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปได้ทีนี้ถ้าผู้ให้เช่าเข้าไปก็จะไม่ผิดบุกรุกแล้วค่ะเพราะถือว่าผู้เช่าได้อนุญาตไว้แล้วแต่ห้ามทำอะไรกับทรัพย์สินของผู้เช่านะคะต้องคืนด้วยสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนห้ามนำไปขายแทนค่าเช่าเด็ดขาดแบบนั้นมีความผิดค่ะทั้งนี้แล้วแต่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะตกลงกันตามสมควรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีรายละเอียดตามกฎหมายที่ต้องศึกษาพอสมควรเลยถ้าคุณผู้ฟังท่านใดทำธุรกิจนี้อยู่ก็ขอให้เจอแต่ผู้เช่าที่น่ารักนะคะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าไขข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยเจ้าของห้องจะห้ามคนเนี่ยเข้าได้ไหมนะคะก็ถือว่าคลายความสงสัยในหลายๆท่านกันแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนในการจัดขบวนพายุหยาตราทางชนละมากในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันบ้างนะคะซึ่งก็จะมีกำหนดการค่ะในส่วนของการซ้อมย่อยค่ะครั้งที่1เนี่ยจะซ้อมวันที่วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมครั้งที่3วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนค่ะครั้งที่6วันพฤหัสบดีที่17กันยายนครั้งที่7วันพุธที่23กันยายนครั้งที่8วันศุกร์ที่2ตุลาคมครั้งที่9นะคะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมค่ะแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่10นะคะในส่วนของการซ้อมใหญ่จะมี2วันด้วยกันนั่นก็คือครั้งแรกเนี่ยจะซ้อมวันพุธที่21ตุลาคมค่ะครั้งที่2จะซ้อมวันพุธที่28ตุลาคมนะคะในส่วนของวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินค่ะก็จะกำหนดจัดขึ้นนะคะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สำหรับการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือค่ะจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวเนี่ยอยู่ที่ 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะให้การจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้ที่เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆค่ะนั่นก็คือประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและประชาชนต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างนะคะสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่ไปพำนัก อยู่ที่ศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะในส่วนของกรณีประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลที่บิดเบือนว่ามีมากกว่าถึง 650,000 คนเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นตัวเลขจำนวนประชาชนกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองค่ะก็มีประชาชนที่จะต้องย้ายแหล่งพำนักไปอยู่ศูนย์อพยพนะคะจำนวนเกือบ 500,000 คนด้วยกันอย่างเช่นกันนะคะทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ก็ได้มีการย้ายกลับคืนสู่แหล่งพำนักปกติเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของประชาชนกัมพูชาที่จะไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะจะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยอยู่ใน3พื้นที่นั่นก็คือพื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองยะแก้ว60หลังคาเรือนจำนวน150คนและพื้นที่บ้านคลองแผงค่ะ389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชาที่ลุกลามเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโดยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีนะคะแล้วก็โดยมีรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการพยายามใช้กลไกMOU 43แล้วก็กฎหมายของฝ่ายปกครองเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดสำหรับประเด็นของเรื่องแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศค่ะจากกรณีที่ผู้เสนอแรงงานพิเศษอ้างว่ามีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับจำนวน 900,000 คนนั้นนะคะขอยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวได้เดินทางกลับด้วยความสมัครใจภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชานะคะรัฐบาลไทยขอย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายนะคะทางด้านของโฆษกกองทัพบกค่ะท่านก็ได้กล่าวย้ำนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องยอมรับปัญหาแล้วก็หันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือและพร้อมกันนี้กองทัพบกเองก็คาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติหรือว่า UN นำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวซึ่งก็เป็นทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะรัฐบาลเองก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะโดยในช่วงเวลา 7:00 น.นะคะก็จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยส่วนกลางเนี่ยจัดที่ท้องสนามหลวงนะคะพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมสำหรับวัดไทยค่ะในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนะคะก็ตามความเหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชว นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านหลายอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบวกเพิ่ม450บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: จังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านหลายอำเภอเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากมีมวลน้ำทางตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอทางตอนเหนือและพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำในลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านเป็นจำนวนมากล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านสะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำเชียงแลอยู่ที่7เมตร17เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่7เมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำน่านในเขตตำบลกลางเวียงตำบลขึ่งตำบลไหลน่านและตำบลซ่านนาหนองใหม่แล้วบางส่วนซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วส่วนระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านในเขตตัวเมืองล่าสุดที่จุดตรวจวัดระดับน้ำสถานี N1 หน้าสำนักงานป่าไม้วัดได้6เมตร93เซนติเมตรต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง64เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่7เมตรทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองน่านและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้มีการเฝ้าระวังและเสริมแนวผนังป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบระบายน้ำจากคลองสาขาต่างๆลงสู่แม่น้ำน่านพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมซ้ำซากตลอดแนวตลิ่งแม่น้ำน่านขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกนายงดเดินทางออกนอกจังหวัดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: มาต่อที่ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น450บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,650 บาทขายออกบาทละ 67,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,294 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 68,650 บาทปีท้ายที่ APR ายงานว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของมณฑลซ่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนในหลายพื้นที่โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่านับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายอย่างน้อย345แห่งและประชาชนมากกว่า 17,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยเพื่อความปลอดภัย ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อ18หมู่บ้านในอำเภอสานหยางเมืองสร้างหลัวขณะที่อำเภอฮั่นอินและเมืองอันคังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและประเมินความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
11: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้ม
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ารักนี้มีกรรมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรับรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เรามีนัดกันครับวันเสาร์เป็นวันภาคพิเศษนะเราเจอกัน2ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคาะกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะจบ2ชั่วโมงปุ๊บก็สามารถจะหมุนคลื่นไปเจอกับสุภสิทธิ์คลื่นวสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาและยามค่ำคืนนะทุกคืนเลย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนบนคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับบอกว่าเมืองไทยแต่ละวันนี้พันเหตุการณ์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว

หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องฮาลุนโซโล่นะครับนั่นคือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของคนไทยที่พาไปนำเที่ยวหลายสิบประเทศทั่วโลกอันซีนน้องฮาลุนศพก็ถึงประเทศไทยแล้วก็ดำส่งให้คุณย่าและญาติพี่น้องที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็บำเพ็ญกุศลศพกันนะครับมีโอกาสอย่างไรก็เชื้อเชิญถ้าอยู่ไกลก็บอกว่าทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลให้น้องฮาลุนนะครับก็เรื่องราวผ่านพ้นไปและล่าสุดก็เป็นข่าวที่สร้างความตระหนกตกใจนะสะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์นะครับมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับแล้วก็มีการยิงจากนักเรียนม.3ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8รายรวมทั้งปู่ย่าของนักเรียนผู้ก่อเหตุด้วยและบาดเจ็บถึง22รายนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายได้แก่ครูที่โรงเรียน5รายนะครับนักเรียนผู้ก่อเหตุ1รายปู่ย่าของนักเรียนที่ก่อเหตุ2รายซึ่งตำรวจไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหนึ่งในครูที่เสียชีวิตเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนนักเรียนผู้ก่อเหตุอายุ14ปีเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลหลังจากการยิงตัวเองขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมเหตุส่วนผู้บาดเจ็บ22รายส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลอย่างน้อย7แห่งในจังหวัดนนทบุรีในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส9รายซึ่งเป็นนักเรียนชายเป็นนักเรียน7รายเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสบางส่วนได้รับการส่งต่อยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระนางเกล้านักอาชญาวิทยานะครับชี้การถูกบูลลี่เป็นแรงจูงใจสูงสุดของการก่อเหตุยิงในโรงเรียนเหตุสะเทือนขวัญไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้เท่านั้นแต่จากการตรวจสอบที่บ้านของนักเรียนชายที่ก่อเหตุยิงเจ้าที่ตำรวจพบว่าร่างของผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านตามการเปิดเผยของนายพลพีส่วนนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมสืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและให้นักเรียนทุกระดับกลับมาเรียนในที่โรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่มีการเรียนการสอนตามปกติทำให้เจ้าที่ต้องเร่งอพยพครูและนักเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางความหวาดกลัวและตระหนกของเด็กๆโดยหลายคนร้องไห้ขณะวิ่งหนีออกมาไม่ต่างจากครูและก็บุคลากรของโรงเรียนที่ถึงกับกอดคอกันร่ำไห้ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนได้รุดไปยังโรงเรียนเพื่อรับตัวบุตรหลานกลับบ้านหลังจากมีรายงานข่าวจากสื่อจากภาพถ่ายจำนวนมากที่เผยแพร่โดยเจ้าที่กู้ภัยนักเรียนต่างพากันทยอยจากโรงเรียนขณะที่เจ้าที่บนรถพยาบาลกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยนอนอยู่บนเปรนะออกนอกจากรถพยาบาลนะครับบอกพบปู่ย่าของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่บ้านอาวุธปืนมีทะเบียนเป็นชื่อปู่นะครับนายพลพีส่วนนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจ

อบที่บ้านพักของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีพบว่าผู้ปกครอง2คนซึ่งเป็นปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านเชื่อว่าน่าจะมาจากการก่อเหตุที่บ้านก่อนแล้วมาที่โรงเรียนนายพลพีกล่าวพร้อมให้ข้อมูลว่าเด็กชายอาศัยอยู่กับปู่ย่าโดยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ส่วนอาวุธปืนที่นักเรียนชายวัย14ใช้ก่อเหตุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเป็นปืนเล็กคอมแพคจากการตรวจสอบพบว่าชื่อทะเบียนปืนเป็นของปู่ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูส่วนเหตุจูงใจว่าทำไมก่อเหตุกับปู่กับย่ารวมถึงก่อเหตุที่โรงเรียนอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่นะที่รู้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลก่อเหตุบ้างนะครับมีรายงานว่านักเรียนชายผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อายุ14ปีนายพลพีระบุว่าเขาได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากครูแนะแนวว่าเด็กชายคนนี้เป็นเด็กที่เรียนดีร่วมกิจกรรมมีเพื่อนไม่ใช่เด็กก้าวร้าวและจากการตรวจสอบที่บ้านพักของเด็กชายพบอุปกรณ์เล่นเกมเขาจึงเชื่อว่านักเรียนผู้นี้ชอบเล่นเกมแต่ข้อมูลจากครูระบุว่าขณะนี้อยู่ในห้องเรียนขณะที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อครูตักเตือนให้หยุดเล่นก็เชื่อฟังส่วนสาเหตุและก็มูลเหตุจูงใจเจ้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเจ้าที่ตำรวจยังเชิญตัวพ่อและแม่ของนักเรียนวัย14ปีมาสอบปากคำอย่างละเอียดโดยได้เดินทางเข้ามาพบมาพูดมาคุยให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าพ่อกับแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุแยกทางกันตั้งแต่เด็กปัจจุบันผู้ก่อเหตุพักอยู่อาศัยกับปู่และย่าข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตทั้งหมด8รายนะครับได้แก่ครู5รายนักเรียนผู้ก่อเหตุ1รายคือยิงตัวเองเสียชีวิตระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลและปู่ย่าของผู้ก่อเหตุ2รายนะครับเสียชีวิตที่บ้านข้อมูลของผู้บาดเจ็บศูนย์สั่งการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขรายงานความคืบหน้าว่าเวลา 15:30 นว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น23รายเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสวิกฤต10รายโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นเด็กนักเรียน7รายนะครับสำหรับรายชื่อครูในโรงเรียนที่เสียชีวิตตามรายงานของสื่อหลายสำนักมีข้อมูลดังนี้ครับ1รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิติพงษ์สมรัตน์เลขาหน้าห้องนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรครูแนแนวนางสาวที่ว่าพรวานิชครูภาษาไทยว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัฐพรนาคพรั้ง5ครูคณิตศาสตร์นางสาวประภาพรก้อนศิลานะครับลำดับเหตุการณ์ของมูลเหตุจูงใจเรารู้อะไรบ้างนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของนายพลพีระบุว่ารองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติ3คนได้นำการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์โดยได้โทรศัพท์มือถือมา1เครื่องในอาคารเรียนที่เกิดเหตุจุดแรกอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์และยังพบว่ามีลูกกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าของนักเรียนผู้นี้ด้วยตำรวจได้ไล่ตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุลำดับเวลาเหตุการณ์โดยข้อมูลเบื้องต้นนายพลพีระบุว่าผู้โทรแจ้งกับตำรวจในท้องที่ตอนเวลา 10:00 นและเจ้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงก่อนเวลา 10:15 ซึ่งถือว่าเข้าที่ก่อเหตุโดยรวดเร็วจุดเกิดเหตุจุดหลักก็คือบริเวณชั้น4อาคารเรียน5พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกตำรวจสำนักงานแห่งชาติเปิดเผยเมื่อ 16:00 นระบุสดคล้องกับข้อมูลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่ามีการก่อเหตุยิงที่บ้านก่อนแล้วมาก่อเหตุที่โรงเรียนโฆษกนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าตำรวจได้รับแจ้ง
เหตุตอนเวลา10นาฬิกาบวกลบก็ได้รับการแจ้งเหตุหลังจากหมดคาบเรียนที่1แล้วเริ่มคาบเรียนที่2แล้วการไล่ยิงเริ่มจากห้องเรียนของผู้ก่อเหตุก่อนเดินมาอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารสุดท้ายที่น้องผู้ก่อเหตุมาถึงตอนที่เจ้าที่ตำรวจปิดกั้นพื้นที่ก่อนก่อเหตุยิงตัวเองและเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนะครับเรื่องราวนะครับคงจะไม่จบไม่สิ้นเพราะมีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวนมากนะครับแล้วก็มีโอกาสนี้ที่จะถึงขั้นเสียชีวิตก็หลายคนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ภาวนาให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นปลอดภัยกันทุกท่านแต่ข่าวสารเป็นอย่างไรบ้างนั้นคงติดตามข่าวสารกันต่อไปมีความเคลื่อนไหวอย่างไรสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับนำข่าวดีๆมาบอกกล่าวแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากมีสรรพคุณยาดีๆมาบอกกล่าวเล่าขานกันครับ

กับเพลงที่ชื่อว่าราธีปากน้ำนะครับเพลงนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากๆเลยขับร้องโดยนพดลชาวไร่เงินนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานถึงสุดยอดสุนทรไพรบนร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานรวมทั้งสุดสองรุ่งฟ้าโอสถด้วยนะครับยาบนร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันนั้นบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันสามารถทานสุดหนึ่งควบคู่ไปด้วยเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณทำให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเข้าสู่เวททองแล้วเนาะก็เสื่อมลงทุกสิ่งทุกอย่างมาฟื้นฟูด้วยส่วนหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันท่านหญิงก็เช่นเดียวกันเลือดจะไปลมจะมาแล้วก็อยู่ในภาวะหมดประจำเดือนเข้าสู่เวททองอย่างชัดเจนแน่นอนผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาหิวย่นหย่อนยานแล้วก็มีโรคเพลเจ็บมาสอดแทรกทำให้ร่างกายของท่านอ่อนเปรี้ยผิวแรงแล้วก็ผิวหนังหิวย่นหย่อนยานนะครับก็ทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันบำรุงกระดกบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับเพราะว่ามีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนทรีอื่นด้วยที่ทำให้ร่างกายดีเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับธาตุทั้งสี่ดีดินน้ำลมไฟดีร่างกายก็ดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงครับและมารู้จักกับสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราตาสุภสิทธิ์และวิชันและมารู้จักยาแก้กระสายตราลงฟ้าโอสถหรือสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนักแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับก็ทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ต้องทานสูตรนะทั้ง2สูตรร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและท่านสั่นไปทั้งตัวและท่านโรคเกาต์รุมาตอยต้องทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับและมาถึงวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประหว่างขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นต้องทานวิซอนทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วันสิบวันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวอมเป็นประประการ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10ยัดเพียงยาเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิซอนนะครับวิซอน2คำจำให้แม่นนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดีจากภายในสู่ภายนอกส่งเสริมต่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยักยาอยากได้อะไรครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โทรมา0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: สั
1: ่งไกลไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: ก
0: ี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินก็ไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: จ้าผมไหนแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้หอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้ส
3: ุ
2: ดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงอ๋อ
3: 10กล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมดีเจสุภสิทธิ์ต้องขอบพระคุณยายเพ็ญเจ้ายาทุกท่านที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์โดยสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้นะครับนาคสังสีกานะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับทศพลหิมพานต์เดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกจุงกวายกลับบ้านยอดรักสลักใจแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
5: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
6: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
7: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
8: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
9: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนครูและนักเรียนเร่งคลี่คลายสาเหตุกราดยิงและจะเตรียมแถลงสรุปคดีในวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อหามูลเหตุที่ชัดเจนกรณีการยิงในโรงเรียนวันนี้โดยจะเชิญทั้งครูและนักเรียนเข้ามาให้ปากคำซึ่งในส่วนของพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุได้เรียกมาสอบปากคำเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วและจะต้องดูว่าจะต้องมีการเชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือติดเกมก็ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งส่วนในวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุกราดยิงโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีในวันที่9สิงหาคมที่สภ.ปลายบางคนร้ายสูงวัยบุกยิงพ่อค้าหมูกระทะกล้องวงจรปิดจับภาพได้คุณสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานครับ
3: เมื่อเวลา 21:00 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอ.เมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายอายุประมาณ 65-70 ปีสวมเสื้อสีดำด้านในคลุมด้วยเสื้อยีนสวมกางเกงขาสั้นพร้อมกับสะพายเป้สีน้ำตาลได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาถึงบริเวณหน้าร้านหมูกระทะอยู่ในซอยเบี้ยจันทร์ถนนเต็งหนามถึงมะขามเตี้ยหมู่ที่6ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นได้ชักอาวุธปืนยิงใส่นายปรเมศพิมพ์อูบอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่15หมู่ที่7ตำบลคันชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกจำนวน8นัดในขณะที่นายปรเมศกำลังนั่งดูทีวีอยู่กับภรรยาและลูกสาววัยประมาณ7ขวบแต่โชคดีที่นายปรเมศเห็นคนร้ายที่ขับรถมาจอดหน้าร้านซะก่อนแล้วกำลังชักปืนจึงได้วิ่งหนีพร้อมกับลูกสาวไปทางด้านหลังร้านคนร้ายยังได้เดินไล่ตามไปหลังบ้านและยิงซ้ำอีก 3-4 นัดแต่ไม่ถูกใครซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นผู้หญิงกับเด็กได้วิ่งหลบหนีไปด้วยมือปืนหลังจากยิงชุดแรกแล้วได้บุกเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของผู้รับบาดเจ็บในสภาพเหมือนมีอาการมึนเมาจากนั้นได้หลบหนีไปต่อมาผู้รับบาดเจ็บที่ซ่อนตัวเห็นว่าคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเก่าภาพมาทำแผลที่เป็นบาดแผลขณะหลบหนีกระสุนก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกกันต่อไปจากการตรวจสอบคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและมีปัญหาส่วนตัวกับผู้รับบาดเจ็บก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย้อมใจแล้วลงมือก่อเหตุไล่ยิงผู้รับบาดเจ็บถึงบ้านโชคดีที่คนร้ายนั้นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นภายในบ้านซึ่งขณะเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่ลงมืออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพ.เมืองพิษณุโลกจะได้มีการไล่ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีกันต่อไปสุรเชษฐ์ มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
4: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของไม้พิรมพรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าบุญผลานะครับขอเชิญเข้าสู่รายการอีสานวรรณคำขอเสนอคำว่าบุญผลานะครับบุญผลาชื่อเพลงที่ไม้พิรมพรขับร้องเป็นนั้นแปลว่าพรหมลิขิตหรือแปลว่าบุพเพสันนิวาสนั่นเองเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวที่จะต้องผ่านพบมาเจอกันและใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนทำบุญกันร่วมมาทำบุญร่วมขันเนาะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตักบาตรร่วมขันนะครับเรียกไม่ค่อยจะถูกฮะซึ่งเคยทำบุญสุนทานร่วมกันมานะฮะแล้วก็มาเจอกันครองครู่ชีวิตร่วมกันบุญผลานะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับชื่อรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือว่าฟังแล้วสุขภาพดียังไงก็แล้วแต่ก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยญาติเพียงญาติยาทุกท่านอากาศเปลี่ยนแปลงไปมานะครับมีฝนมีฟ้าบางครั้งเนี่ยเห็นฝนตกน้อยๆนะฮะก็เลยไม่ต้องใช้ร่มใช้เสื้อกันฝนใช้หมวกแต่ประการใดเดินฝ่าฝนไปปรากฏว่าอาจจะเป็นไข้หวัดได้และหลายท่านก็เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็หลายท่านก็โอ้นะไข้หวัดใหญ่นี้มีหลายสายพันธุ์นะแล้วก็มันร้ายแรงมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็สามารถไปฉีดวัคซีนนะแล้วก็มีข่าวกระแสมาอีกบอกว่า

E ฮะนะแต่เขาบอกว่าเขาหลังนี่บอกว่าวัคซีนนั้นอันตรายเนาะมีผลต่อเยื่อบุหัวใจของเราด้วยโอ้นะฮะก็มีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายท่านมากมายเลยทีเดียวนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างคือการป้องกันดีกว่าแก้เยอะแต่จะแก้ไม่ทันคือจะตากฝนตากฟ้าไปเลยฮะมีร่มก็ใช้ร่มมีเสื้อกันฝนก็ใช้เสื้อกันฝนเพื่อดูแลสุขภาพโดยเฉพาะตัวท่านเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรหลานด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจดีเจสุภสิทธิ์อนัตตสราและโรคภัยแค่เจ็บหลายโรคก็ฝากให้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตานี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้ลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอกันทั้งภาคกลางวันภาคกลางคืนเลยนะครับสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเพิ่มเติมนะไม่ว่าเป็นสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายอย่างชัยเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะครับหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยแล้วก็ที่สำคัญท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนและต้องทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายของท่านให้กลับมาเป็นหนุ่มสาวดังเดิมนะทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถมันเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆทุกผูกเป็นพลัดดึงต้องทานชาประมวลประเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงด้วยบำรุงผิวพรรณด้วยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขยอดเยี่ยมมากๆเลยนะสำหรับสูตร2ในบรรเทาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกครับลงสมองรีฮูพันให้สุดเสร็จต่อกระไวคนเรากินข้าวได้นอนหลับกรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันสูตร2นี้มีถึง60แคปซูลนะครับ2สูตรร่วมกันหลายท่านเอาไปทานเพราะว่าเป็นหนักหนาสาหัสหรือเกิดหลายท่านปวดหรือเจ็บลึกเป็นเกาต์รุมาตอยควรทาน2สูตรร่วมกันแต่ทานคนละเวลานะครับเพราะสูตร1ไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตร2รุ่งฟ้าสดทอนทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับแล้วก็หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไปได้หลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเป็นผักเลยวันนี้มาทานแล้วร่างกายของท่านจะดีขึ้นไปเรื่อยๆและแข็งแกร่งแข็งแรงหนักก็เป็นเบาทุเลาก็หายนะครับด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถชิ้นนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลานะครับแล้วก็อย่าลืมนะปิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสึมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นในต้องทันวิสอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีนพีมาตรฐานโลก1กล่องทันได้1เดือนนะครับ900บาท2กล่องทันได้2เดือน 1,800 บาท3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดนะครับกับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี่ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยชงกับน้ำร้อน120ซีซีต้องชงกับน้ำร้อนนะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเมื่อสักครู่นี้ที่ย้ำเตือนญาติเพียงญาติยาให้ป้องกันฝนฟ้านี่แหละครับสุภสิทธิ์ก็เหมือนกันแม้เดินฝ่าฝน
หรือละอองฝนหนักๆทุกวันทุก

วันก็มีโอกาสนะเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายเช่นเดียวกันวันนี้เสียงแหบแห้งไปบ้างต้องขออภัยวักหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยแย่เพียงแย่ๆทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บริเวณบ้านนี่แหละ ก็เป็นว่านะดูแลสุขภาพทั้งท่านผู้ฟังและก็ดีเจสุภสิทธิ์ด้วยความรักและห่วงใยจากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อทุพพิมลเวชภัณฑ์โทรเข้ามาที่0836931999แล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจบุป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอ๋แก้วตันอินบางปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีครบทุกอย่างนะสูตร1สูตร2แล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพลานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นหลักแล้วก็ร้านจี้กุ้งจันทร์ช่องแคตาครีนะครับสอนมีวิซอนดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับคุณป้าอุไรเปรโตตะวันบางยี่ลงบางคนทีสูตรสงครามวิศนุกล่อง900บาทนะครับทานแล้วตาดีขึ้นตามลำดับนะครับคุณคำนนเหลือช่างตะวันน้ำตาลเพออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวิศนุกล่อง900บาทคุณวิทยาเอียมพันตะวันหัวตะพานวิเศษเชิดชันจังหวัดนางทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณประภัยเสนอใจอยู่ซอยอ่อนนุช40แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพลูกค้าเก่าเจ้าประจำวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณประทุมชุ่มชวยตะวันวังจุฬาอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าบุญสมอยู่เนียมตะวันบางขโมดอำเภอบ้านหมอสระบุรีกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุพันธ์นีบุญชุ่มตะวันหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณปราณีเต่าทองตะวันกงกงธนูกงธนูอำเภอเมืองลพบุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณบุญเชิดอ่อนน้อมตัวแสวงหาเพื่อแสวงหาอ่างทองสูตร1สูตร2ดังลักกระปุก700บาทคุณพี่นกน้อยโพธิตำบลบางขุดสังกุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณยงปุยเงินตำบลห้วยขแลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดทองวิสัน1กล่อง900บาทคุณพี่สาวบางขันหมากตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสัน4กล่อง 2,700 บาทป้าเล็กสุวรรณสูรหรือป้าเล็กโคโคเท่าตำบลโคโคเท่าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหรือจะเป็นกาแฟเชนชัยกาแฟแล้วก็เป็นวิซอนเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายปลูกในโรงเรือนอย่างดีไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ได้สารออร์แกนิก 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับก็เชื้อเชิญนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็โทรมานะครับ0836931999ขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังและก็ติดตามรับฟังให้กำลังใจดีเจสุภสิทธิ์มีทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับไปเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อไปเลยมนแคนแก่นคุณครับเจ้าตัววหักอ้ายแล้วมีโคตรเร็วในดวงใจของตะกะแตนชลดารอท่านอยู่นะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ของ
1: พี่ช
0: ุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลยกินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยุ่งก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: มันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: เป็น4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอบ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภูม
4: ิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเราย
5: าตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือ เนื่องจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ตื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตรประสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชายกาแฟแล้วก็วิซอนนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้คำแพงนะครับแซกชุมแพนะครับและฟังบทสัมภาษณ์พี่เชโอดนะซื้อวิซอนนะซื้อ2โปรเลยก็คือว่า4กล่องซื้อ2ชุดไปให้ลูกสะใภ้ด้วยเป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่น่ารักมากๆส่วนมากก็จะวิวาทกันเนาะแต่วันนี้รักดูแลกันดีมากและป้าศาสตร์วงจันทร์อินนะครับซึ่งทานสูตร1สูตร2เป็นประจำนะครับและทุกวันนี้ก็ทานดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยแล้วก็วิซอนด้วยนะครับและเจ๊หมูป่าโมกร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองป้าบุญเหลือทับน้ำนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ว่ากาแฟเทนชัยกาแฟและวิซอนเอาไปทานได้ผลไวให้ผลจริงนะครับมีเพลงเพราะๆส่งมอบให้ยะเพียงยัดยามากมายหลายเพลงเลยนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันเสาร์วันนี้นะครับเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับชั่วโมงหน้าไปเจอกับสุภสิทธิ์ด้วยถ้าว่างนะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์แต่สำหรับคลื่นนี้เจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่งท้ายด้วยตรีชนรงค์กับมันแปลว่าหักจบเพลงจบรายการไม่ว่าท่านจะอยู่กับบ้านเดินทางที่ไหนขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะไม่ว่าท่องเที่ยวไปทำบุญสุนทานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆตลอดทั้งวันและอยากได้อะไรก็โทรมาได้ทั้งวันเลยที่0836931999จบเพลงจบรายการครับสุภสิทธิ์สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: เชื่อมั้ยครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียด
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงโดนจุดสำคัญทุกรายยืนยันผู้ก่อเหตุยิงตัวเองระยะประชิดเร่งตรวจสารเสพติดพร้อมทยอยมอบร่างคืนญาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นิติเวชเผยผลชันสูตร8ศพเหตุกราดยิงโดนจุดสำคัญทุกรายยืนยันผู้ก่อเหตุยิงตัวเองระยะประชิดเร่งตรวจสารเสพติดพร้อมทยอยมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในวันนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนรวม8รายซึ่งส่งมาจาก3จุดคือภายในโรงเรียน5รายบ้านพัก2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายโดยทุกรายเสียชีวิตจากบาดแผลทางไดกระสุนปืนซึ่งเข้าจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตทันทีเช่นศีรษะและหน้าอกโดยลักษณะบาดแผลของทุกรายเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้มีผู้เสียชีวิตถูกยิงคนละ1นัดจำนวน6รายรวมถึงคุณปู่และคุณย่าที่ถูกยิงบริเวณศีรษะคนละ1นัดส่วนอีก2รายถูกยิง3นัดและ4นัดตามลำดับโดยผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงมากที่สุด4นัดคือครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับบาดแผลส่วนใหญ่เป็นกระสุนที่ยิงทะลุมีเพียงร่างเดียวที่มีกระสุนฝังอยู่ภายในร่างกายในส่วนของผู้ก่อเหตุตรวจพบบาดแผลที่ถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและกระสุนทะลุออกมีคราบขม่าวปืนติดอยู่ชี้ชัดว่าเป็นบาดแผลการยิงในระยะประชิดติดผิวหนังทั้งนี้สถาบันนิติเวชวิทยาได้ทำการชันสูตรศพเสร็จแล้วทั้งสิ้น8รายเอกสารส่วนใหญ่ครบถ้วนพร้อมทยอยมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดในวันนี้ขณะที่การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารพิษในร่างกายของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นภายในช่วงเย็นของวันนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ราคาไข่ไก่ขึ้นราคาซึ่งกระทบกำลังซื้อเล็กน้อยแต่ลูกค้าประจำยังจับจ่ายต่อเนื่องขณะที่โครงการไทยช่วยไทยช่วยกระตุ้นยอดขายได้บางส่วนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเผยมาตรการรองรับกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับขึ้นราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มเป็น4บาทต่อฟองโดยเตรียมจับมือกับสำนักการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและจัดกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระจายไข่ไก่ไทยช่วยไทยจำนวน 3.42 ล้านฟองออกจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด 10% โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-31 สิงหาคมนี้พร้อมนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้ในส่วนของราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากผลผลิตของไก่ไก่ลดลง 3% หรือราว 43.35 ล้านฟองต่อวันเนื่องจากสภาวะอากาศแต่ยืนยันว่าสินค้ายังคงไม่ขาดตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์เร่งหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เข้าสู่ระบบทั้งนี้หากพบว่าผู้ค้าฉวยโอกาสขายแพงหรือขายเกินสมควรจะต้องระวังโทษจำคุก7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: และจากการสำรวจราคาวัตถุดิบของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครพบว่าภาพรวมแม้ราคาไข่ไก่และวัตถุดิบบางรายการจะปรับสูงขึ้นแต่การจับจ่ายของประชาชนยังไม่หยุดชะงักโดยแรงหนุนจากโครงการไทยช่วยไทยช่วยประคองกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเดือนหน้าเข้าสู่เดือนที่3และเดือนหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายของ
9: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
10: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
11: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
13: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
14: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวาร
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาว
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะที่ประชุมคณะกรรมการรับมืออุทกภัยภัยแล้งภาคใต้สั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการรับมืออุทกภัยภัยแล้งภาคใต้นัดแรกสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุขณะเกิดภัยฟื้นฟูเยียวยาย้ำดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ทางนี้มีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเกิดพื้นที่แล้งซ้ำซากบางส่วนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรก่อนที่ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมและเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจากนั้นตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับภัยแล้งอย่างไรก็ตามจึงได้มีการแถลงการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการช่วยเหลือรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และ Cellbus Test และยังต้องเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ได้มีการบรรณาการข้อมูลกับหน่วยงานด้านน้ำและเทคโนโลยีผ่านวอลลุ่มในการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์และให้จังหวัดสงขลารวมถึงยะลาได้เตรียมการรายงานความพร้อมในพื้นที่ทั้งการปรับปรุงทางน้ำศูนย์พักพิงจุดอพยพและพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้กรมชลประทานกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาเตรียมบ้านพี่เลี้ยงในชุมชนเสี่ยงซึ่งบ้านพี่เลี้ยงหนึ่งหลังอาจช่วยดูบ้านใกล้เคียงได้ประมาณ 5-10 หลังส่วนพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชให้เตรียมเสบียงอาหารให้กับสัตว์เช่นหญ้าฟางแห้งรวมถึงการรองรับกรณีการเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและลดผลกระทบต่อเกษตรกรณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: จากกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและยังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าของตนเองที่บ้านพักจนเสียชีวิตก่อนจะเดินทางมาก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนมีครูและเพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต6รายต่อมามีกระแสข่าวรายงานว่าเด็กหญิงอายุ12ปีที่อาการบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็นรายที่7นั้นล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ออกมายืนยันว่าเด็กหญิงอายุ12ปีคนดังกล่าวไม่ได้เสียชีวิตแต่ล่าสุดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงณภัทรนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัวและขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยยิ่ง
8: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกานะคะท่านผู้ชม
9: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน จีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
10: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
15: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ราะห์ที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Capนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap นิวไลท์นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap นิวไลท์ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap นิวไลท์ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
7: .1330 อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: 1600คุณทำได้
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบาย
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คิดถึงยัง
6: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยัง
7: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
9: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
12: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
5: สถาบันนิติเวชวิทยาเผยผลชันสูตรเบื้องต้นเหยื่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนและครอบครัวผู้ก่อเหตุรวม8ศพพบกระสุนเข้าจุดสำคัญศีรษะหน้าอกครูถูกยิง4นัดจากระยะไกลส่วนร่างเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุถูกยิงเข้าศีรษะ1นัดกระสุนทะลุออกตำรวจเชิญครูนักเรียนและผู้อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมาให้ข้อมูลเพื่อหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของเด็กวัย14ก่อนจะมีการแถลงสรุปคดีวันพรุ่งนี้ตำรวจเค้นสอบพยาน16ปากเร่งแกะรอยแหล่งที่มากระสุนยันเอาผิดรอบด้านเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำสำนักงานยุติธรรมนนทบุรีเปิดเกณฑ์เยียวยาเหยื่อเหตุยิงที่โรงเรียนนนทบุรีเสียชีวิตรับค่าตอบแทนสูงสุด 300,000 บาทเปิดเยียวยาผลกระทบทางใจ5ระดับล่าสุดโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงณภัทรนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์กู้ภัยเคลื่อนร่างเยาวชน14พร้อมปู่ย่าออกจากนิติเวชไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรพลิกศพกรมการปกครองออก6มาตรการคุมเข้มอาวุธปืนหลังเหตุยิงในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเลียนแบบมีคำสั่งอาทิเพิ่มความปลอดภัยสถานที่สำคัญให้รัดกุมซ้อมแผนเผชิญเหตุและให้นายอำเภอเฝ้าระวังบุคคลมีพฤติกรรมเสี่ยงสภากาชาดไทยแทบแตกคนแห่บริจาคโลหิตช่วยผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนบ้านเกิดครูพงษ์รองผอ.โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่จังหวัดศรีสะเกษญาติจัดเตรียมสถานที่รอรับร่างเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลด้านน้องสาวเผยภูมิใจพี่ชายทำหน้าที่ครูจนวินาทีสุดท้ายเศรษฐาพูดถึงปัญหาบูลลี่ยิ่งทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นย้ำผู้ใหญ่ต้องรับฟังช่วยเด็กให้เร็วสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมให้กำลังใจประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่น่าโศกเศร้านี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมือง8ลิ้วเปิดถึงเช้าไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าไปใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านตำรวจพิษณุโลกปิดล้อมบ้านกดดันหมวดชัยมือปืนยิงใส่ลูกบุญธรรมเจ้าของร้านหมูกระทะบาดเจ็บชนวนปมขัดแย้งส่วนตัวล่าสุดยังไม่ขอมอบตัวส ศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะขอเพิกถอนมติสรรหากสทช.ชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าไม่ได้จำกัดเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายรัฐบาลเดินหน้าลดค่าครองชีพตรึง LPG 423 บาทควบคู่ไทยช่วยไทยพลัสหมุนเงินแสนล้านรักษาแรงส่งกำลังซื้อฟื้นไม่ปล่อยพลังงานซ้ำเติมประชาชนปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 10-17 สิงหาคมนี้กองทัพบกโต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารชี้ความเสียหายที่กัมพูชากระทำต่อไทยไม่อาจลบล้างด้วยการบิดเบือนข้อมูล
0: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
10: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
13: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
14: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
16: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
17: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ย

นะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้าไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรทีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap นิวไลท์นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap นิวไลท์ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50 บาทตรงนั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap นิวไลท์ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรอบวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: นี่จ้า
6: เอาไก่
7: ทอดหวานครับ
5: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
7: ไก่ทอดไหมครับ
5: ได้ละจ้า
8: เยอะๆนะคะ
6: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
5: ้รับอะไรดีคะ
8: ผักนะคะแบบทอด
9: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน211ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
5: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดแต่ข้อ
6: รู้ส
5: ึ
6: กว่าสู้คนแก่กินถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
8: จะซื้อตู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575081-780-5575

0: หาผัวดีๆมีไหมหาผัวดีๆมีไหมต้องบอกหาผัวดีๆมีไหมชื่อของเพลงครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่างานเพลงฮอตฮิตขึ้นมาอีกแล้วสำหรับเพลงนี้มีคนขอกันเยอะอาจารย์กนกเปล่งสีงามเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้มาให้ผมทำ AI Cover ครับนักร้องสาวสวยยังไม่ได้เปิดตัวหาผัวดีๆมีไหมจะได้เอาไปฝากลูกเขยไปฝากแม่สักคนครับสวัสดีครับคุณฟังครับเพลงจบก็รู้เลยว่าต้องเข้ารายการข่าวแล้วใช่ไหมครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ยังก็ติดอยู่กับรายการเรื่องราวของเด็กผู้กำพร้าคนหนึ่งที่เขาอยู่กับปู่กับย่าและเด็กน้อยคนนี้ก็มีพ่อมีแม่แต่แยกกันอยู่แต่บางครั้งเขาก็เหมือนเขาว้าเวเขาขอคำปรึกษารวมทั้งผลการเรียนที่เขาผ่านหมดทุกวิชาแต่ติดศูนย์อยู่วิชาเดียวคือภาษาไทยผมก็เชื่อว่าเขาตามหาครูภาษาไทยแต่เผอิญครูภาษาไทยสลับชั่วโมงกับครูคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ก็เลยรับเคาะเมื่อโลกนี้ไม่ใจดีกับตัวผมความโสมมสังคมไทยไม่เคยเอื้อครูใจร้ายกับผมอย่างเหลือเฟือผมจะเหลือชีวิตไว้ให้ใครกันแต่ผมยังเชื่อว่าเมื่อความดียังมีอยู่บนโลกผมต้องต่อสู้ต่อไปครับอันนี้ผมไม่รู้เก็บตกมาจากไหนนะครับเกี่ยวกับคำกลอนพูดคล้องจองคำนี้เมื่อโลกนี้ไม่ใจดีกับตัวผมความโสมมของสังคมไทยไม่เคยเอื้อครูใจร้ายกับผมอย่างเหลือเฟือผมจะเหลือชีวิตไว้ให้ใครกันในฐานะผมอาชีพครูเนี่ยผมเข้าใจผมพูดอยู่เสมอว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องหมั่นสังเกตว่าเด็กนักเรียนที่เราสอนเนี่ยเขามีปฏิกิริยายังไงอะไรยังไงเขาซึมเขาเหม่อเราไม่ใช่ดุเขานะแต่ถามเขาว่าเธอเป็นไรอ่ะทำไมเธอไม่สนใจเรียนนั่งเหม่อครูอธิบายอะไรนี่เข้าใจไหมลูกพอถามแค่นี้เขาร้องไห้เลยเนี่ยนี่คือชีวิตผมก็เคยเจอแบบเนี้ยอาจารย์คะแนนผมเป็นยังไงบ้างโหแย่จังเธอไม่ใช่ศูนย์คนเรามันจะทำไม่ได้เลยศูนย์ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาไงเอางานมาส่งใหม่เสริมหน่อยได้ไหมอะไรครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันผมเชื่อนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นความกดดันของเขาซึ่งก็มีหลายคนโดยเฉพาะสสเอกภพเนี่ยบอกแนะนำทบทวนการศึกษาด้านสุขภาพจิตหลังพบเด็กเยาวชนมีเสี่ยงสูงและซึมเศร้าสูงครับยังมีอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อดังเหมือนกันในกรุงเทพแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อลูกของสจต่างจังหวัดเนี่ยไปทำกลางมีคลิปออกเป็นแถวหมดไปเตะลูกเขาอะไรเงี้ยความกดดันมันมีสส.เอกภพสิทธิวันธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนบอกอยากให้ทบทวนบทเรียนด้านสุขภาพจิตและควบคุมรุนแรงในสถานศึกษาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกรณีมีผู้ก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงสร้างความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงให้กับเด็กนักเรียนครูผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็เสียใจกันอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงเรียนซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาและแก้ไขอย่างเร่งด่วนคณะอนุกรรมการอนุกรรมธิการสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วพบว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความแรงและความเจ็บป่วยทางจิตขณะที่มาตรการลดความแรงและเพิ่มสุขภาวะทางจิตให้ไม่เพียงพอโดยผลการศึกษามีรายละเอียดความเสี่ยงของปัญหาความแรงวิกฤตสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนที่พุ่งสูงขึ้นข้อมูลพบว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า20ปีมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและเครียดสูงกว่าค่าเฉลี่ยและยังพบข้อขวดในการคัดกรองและเข้าถึงบริการแม้จะระบบโซเชียลเฮลท์ฮีโร่แต่ปัจจุบันควบคุมโรงเรียนเพียงร้อยละ32เท่านั้นทำให้เด็กกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากไม่ถูกค้นพบหรือได้รับการรักษาดูล่าช้าครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าตำรวจคลี่ปมติดศูนย์ภาษาไทยเป็นต้นเหตุที่เขาต้องกราดยิงเพื่อนรับว่าเคยบ่นว่าส่งงานครบแต่ทำไมไม่ได้แก้เกรดว่างั้นต้นเหตุของการกราดยิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาติดศูนย์วิชาภาษาไทยส่งงานครบแต่ก็ไม่ได้แก้เกรดเขาก็บ่นกับเพื่อนตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อนร่วมห้องของนักเรียนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ทยอยให้ปากคำกับตำรวจก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือได้พยายามตามหาครูวิชาภาษาไทยซึ่งเมื่อวานไม่ได้มาสอนโดยพบก่อนหน้านี้ครูคนดังกล่าวให้คะแนนผลสอบวิชาภาษาไทยจนเด็กที่ก่อเหตุได้เกรด0ข้อมูลที่บอกย่าของผู้ก่อเหตุก็มีอาชีพครูซึ่งอาจจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนขยายผลว่าเรื่องผลการเรียนครูผู้สอนจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจหรือไม่นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าขณะที่ผู้ก่อเหตุลงมือนั้นได้ออกจากอาคาร5ไปยังชั้น4ของอาคาร4เพื่อติดตามหาตัวครูผู้สอนแต่หาไม่เจอจนผู้ก่อเหตุเครียดมากยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดปังปังปังแล้วก็ยิงตัวเองตายหลังจากที่เขายิงครูยิงนักเรียนยิงเพื่อนเขาขณะที่เพื่อนร่วมห้องให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยจริงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เกรดศูนย์หรือสอบตกโดยที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในระดับดีมากแต่เขาก็ไม่เคยสอบตกไม่เคยสอบตกมาก่อนผู้ที่ก่อเหตุเคยเล่ากับเพื่อนฟังว่าเฮ้ยกูก็ส่งงานครบนะเว้ยแต่ครูไม่เข้าใจเหตุใดครูเขาไม่แก้เกรดให้ผมล่ะเป็นอะไรที่เขาเคยบ่นกับเพื่อนสุดท้ายมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งความกดดันซึ่งผมเคยพูดว่าเด็กคนนี้ต้องมีความกดดันในเรื่องของเพื่อนแกล้งที่บอกมีข่าวว่าเอาไปขังห้องน้ำแกล้งคนเนี้ยแกล้งเด็กคนที่เป็นมือปืนเนี่ยครับและก็มาซ้ำเติมเรื่องครูเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นไปกันหมดแล้วเหมือนแบบใครไม่รักเขาเลยใครไม่เข้าใจเขาเลยผมเคยพูดอยู่เสมอว่าเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีมาจากบ้านเนี่ยเขาก็อยากหาความอบอุ่นแต่พ่อแม่เช้าขึ้นมาพ่อแม่วางสตังค์ไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วไปหากิน

กดดันกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็บอกเหตุการณ์การกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศวันนี้มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากได้แบ่งปันเรื่องราวการถูกบูลลี่ของตนเองออกมาหลายเรื่องที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนท่านเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้การบูลลี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้กำลังหรือคำพูดรุนแรงแต่ยังรวมถึงการเมินเฉยการกีดกันการล้อเลียนการสร้างความอับอายให้เขาอับอายเพื่อนฝูงทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ทิ้งเป็นการทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นติดตัวเขาไปอีกยาวนานโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยครอบครัวควรจะเป็นพื้นที่ที่รับฟังและสังคมควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบอกถึงน้องๆทุกคนครับความแตกต่างไม่ใช่เหตุผลที่จะทำร้ายกันเราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมและถึงผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้อาจจะถึงเวลาที่เราต้องรับฟังให้มากขึ้นสังเกตให้มากขึ้นและลงมือช่วยเหลือให้เร็วขึ้นเพราะหลายครั้งความช่วยเหลือที่มาถึงทันเวลาอาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้ไม่มีคำพูดหรือการกระทำใดๆคุ้มค่ากับการทำให้คนคนหนึ่งหมดศรัทธาในตัวเองสังคมที่ดีไม่ได้วัดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการที่เราเพิกเฉยต่อความทุกข์ของกันและกันผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกคนครับผมชอบจังเลยคำพูดนี้เกิดจากการที่เราไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของกันและกันมึงนั่งเรียนหน้าไม่เครียดจังเลยดูแล้วก็ไปดิกูมีหน้าที่สอนถึงเวลาหมดชั่วโมงกูก็ออกจากห้องสอนไม่ได้ดูแลปฏิกิริยาไม่ต้องให้ครูที่ปรึกษาหรอกครูผู้สอนเนี่ยจะรู้เขาว่าเป็นนี้ยังไงในสมบูรณ์เป็นยังไงวันนี้ไม่ค่อยล่าเริงเลยมีอะไรเหรอลูกไหนว่างๆเดี๋ยวพักกลางวันคุยกับครูหน่อยดีไหมอยากคุยกับใครไหมอะไรคือบางทิ้งบางอย่างเนี่ยครูช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะผมเคยครับสอนอาชีวะที่ลพบุรีเนี่ยเมาอาจารย์นั่นเด็กต่อยกับผมไหมเราก็บอกไม่ต่อยอ่ะฉันไม่ต่อยกับคนเมาฉันเอาเปรียบฉันเป็นครูฉันเอาเปรียบเธอเพราะเธอเมาแล้วเธอใส่เครื่องแบบนักเรียนผมถอดเครื่องแบบอาจารย์ก็ถอดเครื่องแบบต่อยกับผมไม่ได้บอกไม่ใช่ครูเป็นที่จะให้เธอระบายอารมณ์ได้แต่ไม่ใช่เป็นที่ทำตัวแบบนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เธอถอดเครื่องแบบมาฉันก็ถอดเครื่องแบบมาแล้วมาต่อยกันที่โรงเรียนเอาไหมเขายักหน้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมรู้ว่ามันแรงร้อนแรงเด็กอาชีวะด้วยพอวันรุ่งขึ้นเขามาครับเขามาชุดนักเรียนนั่นแหละแต่เขาไม่ได้มือเปล่าครับเขาเอาพานดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาผมอาจารย์ครับผมขาดสติผมขอโทษอาจารย์ครับอาจารย์ยกโทษให้ผมนะครับผมเงี้ยน้ำตาซึมเลยผมก็เลยสอนเขาว่ายังไงถ้าครูขาดสติล่ะเธอขาดสติเพราะความเมาเธอจะต่อยกับครูแต่ถ้าครูขาดสติด้วยล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นครูได้เปรียบเธอวันยังค่ำครูไม่กลัวออกด้วยแต่อยากจะสอนแต่อยากจะทำอะไรให้เธอคิดว่าคนเราถ้าไม่ขาดสติคนเราถ้ามีสติและคนเราที่สำคัญที่สุดคือเรามันคนเหมือนกันแต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพความให้เกียรติของความเป็นมนุษย์ด้วยกันหัวอาจารย์ร้องไห้เข้ามากอดขาเลยบอกไม่ต้องเอาเป็นว่าครูมีโอกาสอบรมให้เธอถึงแม้ว่าครูจะไม่ได้สอนห้องเธอแต่เธออาจจะไม่พอใจครูเพราะครูเป็นคนขึ้นพูดหน้าเสาธงบางครั้งก็เหน็บแนมไปบ้างอะไรบ้างว่ามั่งอะไรมั่งดุด่ามั่งไอ้คนนั้นคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเหมือนประจานเขาแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อกลับสมัยก่อนโรงเรียนอาชีวะที่ผมสอนเนี่ยใครไปตีเขาเนี่ยไล่ออกนี่ประกาศหน้าเสาธงเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งหลายๆอย่างมันประกอบกันอะอย่างน้อยผมสอนผมก็ต้องเข้าใจเด็กเหล่านี้บางทีเด็กอาชีวะเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กอายุ14 15เนี่ยกำลังรุ่นเนี่ย
มันเป็นความคิดของเขาในอิสระของความคิดเราก็

0: ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่มานี่มามันไส้ปะตีแม่งเถอะไม่ใช่ครับไม่รู้ผมไม่ได้สอนครูบาอาจารย์คนอื่นนะหรือคนรุ่นใหม่นี่นะแต่เราต้องมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจที่เข้าใจเขาซึ่งท่านเศรษฐาทวีสินบอกเราไม่ควรเพิกเฉยต่อความทุกข์ของกันและกันนะเนี่ยผมชอบอดีตนายกท่านพูดคำนี้คนเราไม่ได้วัดจากเรื่องของปัญหาไม่ได้วัดจากเรื่องความศรัทธาแต่คนเราเกิดจากที่เราไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของกันและกันรู้เขาก็มีความทุกข์เด็กคนนี้เรารู้นะถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องรู้อ่ะเฮ้ยพ่อแม่เขาแยกทางกันดูมาหน่อยสิเป็นไงเธอพ่อแม่นี่ไปปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาแม่แม่ก็บอกปล่อยให้มันละแกไปที่มึงเอาแต่ปัญหามาให้กูมันก็ไปกันใหญ่ไงเอาละครับพลังครับถ้าผมพูดไปก็เรื่องของครูกับลูกศิษย์เนี่ยผมมันอยู่กันตรงเนี้ยนะก็เข้าใจนะครับบริบทของแต่ละคนซึ่งก็ตำรวจก็เรียกครูภาษาไทยเข้ามาให้ข้อมูลตำรวจก็บอกสอบพยานไปแล้ว16ปากเร่งหาที่มาของกระสุนปืนก็ยังบอกว่าทำไมคุณปู่เก็บปืนเก็บกุญแจเอาไว้ไม่เรียบร้อยเลยเก็บไว้ให้เด็กมันหยิบมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กก็ไม่ใช่เด็กเล็กอ่ะเด็กโตอ่ะและตำรวจจะต้องสอบต่อไปว่ามีสถานที่ฝึกยิงปืนไหมแถวโรงเรียนเขาอ่ะแถวนนทบุรีแถวๆนั้นอ่ะพักพวกผมก็อยู่ใกล้ๆอยู่หลังโรงเรียนนั่นแหละก็ไม่ได้ไปเยี่ยมพักพวกเลยมาก่อนไปเยี่ยมพักพวกยังผ่านโรงเรียนนี้เทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนปืนยิงปืนแบบมืออาชีพอ่ะป้องป้องแล้ว8ร่างที่ตายเนี่ยตำรวจพิสูจน์แล้วบอกทางด้านของโรงพยาบาลก็บอกเข้าจุดสำคัญหมดเลยคือโป้งเดียวจอดโป้งเดียวจอดอะไม่ต้องหลายโป้งอะเข้าจุดสำคัญพันตำรวจโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่าตำรวจได้เรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลโดยเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7-8 ที่เหลือ 6-7 ปากที่เหลือเป็นครูโดยเฉพาะครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานให้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนครูภาษาไทยโชคดีครับที่เขาคงจะหาครูภาษาไทยผมเข้าใจว่างั้นนะครับไม่ได้ปรักปรำครูภาษาไทยนะครับผมเข้าใจเพราะผมก็เคยสอนภาษาไทยแล้วก็สอนวิธีการพูดแล้วก็สอนเรื่องของการใช้ชีวิตมีสัมมาคารวะอะไรพวกนี้นะครับเหมือนหน้าที่พลเมืองครูภาษาไทยผมเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยภาษาไทยมันเป็นภาษาพ่อภาษาแม่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออมกับภาษาไทยแต่บางครั้งคนเรามันก็พลาดได้ผมสอนภาษาไทยมา20กว่าปีเนี่ยเด็กนักเรียนตกเนี่ยผมบอกไปคัดไทยมาปะเด็กนักเรียนตกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับวิชาหรอกแต่ไปคัดไทยมาปะคัดอะไรอาจารย์ไปเขียนมาเลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงระบายดูน้ำใสแล้วไปเขียนมาเลยเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคัดลายมือด้วยอาจารย์ครับผมรู้หมดเลยว่าผู้ใหญ่ใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มาลัยทำไมอ่ะก็อาจารย์ให้ผมคัดตั้ง50จบอะไม่ต้องไปลงโทษอะไรเลยนะครับเพราะว่าการติดศูนย์มันเป็นเรื่องปกติของการเรียนน่ะครูภาษาไทยถูกระบุว่าเป็นประเด็นของการที่เขาต้องเป็นแบบนี้ก็เลยประสานแต่ครูภาษาไทยไม่ได้มาวันที่เกิดเหตุนะครูภาษาไทยไม่ได้มาโรงเรียนก็เลยเอาครูที่สอนคณิตศาสตร์ขึ้นไปแทนแล้วเขาก็ยิงครูคณิตศาสตร์คนแรกเลยด้วยความระบายอ่ะพูดง่ายผมก็ใจอย่างนั้นนะครับตำรวจเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังจากเพื่อนรู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนที่มาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้วุธปืนเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมเอามาหมดเลย3กล่องที่ปู่เขาซื้อไว้ทั้งหมด98นัดแต่ยิงออกไปแล้วเหลือแค่30กว่านัดอ่ะ ปังปังเจอใครเจอเพื่อนก็ระบายเหมือนระบายแค้นมาปังปังปังนัดสองนัดตายเรียบเป็นอะไรที่เหมือนต้องบอกว่าเหมือนมืออาชีพเลยไม่ต้องดูผลนะก็ถึงบอกว่าการระบายมันเหมือนความสะสมชุดสืบสวนยังลงไปที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองว่าหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปยิงซ้อมเอาไปฝึกซ้อมยิงปืนไหมแต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าเขาเคยเข้าไปในสนามปืนสนามยิงปืนส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วพบประเด็นที่ยังต้องติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่8ราย8ศพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็8ร่างนี้ก็กำลังเคลื่อนล่างโดยเฉพาะเคลื่อนล่างของผู้ที่ก่อเหตุกับทางด้านของปู่กับย่า3ศพคาดว่าจะต้องไปอยู่ที่วัดเดียวกันหรือยังไงก็ข่าวยังไม่ได้บอกได้แต่บอกว่าเคลื่อนศพ3ร่างนี้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทยเลยนะครับวิริยะประกันภัยพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทนกรณีสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกรณีเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินครั้งนี้ครับซึ่งก็บริษัทวิริยะประกันภัยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอแสดงความเป็นใหญ่กับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้ทำประกันภัยหมู่ประพันธ์เขาเรียกว่าอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา PA นักเรียนกับบริษัทวิทยาประกันภัยในกรณีผู้เสียชีวิตในการคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทต่อคนและถอนทด100,000บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บให้ความคุ้มครองในวงเงิน 10,000 บาทต่อคนบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจะช่วยจ่ายสินไหมทดแทนแก่ทายาทตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงื่อนไขของกรมธรรม์สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปดูแลรักษาดูแลและให้กำลังใจครอบครัวได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เรียบร้อยแล้วครับและซึ่งในขณะนี้เนี่ยมาแล้วข่าวเคลื่อนร่างวัย14เด็กชาย14พร้อมปู่ย่าไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันย่านบางบัวทองครับทั้งปู่ทั้งย่าที่เขายิงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชันสูตรพลิกศพเด็กชายวัย14ขวบชั้นม.3/8พร้อมด้วยปู่และย่าของเด็กชายผู้ก่อเหตุคือนายสมจิตยิ้มเรืองวัย73ผู้เป็นปู่โดนยิงคนแรกแล้วก็ขึ้นไปยิงที่ห้องย่าคือนางพรทิพย์ยิ้มเรืองวัย68ย่าก็เคลื่อนศพไปทั้ง3คนไปไว้ที่วัดเดียวกันนะครับโดยร่างแรกเด็กชายวัย14ขวบที่เป็นมือก่อเหตุก็ขึ้นรถตู้ตามด้วยร่างที่2คือคุณปู่สมจิตยิ้มเรืองขึ้นรถตู้อีกคันหนึ่งแล้วก็ร่างสุดท้ายรถตู้อีกคันหนึ่งขา3คันตู้ของย่านะครับทั้ง3ร่างจะถูกเคลื่อนไปเตรียมพิธีชาปนกิจศพที่วัดเต็มรักสามัคคีตำบลบางโครัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับและเศร้าใจนะครับผู้ฟังเห็นแล้วน่าสงสารทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งคนยิงนั่นแหละครับอย่างที่บอกทุกอย่างมันถูกกดดันทุกอย่างมันบีบบังคับให้เขาต้องและมีการวางแผนใครจะมาเถียงผมว่าเด็กคนนี้ไม่มีการวางแผนเป็นแม่เด็กคนนี้มีการวางแผนไม่งั้นจะศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนในต่างประเทศที่เขายิงกันที่โรงเรียนแล้วเขาต้องศึกษาพอสมควรผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับฟังครับเดี๋ยวเราเบรกพักสมองกันสักครู่แล้วกลับมาเนาะ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
4: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าห้องน้ำได้ไปห้ามเองได้ไ
6: ปซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อย เหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: ครับภูผาไม่ได้ผลิตแค่ภูผาวิปโรแต่ยังเป็นสถานที่รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัย แล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านของการมีประสบการณ์มีวิศวกรมีการดูแลควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดจะตึกขนาดไหนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจึงให้ความมั่นใจกับท่านที่จะเรียกใช้ครับถ้าตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่มาเรียกคุยกันได้สร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านอาจจะเป็นบ้านทำรีโนเวทใหม่ให้เป็นบ้านสวยงามของคุณก็ได้ครับก็ปรึกษากันเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรแล้วครับภูผาวิปโรก็เหมาะสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับรับประทานจ้ะซองละแก้วแก้วละซองเช้าแก้วเย็นแก้วครับให้คุณได้ดูแลสุขภาพร่างกายละลายกับน้ำอุ่นมันก็จะได้น้ำสีขาวๆนั่นคือภูผาวิปโรครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันซื้อวันนี้ซื้อ3แถม1สีซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสำหรับภูผาวิปโรนะครับยังไงก็โทรไป0817805575เนี่ยคุณจะถามเรื่องของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ที่ละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นสวิงสวายอะไรขึ้นมาแล้วหรือจะอมใต้ลิ้นเอาไว้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยนี่ก็เรื่องของความดันเบาหวานกดไหลย้อนขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะครับชามือชาเท้าก็ดีไทยครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อ1ห่อใหญ่เลยนะครับส่วนทางด้านของภูผาวิปโรเนี่ยซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ยังไงก็โทรศัพท์ไปหาเขาได้เลยครับ081 780-5575แล้วก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่ช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามเข่าตามข้อตามหลังตามบ่าตามไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวครับก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เขาใช้เป็นรูปแบบอนุภาคนาโนก็เพราะว่ามันซึมลึกมันเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วมันก็ทำให้สถานที่ที่ท่านเป็นที่ปวดที่มีอาการมันก็บรรเทาอาการได้เร็วครับกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทรไปเลย0983299909 0983299909กลิ้งกลางเข้าไปเขาจะได้จัดส่งเรื่องของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนให้นะครับ
8: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
9: ไม่จะล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปัง ังกระจายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: วัดโคกลางนะครับครับใกล้ๆกับอำเภอหนองม่วงนะครับอยู่ไม่ไกลอำที่ว่าการอำเภอหนองม่วงสักเท่าไหร่ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับจะบวชนาคมีความประสงค์จะบวชนาคฉลองบวชใหม่ก็ได้นะครับก็จะจองมีดตัดหวายเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านก็ได้มีตั้งแต่ราคา 2,000 2,500 3,500 มีหมดนะครับไปช่วยกันทำบุญครับกับทางด้านของบรรดาร้านค้าก็จองเข้ามากันตลอดก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลิเกให้ชมทุกคืนคอนเสิร์ตให้ชมทุกคืนแล้วก็หนังกลางแปลงตามสภาพยนต์ฉายกันทุกคืนครับมหศพ3เวทีครับหนังกลางแปลงตามสภาพยนต์ของอเนกพันธุรัตน์เองไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่หรอกใครมาติดต่อก็ไม่ค่อยรับงานครับตอนนี้จะเกาะคนฉายมาแล้วอะไรบอกอ้างกันถ้ารับงานจะไปไม่ได้ไปเจ้าภาพติดต่อมาเลยโน่นแถวเสาให้กลับจอเล็กๆไปลงก็ได้ว่างั้นขอบพระคุณครับ ส่วนที่งานปิดทองฝังมิตรนี่จะลงจอใหญ่เลย10วัน10คืนแต่ฉายเฉพาะคืนนะไม่ใช่ฉายวันครับแล้วก็ลิเกเล่นทุกคืนชมฟรีกันทุกคืนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็ติดตามความสุขความสำราญได้ทั้ง3เวทีเนี่ยแล้วก็ทำบุญกันขอบคุณนะครับขอบคุณกับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันโต๊ะละโต๊ะเริ่มต้นที่โต๊ะละ 1,000 ต้นๆ 1,100 1,200 ไม่เกินประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ดูเมนูว่าคุณจะเอาอาหารชุดไหนที่มีหมายเลขทานโทษที่มีตัวเลขว่าบอกเลยมีให้เลือกร่วมร้อยชนิดครับเอาเมนูไปให้ดูโทรเลยครับ0819465036วิจัยตัวจีนครับพร้อมทั้ง AND ลูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อกระจกแล้วก็เดี๋ยวนี้บำรุงร่างกายได้ด้วยผลส่วนผสมของเอนไซม์นะครับซื้อ3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สําหรับ AND ลูทิน่าครับแต่ถ้าเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เรื่องครับของแถมผมมาแล้วนะครับซื้อ2แถม1ยังไม่หมดเดี๋ยวหมดรุ่นนี้ก็คงจะหยุดก่อน ครับแย่งกันเลยเป็น50เครื่องแล้วขอบพระคุณนะครับตอนนั้น20เครื่องผ่านไปแล้วก็ได้เอามาก็สั่งทีเดียว37เครื่องก็ต้องส่งให้หมดให้ครบ37คนกลับได้มาอีก13เครื่องก็เป็น50เครื่องพอแล้วเดี๋ยวแจกแค่เนี้ยเนาะครับยังไงก็สั่งซื้อกันมานะครับทั้งสบู่สำไรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตัวหนึ่งแพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันหรือจะเป็นเรื่องของกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ครับซื้อ5แถม2แต่กาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจก็ปกตินะครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ครับเมื่อประกาศยกเลิกบัญชีของการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโกงก็เลิกแล้วยกเลิกไปแล้วจะประกาศใหม่อีกประมาณกี่พันคนเนี่ยครับแล้วก็ติดประกาศเนี่ยตรวจสอบรายชื่อได้เลยเนี่ยหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็บอกหน้าอินเทอร์เน็ตแต่ผมนั่งดูเนี่ยตรวจสอบรายชื่อได้เลยครับแต่ทำไมไอ้คนที่เขาไล่ออกทำไมไม่ติดรายชื่อให้เป็นสาธารณะให้แต่ละจังหวัดรับรายชื่อไปเองแต่ไม่เปิดเผยว่ามีใครบ้างอ้าวทำงี้ได้ไงอ่ะทำลับๆล่อๆทำไมเล่าไล่ออกแล้วก็ประกาศออกมาที่ว่าคนนี้ยกเลิกบัญชีหรือกลัวเขาอายอะไรอย่างนั้นหรือกลัวโดนฟ้องเขาบอกไม่กลัวโดนฟ้องหรอกว่าเขาผิดจริงๆอ่ะโกงจริงๆอ่ะเขาบอกกันครับ 5,925 คนใช่ไหมให้แต่ละจังหวัดรับทราบกันเองอบจจัดการเองฟ้องเองพลาดอะไรขึ้นมานายกอบจก็รับไปอย่างนั้นเปล่าก็ไม่รู้ครับก็บอกให้ประกาศส่วนรวมเลยนี่ตอนนี้จะประกาศเนี่ยรายชื่อใหม่นี่ประกาศเลยนะเนี่ยเช็คชื่อได้ที่นี่โอ้โหเนี่ยผมคลิกขึ้นมาปุ๊บก ขึ้นเลยเดี๋ยวภาคกลางเดี๋ยวดูที่ภาคกลางภาคกลางเขตหนึ่งดูมีที่มีใครบ้างภาคกลางเขตหนึ่งอ๋อดาวน์โหลดออกมาปุ๊บปุ๊บโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหอ๋อนี่เขาบอกซ่อนชื่อเจ้าของไว้แล้วอ๋อเปิดดูไม่ได้ให้ดูได้เหมือนกันแต่ประกาศแต่ต้องซ่อนชื่อเจ้าของไว้แล้วอ้าวโหลดออกมากำลังโหลดบีบอัด1ไฟล์อ๋อมีชื่อขึ้นแล้วเอาละครับเอาเขาขึ้นบัญชีแล้วนะครับสำหรับคนที่สอบได้จริงๆอันนี้เป็นความรู้จริงๆใช่ไหมไม่มีคำมาโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็ว่ากันไปครับใครโกงเดี๋ยวก็รู้เนาะรู้ยังไงก็รู้อยู่ในใจตัวเองไงนะครับรู้อยู่ในใจตนเองสุดท้ายครับพ่อของครูพงศ์ครูผู้ชายคนเดียวที่ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้เพราะเป็นครูฝ่ายปกครองเขาแค้นครูนี้ด้วยหรือเปล่าผมเลยตามข่าวบอกเห็นเดินบอกนักเรียนทุกห้องเลยเธอปิดประตูกันนะปิดประตูกันหน่อยปิดประตูกันหน่อยอันตรายแต่แล้วเขาก็ต้องมาสูญเสียชีวิตนะครับพ่อของครูพงศ์เหยื่อกราดยิงในโรงที่โรงเรียนเทพศรินทร์ก็บอกว่าครูกิติพงศ์สมรัตหรือครูพงศ์รองผอ.ฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศรินทร์มีลูกทั้ง3คนนะครับล่าสุดในวิทยาปะเสละกลังสธ.เทศบาลตำบลกันทรมซึ่งเป็นพี่เขยของครูพงศ์ผู้เสียชีวิตบอกว่าวันนี้ทางพ่อและครอบครัวของครูพงศ์ได้ตัดใจขายวัวยกคอกหนึ่งทั้งหมด12ตัวเพราะทางพ่อและครอบครัวหมดกำลังที่จะเลี้ยงวัวต่อหลังจากสูญเสียครูพงศ์ไปนะครับลูกยังไม่รู้เลยพ่อเสียชีวิตนะครับครอบครัวจะขายวัวทั้ง12ตัวในราคา 300,000 กว่าบาทพอครอบครัวต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวทางพ่อของครูพงศ์จึงไม่มีกำลังจะเลี้ยงวัวต่อไปขายในราคาถูกๆไปในราคา 230,000 บาททางครอบครัวต้องการให้พ่อพักผ่อนทางครอบครัวเห็นว่าพ่อครูพงศ์คงโศกเศร้าเสียใจและเหนื่อยกับการสูญเสียลูกชายคนเดียวในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับศพครูพงศ์จะเดินทางกลับบ้านเกิดในเย็นวันนี้นะครับและมีพระราชทานเพลิงศพที่ไหนเนี่ยลงไหมเนี่ยที่วัดบ้านกันทรมน้อยตำบลกันทรมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับเอาขอให้ดวงวิญญาณครูพงศ์จงไปสู่สุคติภพสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเป็นฝ่ายปกครองเลยผมนึกถึงพรรคพวกผมฝ่ายปกครองนี่นักเรียนส่วนใหญ่มันใช่ทั้งนั้นแหละครับเอาละครับรับหมดเวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอในช่วงต่อไป
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
6: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ
4: สิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
12: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามิน
7: ช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ให้ฟังกันสามเพลงรวดบันนี้ฉันรักแล้วก็บทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนุกก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการอยากฟังเพลงอะไรขอมาผมก็ทยอยจัดให้แล้วกันขอปุ๊บจัดปั๊บคงไม่ได้คนฟังผมไม่นึกเลยว่าจัดครึ่งชั่วโมงจะมีคนฟังเยอะขอมาเป็น10เพลงคือ10คนคนละเพลงคนละเพลงก็เปิดไม่หมดแล้วครับขอบพระคุณกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยทางด้านของ Enzyme by Anectra ไปโอครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันครับตอนนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ1ขวดแถมทานโทษซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เรื่องซื้อ Enzyme by Anectra ไปโอ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องครับวิทยุทรานซิสเตอร์เอาไปฟังข่าวกันเนาะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากใครก็แจ้งผลการรับฟังมาก็ขอบคุณไม่น้อยเมื่อได้วิทยุไปนะครับส่วนใครเยี่ยมไม่ได้ก็ใจเย็นนิดนึงครับทยอยส่งให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมยังให้คนส่งเขาทำงานเลยนะครับก็อยากให้ทยอยส่งไปให้ถึงมือให้เร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณครับกับ AND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ยังมีเอนไซม์เป็นส่วนผสมด้วยนะครับรับประทานได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งบำรุงสายตาซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่สนใจจะชุดเล็กชุดใหญ่ก็เลือกโทรศัพท์มาหาเราเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายAND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายๆครับสร้างรากผมให้แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งทางด้านของรังแคก็จะหมดไปแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะค่อยๆละลายเชื้อราบนหนังศีรษะก็ทำให้ผิวหนังของคุณปกติกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเผลอหัวใจครับจากน้องนวรัตน์พันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์ละครครับ

0: าวิธีตรงมันได
1: ้ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
5: ้ก็ซื้อตู้ผาพี่โปไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
6: ครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก็ได้เลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายอยู่ในช่วงของการแถมก็อยู่ตอนนี้นะครับผู้ผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ทางด้านของสมุนไพรดีไทยก็ซื้อ2ขวดแถมผู้ผา1ห่อใหญ่นะครับสนใจก็

็สอบถามที่0817805575ครับ0817805575พร้อมทั้งจะก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมก่อสร้างกุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับบริษัทก่อสร้างชื่อว่าไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับประสบการณ์มีวิศวกรประจำหรือจะรีโนเวทบ้านก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับ0817805575ครับเห็นที่ต้องล่ำลากันนะครับงานเพลงจบไม่จบก็แล้วแต่เวลาละกันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับจากตะวันพันธุ์ผลครับกับช่วงเวลาของความสุขเสียงเพลงครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟัง

0: ะคะมีความเคลื่อนไหวรอบวันที่เกิดขึ้นมาฝากกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ยังคงสร้างความตระหนกตกใจให้กับสังคมค่ะแล้วก็นำมาสู่ความสูญเสียความโศกเศร้าของหลายครอบครัวเรื่องทางคดีนะคะตำรวจยังไม่มีข้อสรุปใดๆแต่ก็ยังมีการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้แถลงกันที่สภ.ปลายบางนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้ว่าหลายสื่อหลายสำนักเองจะรายงานว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตไปที่9รายแล้วเพราะว่ามีน้องอายุ12ปีที่อาการบาดเจ็บสาหัสได้เสียชีวิตเพิ่มแต่ว่าช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันตัวเลขเดิมที่8รายนะคะและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ทุกครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชน7รายจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้งครูบุคลากรของโรงเรียนรวมไปถึงปู่แล้วก็ย่าผู้ก่อเหตุไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: กลับมาขอข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูความคืบหน้าเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขสรุปตัวเลขผู้ประสบเหตุยังคงยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่8คนเช่นเดิมนะคะส่วน1คนที่มีข่าวว่าเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ยืนยันว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะก็เป็นการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดที่ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้โดยเฉพาะกรณีของเด็กหญิงอายุ12ขวบค่ะตอนนี้ยืนยันว่าติดต่อญาติได้แล้วนะคะแต่ว่าอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่เสียชีวิตค่ะข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือว่า EOC จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วง10โมงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตที่8คนก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ธุรการเลขาหน้าห้องผู้บริหารครูแนะแนวครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูสอนวิชาภาษาไทยเด็กชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุคุณปู่แล้วก็คุณย่าส่วนผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลแบ่งเป็นอาการสาหัสตอนนี้อยู่ที่10คนนะคะกระจายตัวไปรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนผู้บาดเจ็บเคสสีเหลืองค่ะหรือว่าบาดเจ็บปานกลางมีอยู่5คนต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เหลือแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีการโพสต์ในโซเชียลนะคะเพื่อขอให้คนที่มาช่วยการบริจาคเลือดเพื่อสำรองเอาไว้ในการรักษาเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะโพสต์ข้อความระบุว่ามีการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวตามที่ขอเบิกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอก็เลยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตสำรองคงคลังค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือว่าตามหน่วยที่รับบริจาคโลหิตประจำปีก็ได้ทั้ง8แห่งนะคะทีนี้เข้าไปตรวจสอบในเพจของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้ถ้าใครอยากไปบริจาคนะคะว่าเขาเปิดรับที่ไหนมีเงื่อนไขยังไงบ้างขณะที่การตรวจสอบไปที่หน้าของเพจโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้ปรากฏว่าทางโรงเรียนนะคะเขาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจน้องนักเรียนหญิงอายุ12ปีนักเรียนชั้นม.1ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าน้องเสียชีวิตนะคะโดยในโพสต์ระบุว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ครอบครัวขอให้ผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียในรายที่9ของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่บางกรวยนนทบุรีเช้าวันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่โรงเรียนทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพนะคะและญาติก็ใช้เวลาในการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแค่ประมาณ10นาทีก็เดินทางกลับเลยส่วนที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าของโรงเรียนพบว่ามีการนำช่อดอกไม้สีขาวมาวางเพื่อความการแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็เป็นการอาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณครูสำหรับการจัดงานศพค่ะมีการจัดงานศพให้กับครูที่จากไปซึ่งรายงานก็บอกว่าบรรยากาศที่วัดตโนดที่ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของครูหมวยหรือว่านางสาวที่วาพรวานิชปรากฏว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวเดินทางมาที่วัดตโนดกันเยอะมากค่ะมาร่วมอาลัยต่อการจากไปของคุณครูหมวยแล้วก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีรับร่างครูหมวยแล้วก็มีการเคลื่อนร่างมาถึงวัดช่วงบ่ายของวันนี้นะคะซึ่งพิธีน้ำหลวงอาบศพไปจัดการไปเมื่อวันที่เวลาประมาณ 17:00 นท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆคุณครูนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนครูพงค่ะหรือว่านายกิตติพงสมรัตรองผอ.ฝ่ายปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะก็มีรายงานว่าร่างของครูพงจะเดินทางถึงบ้านเกิดในช่วงค่ำวันนี้แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศที่บ้านที่ตำบลที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวนิชยาอายุ42ปีท่านนี้เป็นน้องสาวของครูพงนะคะบอกว่าทราบข่าวพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตเวลาสักประมาณ10โมงเมื่อวานจากภรรยาของพี่ชายโดยทราบว่าขณะเกิดเหตุพี่ชายอยู่ในห้องฉีดวัคซีนพอได้ยินเสียงปืนค่ะก็วิ่งออกมาดูที่เกิดเหตุเพื่อปกป้องเด็กจึงทำให้ตัวเองถูกลูกกระสุนปืนเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กชายก่อเหตุขอไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขอพูดแค่ความดีของพี่ชายที่ทำหน้าที่ได้ดีจนถึงวินาทีสุดท้ายมีรายงานว่าพ่อของคุณครูอะค่ะหลังทราบข่าวถึงกับทรุดเลยหมดแรงเพราะว่าครูพงเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวค่ะฝากฝั่งของเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการโพสต์ภาพบุคลากรโรงเรียนทั้ง5คนนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปก็เป็นภาพของนายกิตติพงสมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพรังครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้อความระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งแม้กายจากไปแต่คุณงามความดีและหัวใจแห่งความเป็นครูจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปขอให้การเดินทางสู่สัมปรายภพเปรี่ยมไปด้วยความสงบชั่วนิรันดร์ส่วนครอบครัวของนักเรียนที่ก่อเหตุค่ะวันนี้เองทางพ่อแล้วก็ญาติๆได้จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงคุณปู่คุณย่าในคราวเดียวกันนะคะที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองกำหนดการสวด3คืนแล้วก็ชาปนกิจในวันอังคารที่11สิงหาคมค่ะ ส่วนความคืบหน้าทางคดีหลายคนติดตามนะคะวันนี้ตำรวจได้เชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็มีทั้งคุณครูนักเรียนส่วนพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุสอบปากคำไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าก็จะต้องดูค่ะว่ามีการเชิญมาให้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าส่วนที่มีข่าวออกมาว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุมีปัญหาที่โรงเรียนเพื่อนครอบครัวหรือว่าติดเกมต่างๆนานาก็จะนำข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะตำรวจภูธรภาค1จะสรุปสำนวนสรุปความชัดเจนของคดีที่สภ.ปลายบางซึ่งก็เป็นพื้นที่เกิดเหตุคาดการณ์กันว่าน่าจะมีข้อสรุปถึงแรงกดดันที่มีส่วนทำให้เด็กตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะส่วนกรณีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กเคยฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนไหมทีมสืบสวนเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกับสนามยิงปืนต่างๆในพื้นที่บางกลวยบางบัวทองแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะส่วนผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนทั้งหมดในจำนวนนี้6คนถูกยิงคนละ1นัดอีก2คนมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับค่ะลักษณะบาดแผลส่วนใหญ่พบบริเวณอวัยวะสำคัญก็คือศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางคนมีบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยนะคะส่วนเด็กชายวัย14ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะผลชันสูตรพบว่าถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะด้านขวา1นัดกระสุนทะลุออกจากร่างกายค่ะและไม่พบหัวกระสุนตกค้างขณะที่ไปพบขม่าวดินปืนบริเวณบาดแผลมันก็สอดคล้องกับการยิงในระยะใกล้กับผิวหนังขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายนะคะกรณีที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเด็ก14ปีถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมหรือเปล่าทำไมน้องถึงเสียชีวิตแพทย์นิติเวชยืนยันนะคะผลชันสูตรเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนส่วนจะเข้าข่ายวิสามัญฆาตกรรมหรือเปล่าต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานอื่นๆก่อนสรุปข้อเท็จจริงขณะที่ผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชค่ะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนทั้งหมดในจำนวนนี้6คนถูกยิงคนละ1นัดอีก2คนมีบาดแผลจากกระสุนปืน3และ4นัดตามลำดับก็อย่างที่บอกไปลักษณะส่วนใหญ่ก็ถูกจุดสำคัญนะคะหน้าอกแล้วก็ศีรษะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้เรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะความคืบหน้าเรื่องพนักงานสอบสวนตอนนี้เขาจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆและจะมีการสรุปสำนวนคดีสรุปสำนวนข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าค่ะไปดูความคืบหน้าการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมีคำยืนยันค่ะว่าใช้ใน2โครงการแน่ๆก็คือ Solar Roof แล้วก็รถสาธารณะแบบ EV ส่วนโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2แล้วก็ไทยเที่ยวไทย Plus จะมีโอกาสได้ใช้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันค่ะ
9: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: จาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูกรณีของเงินกู้2แสนล้านบาทกันหน่อยนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการใช้เงินในพรก.กู้เงิน4แสนล้านในส่วนที่เหลืออีก2แสนล้านค่ะจะมีการจัดสรรลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณอย่างไรเพราะว่าขนาดนี้มีการขอโครงการเข้ามาเยอะมากทั้งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะที่แน่ๆ 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยต้องนำไปใช้ในเรื่องที่สำคัญก่อนซึ่งส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อประชาชนเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่างบประมาณที่ใช้ในโครงการในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทก็จะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องของสินเชื่อทีนี้จะมีการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลอยากทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็น EV ใน7กลุ่มค่ะโดยรถเหล่านี้จะมีการใช้งานคือยาวนานมามากๆแล้วเราจะเห็นแล้วว่ารถเมย์แดงรถเมย์ล้อเนี่ยมันมีอยู่นานละอยากจะมีการเปลี่ยนผ่านในกลุ่มนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดแล้วก็งบประมาณนะคะส่วนกรณีที่มีการหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Graf Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์ซึ่งมาขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็เป็นการพัฒนาระบบ AI ที่คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบค่ะส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าสูงขึ้นประมาณ 68% ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคำว่าพลัสเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ร้านค้าเก่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็หลังจากนี้จะพูดคุยกับประชาชนแล้วก็ร้านค้าเพื่อนำมาต่อยอดนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้ามันต้องต่อโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเฟส2เพิ่มเติมจะใช้เงินในส่วนเนี้ยสักประมาณ 200,000 ล้านที่เหลืออยู่ด้านหลังเนี่ยได้ไหมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนได้ไหมเพราะว่าประชาชนอยากจะเรียกร้องโครงการนี้มากกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณเอกนิติบอกว่าในทางกฎหมายใช้ได้แต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะอยากจะเอาไว้ใช้ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานก่อนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะหมดโครงการในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะต่อให้ในเฟส2ไม้อันนี้ต้องพิจารณาก่อนค่ะขณะที่งบประมาณอีก 200,000 ล้านแรกที่ใช้ไปแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะเงินกู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเงินก้อนเนี้ยกู้มาทั้งหมด 400,000 ล้านบาท 200,000 ล้านบาทแรกใช้ในโครงการไทยพลัสแล้วก็อีกหลายโครงการที่สำคัญตอนนี้ 200,000 ล้านบาทแรกเหลืออยู่ 40,000 ล้านบาทมารวมกับ 200,000 บาทหลังก็จะเหลืออยู่ 240,000 ล้านบาทหลายคนอยากให้เปิดไทยพลัสเฟส2แต่คุณเอกนิติบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวพิจารณาเพราะอยากใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่ารวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยเปลี่ยนรถไฟฟ้ารถขนส่งสาธารณะรถเมล์ร้อนให้เป็น EVเดี๋ยวอันนี้รอก่อนนะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้ประเมินสถานการณ์ว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจะต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายที่สุด ส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งว่าจะของบประมาณจากพรก.กู้เงินเอาไปใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก่อนหน้านี้สมัยนายกลุงตู่แล้วก็จะมีโครงการไทยเที่ยวไทยแต่อันเนี้ยจะเอามาปรับใหม่เพิ่มคำว่า plus เข้าไปจะเป็นไทยเที่ยวไทย plus นะคะโครงการนี้จะใช้งบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาททีนี้คุณเอกนิติมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะแล้วก็ได้ให้นโยบายไปละว่าจะต้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆแต่ก็ยอมรับว่าจะมีจำนวนเงินพอเหลือแต่ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์อันเนี้ยก็เลยต้องคุยกันก่อนว่ามันต้องยังไงส่วนกรณีที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกู้เพราะว่าหากสถานการณ์เศรษฐกิจมันดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวคุณเอกนิติก็ตอบเหมือนเดิมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้เงินทั้งหมดทั้งมวลที่เหลืออยู่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ในโครงการอะไรไปกันที่แม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยมีรายงานล่าสุดนะคะว่าสะพานสู่ตองเป้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของแม่ฮ่องสอนยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะแล้วก็พังลงมาอีกแล้วจากแรงของน้ำน้ำป่าระรอกเนี้ยมันเป็นน้ำป่าระรอกใหม่พัดเข้ามาแรงของน้ำมันทำให้สะพานสู่ตองเป้พังลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะคือเมื่อคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักแล้วหนักต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงอะค่ะน้ำป่าก็ไหลหลากลงมาจากพื้นที่สูงชันลงสู่ลำน้ำแม่สง่าท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบหมดเลยค่ะก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวแล้วก็พัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มอีก1จุดตอนนี้มีรายงานนะคะว่าอำเภอปายน้ำในแม่น้ำปายทะลักจุดวิกฤตแล้วค่ะส่วนที่บ้านแม่สุยะที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจุดที่เกิดคอสะพานทรุดตัวจากความแรงของน้ำยังต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเปิดใช้ทางได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเนื่องจากว่าดินยังทรุดแล้วก็เมื่อคืนนะคะยังมีรถบรรทุกติดหล่มขณะที่ฝนก็ยังตกต่อเนื่องค่ะเกรงว่าดินอาจจะทรุดมาเพิ่มส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการออกประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดพื้นที่ภาคกลางปทุมนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะระหว่าง 10-17 สิงหาคมนี้ก็ช่วงนี้ฝนเยอะคุณผู้ฟังคะฝนเยอะแล้วมันมาพร้อมกับน้ำป่าด้วยหลายพื้นที่ที่อยู่ติดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังนะคะขยับมาดูเรื่องของฮลุนโซโล่ค่ะเมื่อวานนี้ญาติก็รับร่างนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วแต่ว่ายังมีคนพูดถึงความน่ารักความมีน้ำใจของน้องนะคะที่ช่วยเหลือสังคมแม่ค้าร้านส้มตำที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบอกว่าตัวเองเห็นน้องหลุนน่ะมาตั้งแต่เด็กน้องมีฐานะยากจนแต่เป็นคนอารมณ์ดีมีน้ำใจมีความมุมานะจนสามารถเข้าไปเรียนในกรุงเทพได้ทุกครั้งที่น้องกลับมาบ้านที่อำเภอสมเด็จนะคะน้องมักจะมาเลี้ยงกับข้าวเด็กๆในชุมชนบางครั้งซื้อลาบเนื้อก้อยเนื้อหมูกระทะมากินร่วมกับญาติพี่น้องแล้วก็เด็กๆในชุมชนอยู่บ่อยครั้งและครั้งล่าสุดก่อนที่น้องจะเดินทางไปจอร์เจียประมาณ3วันน้องก็พาคุณย่ามาอุดหนุนไก่ย่างแล้วก็ตำป่าที่ร้านนะคะก็ไม่นึกว่าจะเป็นครกสุดท้ายที่ได้ขายให้กับน้องเสียดายที่คนดีมีคุณภาพแบบนี้ด่วนจากไปเพราะว่าน้องก็เป็นเยาวชนที่น่าชื่นชมค่ะและฮาลุนเองกำลังวางรากฐานให้กับเด็กในชุมชนได้มีวิชาติดตัวเพราะว่าหลุนกำลังสอนตัดต่อวิดีโอสอนทำคลิปวิดีโอให้กับเด็กๆในชุมชนให้น้องๆเขาเดินตามรอยตัวเองได้มีอาชีพมีความสามารถติดตัวแต่ว่าทุกอย่างต้องชะงักเพราะว่าหลุนจากไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องกรณีเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านถนนสามเสนเขาอ้างว่าเป็นลูกของสจ.แล้วก็ไปรุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนค่ะมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยนะคะต่อมาทางโรงเรียนออกแถลงการคุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เองตำรวจนครบาล นะคะโดยพนักงานสอบสวนสน. สามเสนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเยาวชนคนดังกล่าวค่ะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็นำตัวกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายเพื่อนนี่แหละมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยใช่ไหมคะนำบุคคลเหล่านี้ส่งศาลเยาวชนค่ะซึ่งส่งที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนนี้มีสหวิชาชีพร่วมในกระบวนการด้วยค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะมาอัปเดตกันต่อนะคะ คุณผู้ฟังมีข่าวที่เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมอีกเรื่องนึงที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ดูแลเพราะว่ากรณีเด็กหญิงวัย17ปีพ่อแม่เขาถูกจับกุมในคดียาเสพติดต่อมาน้าสาวที่มีลูกวัยแค่2ขวบก็ถูกจับไปอีกคนนึงส่งผลให้เด็กหญิงวัย17ปีคนนี้ค่ะกลายเป็นเสาหลักต้องเลี้ยงน้อง2ขวบอยู่กันตามลำพังบ้านตอนนี้ถูกตัดไฟเรียบร้อยนะคะรายได้ก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านไปแจ้งที่อำเภอค่ะบอกว่ามีเด็ก2พี่น้องเนี้ยต้องอยู่ตามลำพังภายในบ้านที่สุดโทมไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีที่นอนน้องวัย17ปีต้องรับจ้างจัดผักอยู่ที่ร้านบะหมี่เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงน้องแต่ก็ไม่พอกินบางวันจูงน้องไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านนะคะทางอำเภอส่งคนไปตรวจสอบพบว่าพ่อแม่ของเด็กวัย17ปีถูกจับในคดียาเสพติดจับไปเมื่อ3เดือนก่อนส่วนน้าสาวถูกจับในคดียาเสพติดอีกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกันทั้งหมดเลยทิ้งน้องวัย2ขวบให้เลี้ยงอะค่ะคือเด็ก17ปีเลี้ยงเด็ก2ขวบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ฟังขนาดมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยนะคะยังว่ายากละอันนี้น้องเลี้ยงเพียงลำพังต้องหาเงินด้วยปู่กับย่าก็เสียชีวิตไปแล้วทางอำเภอตอนนี้เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการประสานการไฟฟ้าให้เร่งต่อกระแสไฟนะคะเพื่อให้มีไฟส่องสว่างแล้วก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้บรรเทาความเดือดร้อนของเด็กทั้งสองคนก่อนจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าค่ะไม่ได้ลงตอนนี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านู้นถึงจะลงพื้นที่เพื่อประสานสภาพความเป็นอยู่ประเมินดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงวางแนวทางช่วยเหลือของเด็กทั้งสองคนอย่างเป็นระบบพอนอกจากจะห่วงเรื่องสภาพความเป็นอยู่แล้วตอนนี้พี่สาววัย17ปีเขาเครียดมากเครียดสะสมจากพ่อแม่ถูกจับเนี่ยแหละสภาพของครอบครัวถือว่าอยู่ในภาวะเปราะบางมากๆนะคะสมาชิกครอบครัวหลายรายมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เข้าออกเรือนจำอยู่หลายครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่การศึกษาการคุ้มครองเด็กเนี่ยเขาก็จะดูแลอย่างเหมาะสมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการจะส่งลงไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็ก2ขวบจะต้องอยู่แบบนั้นกับเด็กวัย17ปีซึ่งไม่ใช่แม่ของเขาด้วยเนี่ยนะคะเด็กแล้วมีภาวะเครียดสะสมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็มันจะไม่ต้องกลายเป็นภาระสังคมอะนะคะเขาก็อยากจะมีการประเมินกันก่อนเพื่อที่จะดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่าจะให้น้องเนี่ยไปอยู่ยังไงบางคนก็บอกว่าเด็ก2ขวบจะไปอยู่ในสถานที่รับเลี้ยงได้ไหมของรัฐที่จะดูแลเพราะว่าเด็กวัย17ปีเองเนี่ยก็ต้องได้รับการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังมาตามต่อกันที่ศาลปกครองกลางค่ะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนายแพทย์สรณะที่ขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาฟันพ้นตำแหน่งประธานกสทช.นะคะบอกว่ายังไม่ได้รับความเสียหายคำร้องของคุณหมอก็คือการขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ 1/2569 แล้วก็ขอให้ทุเลาการบังคับทางปกครองและขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษาและขอให้ระงับการนำความกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปและขอให้ระงับการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกสทช.คนใหม่ทดแทนตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่สุดแล้วศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบคือจำหน่ายคดีเนี่ยออกจากสารระบบไปแล้วเมื่อวานนี้โดยศาลมีความเห็นว่าเมื่อกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา20ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งผลของคำสั่งของศาลปกครองดังกล่าวนะคะก็ทำให้คำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดในทางคดีไม่มีเหตุที่นายแพทย์สรณะจะกล่าวอ้างได้อีกว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่มีผลเป็นที่สุดและคำขอต่างๆที่ขอต่อศาลยอมไม่ได้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่กสทค่ะเขาประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกเลิกกลุ่มขออภัยยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2นะคะยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบได้นะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของกสทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะพบกับข่าวค่ำได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
5: ย่อโล กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถณเมรุหลวงหน้าพระปราสาทอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเกิดเมื่อวันที่22 มีนาคม 2476ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง10คนของนายทองอยู่และนางบุญรอดประสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งชีวิตการทำงานนายแพทย์ประเสริฐเริ่มต้นเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนเครือข่ายผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้านธุรกิจการบินก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวยส์รวมถึงธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลก่อตั้งบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดคาสติ้งจำกัดหรือสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งเช่นได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจริยธรรมสรรเสริญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปี2562จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นต้นด้วยคุณูปการต่างๆได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งได้แก่ประธมาภรณ์มงกุฎไทยประธมาภรณ์ช้างเผือกปฐมดิเรกคุณาภรณ์มหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีประสาททองโอสถมีบุตรและธิดารวม5คนนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุ93ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
โอกาสนี้นางโสนารีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพร้อมกันนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเรนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเสร็จแล้วในภายหลังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จขออภัยค่ะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,812 คน
ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวัชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณวัดอินทรวิหารเขตพระนครวัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอารามโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีภายในวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดพระเกศามาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรทั้งนี้วัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามอบสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณาธิการราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับทั้งยังรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติปัจจุบันมีนัก
เรียน80คนมีครูและบุคลากร13คนทั้งนี้โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันโอกาสนี้องคมนตรีให้คำแนะนำในการปรับเวลาเรียนเสริมให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านมามอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาองคมนตรีได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน76คนมีครูและบุคลากร9คนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือต่างๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026ช่วงบ่ายองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนปัจจุบันมีการจัดการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการควบคู่กับการจัดแต่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆให้นักเรียนในโรงเรียนได้ศึกษาทั้งยังจัดแสดงพระราชกรณียกิจเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้

16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยอัญชันองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสาเกตสีรูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสสีรูปพระพิธีธรรมที่สวดในงานพระราชพิธีมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งมาจากพระอารามหลวงต่างๆในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและระเบียบของงานหลวงรวมทั้งในอดีตพระอารามหลวงหลายแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังจึงสะดวกต่อการนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปพระอภิธรรมเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสภาวะธรรมและธรรมชาติของชีวิตโดยเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกและรูปรวมถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นและดับไปสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปพระพิธีธรรมจะใช้พัดประจำตำแหน่งเรียกว่าพัดพระพิธีธรรมเป็นพัดหน้านางสีด้ามมีสีแตกต่างกันได้แก่เหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละด้ามใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระพิธีธรรมและเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงหน้าที่เฉพาะในงานพระราชพิธีแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามทั้งนี้พระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัด
ปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10 รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนตคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปีตุลาธิราชรังสิตจำนวน8รูปสวดพระภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสมาคมสตรีไทยในออสเตรนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Double Rich International จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิทยาอุตสาหะเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายทรงนำความรู้สู่การ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรฉกราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงความปลอดภัยประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
18: พลเอกพนาแคปปอดถูกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปาการและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์ภาพรวมการควบคุมพื้นที่และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบและประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเชื่อมโยงในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและการค้ามนุษย์โดยยึดหลักกฎหมายและมนุษยธรรมควบคู่กับการดูแลสิทธิสวัสดิการความพร้อมและความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยและดูแลประชาชนตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพวิริยะจันทรารายงาน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนมิใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยสำหรับความเสียหายต่อโบราณสถานโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งการนำโบราณสถานมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารในลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อสถานะความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งก่อภัยคุกคามฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยับยั้งโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและพยายามจำกัดความเสียหายต่อโบราณสถานที่เหลือให้เหลือน้อยที่สุดส่วนตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเป็นเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความเชิงป้องกันมิใช่การสร้างสถานการณ์หรือยกระดับความขัดแย้งตามที่กล่าวอ้างแต่ภาพและหลักฐานความเสียหายต่อชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนไทยอันเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายกัมพูชาเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจลบล้างได้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อการบิดเบือนข้อมูลหรือการกล่าวย้ำข้อกล่าวหาเดิมๆซ้ำๆเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและประชาคมระหว่างประเทศย่อมมีวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลและหลักฐานจากทุกฝ่ายและสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงและสิ่งใดเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและปิดท้ายที่กองกำลังผาเมืองปะทะคาราวานขนยาเสพติดชายแดนเชียงรายคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
19: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองนำกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามเวียงแก้วริมแม่น้ำโขง บ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานขนยาม
20: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
21: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
22: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตยอดรักสลักใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จนเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับหลายท่านฟังเพลงนี้และทำให้ระลึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็สงสารยอดรักสลักใจนะครับยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปทั่วทั้งประเทศเลยไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับยะเพียงยะยาครับสุภสิทธิ์มาเจอยะเพียงยะยานะครับ3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้เหมือนกับทุกๆคืนนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี่มาฝากกันนะครับยายเพียงยะยาครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับก็คือสุดยอดสุนทรไพบรมกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฝากโอสถและก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจะเต็ม24ชนิดผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับและท่านก็สอบถามสุภสิทธิ์ว่าทำไมเดี๋ยวนี้สิงแคบสิงแห้งก็หลายท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะนักจัดรายการเนาะซึ่งสนิทชิดเชื้อกับดีเจสุภสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองฮะก็บอกสุภสิทธิ์นะว่าจะนอนนี่ก็ดึกฮะแล้วก็ตื่นเร็วฮะทำให้ซุ้มเสียงอาจจะแหบใจแห้งและก็เป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นว่านะครับก็อย่านะซีเรียสเนาะก็จากการใช้เสียงเยอะจากการพักผ่อนน้อยแต่ว่าที่จริงสุภสิทธิ์ก็บอกพักผ่อนเพียงพอสำหรับสุภสิทธิ์นั่นแหละนะครับเป็นว่าซุ้มเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์ต้องการมาทักมาทายมาสื่อมาสารกับญาติเพียงญาติยานั่นเองนะครับถ้ารอให้เสียงดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดรายการกันพอดีฮะก็เป็นอันว่ายัดเพียงยัดยาครับนะบางช่วงเสียงอาจจะแจ๋วสายบางช่วงอาจจะแหบจะแห้งบ้างต้องขอประทานอภัยสำหรับยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วงนี้โปรแรงนะสุภสิทธิ์ได้รับการชมเชยจากยัดเพียงยัดยากับโปรโมชั่นของวิสอนเนี่ยดูแลดวงตาพอ3แถม1 4กล่องจาก 2,700 บาทเหลือ 2,500 บาทยายเพียงยะยาซึ่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าเอาบ้างลดบ้าง บอกว่าระยะทางสั้นๆในระยะเวลาสั้นๆคือถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยบอกก็ยังดีสุภสิทธิ์เป็นว่าดังนั้นยายเพียงยะยาครับโปรโมชั่นนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะวิสอน
3/1/4กอง 2,700 บาทบำรุงสายตานะครับและที่สำคัญย้ายเพียงย้ายทุกท่านเลยที่เอามาทานกันที่นำไปทานกันเนี่ยบอกว่าได้ผลไวให้ผลจริงสมคำร่ำลือสมคำโฆษณาแม้ว่าจะราคา 2,700 4กล่องก็ทานทานไปโดยตลอดและเป็นสินค้าที่ขายดีของสุภาษิตเลยทีเดียวนะครับถึงไม่ลดราคาก็ขายดีแต่ว่าสุภาษิตนั้นอยากท่านได้มีโอกาสได้ประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของท่านแม้ว่าจะลดเพียง200แต่ก็200นั้นก็มีค่ามากนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ซื้อกล่อง2กล่องนั้นยังราคาคงเดิมคือ900แต่มันคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วล่ะวิซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูงเห็นในตาเสื่อมเจ้าประสาทตาลุล็อกประวันคือตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นเด็กต้องทานวิซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนบอกว่าหลายท่านบอกทานแล้วหลับดีจังเลยสุภาษิต ทำให้ได้พักผ่อนสมองและก็ดวงตาของท่านนี่แหละนะครับบอกไม่เคยนอนหลับขนาดนี้มาก่อนนอนรวดเดียวเลยฮะเออสุภาษิตเดี๋ยวต้องเอามาทานด้วยที่จริงตาสุภาษิตก็ไม่เป็นอะไรมองชัดเจนดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตามีปัญหานั่นแหละก็เอามาทานแล้วก็ปรากฏว่าดีไม่ต้องเสียเงินฮะนัดทำ MRI ละนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเนี่ยในการตรวจระบบดวงตาเนี่ยขนาดเบิกได้เนี่ยต้องควักเงินเป็น 12,000 ฮะปรากฏว่ามาทานวิซอนตาดีขึ้นนะครับกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับส่งให้ฟรี2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ3กล่องแถม1กล่องจาก 2,700 เหลือเพียง 2,500 บาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะบริษัทเคนจิคุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับนะลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาปีที่10ละนะครับส่วนผสมนะสารสกัดนั้นยังคงเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทนชัยกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลที่กิดสลายใช้สารสเตียรอย

ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดเนี่ยสกัดคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่มากไปแล้วไม่น้อยไปขนาดพอดีพอดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวร่มสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบเปกวัดสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านกิโลเป็นล้านจริงๆล้าน100,000 บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วฮะมีเห็นลิ้นจื้อสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีบอกว่าส่วนผสมแพงๆทั้งนั้นแหละสุภสิทธิ์ใส่ครบไหมใส่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อย้ายผิงย้ายยาวไปทานแล้วจะได้ดีคงเดิมเพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยเป็นกาแฟผลิตมาเนี่ยยอดขายสูงมากถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยอดขายมันตกจะทำยังไงล่ะเพราะว่าย้ายผิงย้ายยาสัมผัสได้เพราะว่าไปทานแล้วมันดีจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมากฮะนะไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องฮะ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ไม่แพงเลยได้สารสกัดดีมีคุณภาพสูงฮะสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับมาตรฐานจริงๆกับกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย้อยจนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลายท่านบอกไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาหลายท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วดูมันซุบมันซีดมันโสมไปนะเอากลับมาดื่มเหมือนเดิมเถอะให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองกับกาแฟเทนชัยกาแฟนะครับแล้วก็สูตร1สูตร2อย่าลืมนะสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นสรรพคุณในบำรุงธาตุนะครับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะบรรเทาอาการดูแลร่างกายขับเสมหะด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับพรมเพศชิงให้เกิดความสมดุลแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งหญิงทั้งชายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะมาทานเลยรีบมาทานแล้วก็ท่านหญิงฮะเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกสำหรับท่านหญิงเนี่ยไว้หมดประจำเดือนด้วยเนี่ยมันวุบวับตามร่างกายและจิตใจฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันวุบวับที่เคยผ่องใสก็กลับมาหิวเฉาเนี่ยมาทานเลยนะครับเลยถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกดดันไขมันไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลรับยาคุณหมอมาทานมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลวิชั่นกระปุกสีแดงสูตรหนึ่งเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเอาใช้รักษาการผมแห้งแรงน้อยปวดเมื่อยตามเส้นท้องผูกอาการปวดเสียดในอกในท้องเรียกว่ากระสายก่อนประกอบด้วยสุนไพรฤทธิ์ร้อนขับลมไม่ว่าจะเป็นตรีกระตุกรากเจตมูลเพลิงแดงสขานขิงดีปรีเถาวันเปลี่ยงนะครับเขาเรียกว่ายากระใสเส้นบำรุงธาตุแก้ตัวสั่นและลดอาการปวดแล้วก็อาการตึงเส้นนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมด้วยนะครับซึ่งมีหัสคุณแก่นแสมสารรากส้มกุ้งสมอวิเพกสมอไทยเทียนดำเทียนขาวแล้วก็มีลูกและดอกจันทร์การภูนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับนะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เกาลูมาตอยเนี่ยผลจากดีปรีเงาขิงรากชาภูแล้วก็เถาสคานรากเจตมูลเพลิงเถาโคครานเถาวันเปลี่ยงมีครบฮะนะในสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมันดีฮะหลายท่านบอกว่าฉับเรื่องมือปลายเท้ากินข้าว

เขาไม่ได้นอนไม่หลับไปสวดกระปิดกระปอยผืนหนังสีเหลืองอุ้ยไปผมไปสุดสุดเกินเนี่ยทานเลยสุดสองเนี่ยก้าวขาไม่ขึ้นไปได้ไม่ได้เลยทำเป็นเการุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกทานสุดสองรุ่งฝ่าโอสดสามแคปซูลก่อนหาเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะทานก่อนหาเช้าเย็นนะสามแคปซูลก่อนหาเช้าสามแคปซูลก่อนหาเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทถ้าเป็นหนักแล้วทานสองส่วนรวมกันนะครับสองสูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ขึ้นบันไดไม่ได้ทานสองสูตรร่วมกันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเนี่ยหลายท่านนอนไปผักเป็นปลาเลยนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทานทั้งสองสูตรครับกระปุกละ350 บาททั้งสองสูตรสองกระปุก700สามกระปุก1,400กระปุก1,400 บาทแถมให้สองกระปุกส่งให้ฟรี4 แถม 2 6กระปุก1,400 บาทตกกระปุกละ233 บาทเท่านั้นอยากได้อะไรมากน้อยเราส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนก็โอนมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกวันทั้งวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพาะๆกันเลยครับข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณอีกสักครู่ตชด.ขอร้องเพชรโพธารามและก็แต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกทะลุเรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะติดตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็สั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ก็มาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภติดอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฉ่อยนึกเอาทีมงานนายโยงนพลนนงปิดเบรกในชั่วโมงแรกรอสัญญาใจงดรังสีมันไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพัก
7: อ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชน7รายจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุการณ์ยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันที่10ถึง17สิงหาคมเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงประสานงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานีที่อำเภอเมืองอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อและกรุงเทพมหานครยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และกรมการขนส่งทหารเรือได้จัดกำลังพลจำนวน66นายประกอบด้วยนักเรียนจ่าพักนาวินเหล่าทหารขนส่งและนักเรียนหลักสูตรพลขับรถร่วมบริจาคโลหิตเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภาษิตก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสื่ออีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันธุ์พูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาเพียงยาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2โรงฟ้าสดสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2โรงฟ้าโอสถแล้วก็กาแฟเทียนแฉกกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยช่วงนี้โปรแรงนะวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่องจาก 2,700 ถึง 2จาก 2,700 เหลือ 2,500 บาทนะครับบอกว่าโปรนี้มีถึงวันที่5

มิถุนายน2569เหลือไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินกันไป200นะถ้าท่านฟังซื้อกล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่าเดิมนะครับ1กล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมถ้าเกิด2กล่องเนี่ย 1,800 บาทไปแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่ม700อ่ะก็จะได้ถึง4กล่องนะย้ายเพียงยาครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีย้อนหลังนะคือว่ามีจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งสุภสิทธิ์จัดโปรโมชั่นตรงนี้เพื่อเป็นการตอบแทนย้ายเพียงยาทุกท่านนะครับบอกก่อนจะบอกสรรพคุณก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีข่าวสารมาฝากหลายท่านบอกว่าข่าวเมื่อตอนกลางวันนะเขาบอกว่าเกิดเสียงปืนดังใกล้กับทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำรวจตรึงกำลังแน่นเลยเจ้าหน้าที่นะตรึงกำลังนั่นนะมีผู้ถูกยิง2รายเมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาวทำให้เจ้าที่ระดมกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่รักเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยประธานาธิบดีทำอยู่ในทำเนียบขณะเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นมีผู้ถูกยิง2รายนะครับข่าวสารก็คือว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจและก็ฝ่ายรักษาความมั่นคงระดมกำลังเข้าปิดล้อมทำเนียบขาวเมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีผู้ถูกยิง2รายจากการเผชิญหน้ากับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนตะวันตกเฉียงเหนือที่17โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระบุว่าเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบของหน่วยอารักขาเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับรายงานว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังยิงอาวุธปืนในตอนเกิดเหตุข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพำนักอยู่ในภายในทำเนียบขาวเนื่องจากเขากำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อเจรจาข้อตกลงกับประเทศอิหร่านหลังจากเกิดเสียงปืนตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดกั้นทางเข้าออกทำเนียบขาวทั้งหมดขณะที่กองกำลังพิทักษ์นาตูภูมิในเช่นนั้นกาดนะครับNational Guard กันไม่ให้นักข่าวเข้าไปขณะนี้ FBI ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสนับสนุนหน่วยอารักขาประธานาธิบดีในการรับมือกับเหตุยิงกันใกล้กับบริเวณทำเนียบขาวนะครับนี่คือนายแคสพาเทลผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะโพสต์ข้อความนี้นะครับด้านในเรดเอเดียนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนเกิดเหตุพอดีโดยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 20-25 นัดซึ่งตอนแรกฟังดูเหมือนเสียงจุดพลุแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงปืนจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีออกอย่างโอลมานผู้สื่อข่าวบริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือของทำเนียบขาวในเวลานั้นนะเขาบอกว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้รีบวิ่งหนีและเข้าไปในเข้าไปหลบภายในห้องแถลงข่าวโดยเซลิน่าหวังสุภาษิตกระดูข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ABC News ซึ่งกำลังอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียในจังหวะที่เกิดเหตุยิงกันพอดีสามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ขณะที่เธอรีบหมอบลงกับพื้นด้านโฆษกของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความสั้นหรือ SMS ถึงสำนักงาน

ไว้ฮะคนเกลียดเป็นล้านเอานะข่าวสารตรงนี้นำมาฝากกันนะครับมาพูดถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดสุนภัยรุ้งกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระใสเส้นตรารุ้งฟ้าโอสดนะครับแล้วก็วิสอนดูแลดวงตากาแฟทินชัยกาแฟร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองแขกดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์กวัตตันอินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์จากเกาลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้พบขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสดณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งหวันดันโชคแขตาครีนครสวรรค์นะครับมีร้านจำหน่ายประมาณนี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะพูดจะคุยพร้อมจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจับบรรยายสรรพคุณเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่0836931999เนี่ยสูตรหนึ่งบนเรื่องการสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตรสองร่วมฝ่าโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยโปรสี่แถมสองนะโปรแรงเนี่ยสี่แถมสองหกกระปุก1,400 บาทนะครับวิสอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,500 บาทจาก 2,700 บาทโปรโมทวันที่5มิถุนายนนะ2569อีกไม่กี่วันแล้วส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนโทรมาที่0836931999ช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยวิซอน4กล่อง 2,500 นะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยาเอาเต็มโปรเลย4กล่องสำหรับวิสอนดูแลดวงตา2,500 บาทครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลังนกโพทองอ่างทองกาแฟทินชัยกาแฟ2กล่อง500บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องตำบล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสอน4กล่อง 2,500 บาทนะครับหลวงพี่พระธวัชชัยกุณฑลรัตน์วัดตาลันเหนือต้นตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยาวิสันสีกล่อง 2,500 บาทคุณพี่อุดมเจกะต้นน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสันสีกล่อง 2,500 บาทคุณเพียงนภารัตนาโพสันเจ้ารงทวิสิทธิ์ชันจวังทองวิสันสีกล่อง 2,500 และกาแฟ5กล่องทั้งหมด 3,500 ครับพี่สังคนบุญประเสริฐต้นแม่ลานนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กส่วนนาศูนย์โคกโขเท่าเพื่อเมืองสุพรรณบุรีกาแฟทินแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตคุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับตัวแทนประกันชื่อดังสุพรรณบุรีตะวันท่าพี่เลี้ยงเพื่อเมืองสุพรรณบุรีสูตร1สูตร2รวมกัน6กระปุก 1,400 บาทคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตะวันท่าสารามเพื่อเมืองลพบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตะวันคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแซงสระบุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณสุพันธ์ดีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พยนต์วรรณประกอบตนบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วโดนหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยัดยาครับอย่าได้อะไรอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าโทรเข้ามาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับไว้วางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเขาเรียกว่าตรงปกไม่โขกไม่จกตามีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารจัดเต็มล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเงินทองเป็นของมีค่านะครับซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ของญาติเพียงญาติยาครับสุภสิทธิ์เข้าใจ

0: ครับโทรมานะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดซึ่งทานวิสอนนะและจะมีคุณพี่มาลีคุณพี่ละอีฮิรันลุงสิซึ่งในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าจะทานคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2แต่สุภสิทธิ์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสุด1สุด2นะครับ
1: เธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจถึงเธอ
0: ฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่พงสะท้อนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวคาระรอท่านอยู่

0: เมื่อภาพดีนะครับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสนุกเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เราพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
2: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักการะยังไม่หมดครับผม
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
2: สองกล่องเหรอนะ
3: สองชุดสองชุด
2: สองชุดนี่คืออะไร
3: แปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
2: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
3: สั่งสองชุดจ้ะ
2: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
3: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
2: เหรออ๋ออ๋อ
3: แล
2: ้
3: วก็
2: ชุ
3: ดน
2: ึ
3: ง
2: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดปะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
3: ตาเป็นต้อจ้ะ
2: ต้ออะไรครับ
3: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
2: ครับผม
3: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
2: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
3: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
2: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
3: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
2: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
3: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
2: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
3: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
2: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ยังไม่เคยกินเลย
2: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
3: ไม่เคยกินเลย
2: ครับ
3: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
2: โอ้ขอบพระคุณจากสุขเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
3: ่ทับเจริญจ้ะ
2: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
3: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
2: 40หมู่8ตำบลครับ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
3: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
2: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบพระคุณอย่าง
3: มากเลยจ้ะ
2: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
3: สวัสดีจ้ะ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฟังสปอตกาแฟเทียนแฉกาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์วิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสูตร2นะครับยาเพียงยาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอะเรียกยากเนาะเอาสูตร1สูตร2อะสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ยาเพียงยาครับนะมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือเรื่องเรานะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเรานะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้มาว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชายกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบคือการเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรอบวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะ ไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
8: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแน่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัณฑ์บริการตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประกันชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทางไลน์สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหารป้าจุ๋มข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหารตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบวมงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลพมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถเสียงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวในอำเภอมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่

0: แถมให้ทุกเจ้าเลย
1: ใช่จะอยากจะได้เป็นปุ๋ยก็เอาไปกระสอบหนึ่ง
0: หรืออยากจะได้เม็ดฟูก็ได
1: ้เอาไปกล่องหนึ่งอยากจะได้ดึงรวงก็เอาไปกระปุกหนึ่ง
0: ได้เหมือนกัน
1: อยากจะได้วิทยุก็จัดไปให้หนึ่งเครื่อง
0: วิทยุทานซิสเตอร์เนี่ยนะ
1: วิทยุเปิดเพลงเบา
0: ๆ
1: แล้วฟังข่าวละของเราสองคนเนี่ยนะ
0: ช้างกับหมูนี่แหละ
1: ครับผมอาสาวเขาย้อยผมเปิดให้ฟังแล้วนะ
0: เพลงอะไรอ่ะนะ
1: เกยอดรักอ่ะสิ
0: โอ้สวัสดีคิดถึงนะสาวเขาย้อย
1: คิดถึงนะครับ
0: ไม่รู้เขาคิดถึงผมหรือเปล่า
1: เราไม่คิดถึงใครเราคิดถึงแค่ตัวเอง
0: โอ
1: ้สาวเขาย้อยยืนน้ำหมากย้อยเนี่ย
0: กินหมากเลยนะ
1: ไม่รู้เดาไว้ก่อนให้เขาโทรมาต่อว่าเราก่อนเชฟหมูป่าโมกสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มมาสั่งยาย่าบิงมาด้วยนะครับ
0: แม่ไปให้เขาหรือจะส่งไป
1: ส่งไปไม่ว่าปริมาณไม่ได้ค่าน้ำมันเนี่ย
0: โอ้
1: ทีนี้เจ๊หมูไม่ได้สั่งเยอะนะครับเขาเน้นส่งดีกว่าส่งเน้นให้เราส่งทางไปรษณีย์ทางขนส่งเอกชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านสุภชัยฟาร์มาซีนี้ก็สั่งยาบรรเทาลิสิดวงเข้ามา
0: ของไทยทิพย์เนี่ยนะ
1: แล้วก็สั่งดีแคร์เข้ามาดูแลสายตานะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดีแคร์แบบซอฟเยลเนี่ย
1: ครับพี่ปั้นสั่งไทยแคร์พัดไม่ใช่ขออภัยสั่งดีแคร์มา5กระปุกแต่ว่าแกเอาเป็นดีแคร์4กระปุกแถมเป็นโปรมิออยกระปุกหนึ่งนี่จากอุดัยเจริญนะจังหวัดสตูล
0: โอ
1: ้นะครับ
0: มาไกลเนี่ย
1: น่าจะถึงแล้วหรือถึงวันนี้แหละ
0: รอด้วยรอด้วย
1: นะครับป้าตายด้วยนะอยู่ตำบลเดียวกันนั่นแหละ
0: ป้าตายที่ไหนเนี่ย
1: อุดัยเจริญควรกาหลง
0: สวัสดีป้าตายคิดถึงนะป้าตายไม่รู้แกฟังอยู่หรือเปล่า
1: ฟังแต่ก็ไม่ยอมพูดภาษากลางกับเราอ่ะเพราะนั้นนะใครจะแหล่งตายกะหลุงจางแหล่งช้าช้า
0: ป้าตายผมอยากกินยานัดน่ะ
1: ยานัดไปลาดนัดไปซื้อยานัด
0: ยานัดนี่คือ
1: ยานัดก็คือนี่ไงแล้วสับปะรดไงเฮ้ยไปตลาดหน่อยไปซื้อสับปะรดมาหน่อยไปลาดนัดไปชื่อยานัด
0: นัดนะ
1: น้องเนเน่เขาพูดอยู่นะเนาะ
0: พูดน่ารักนะ
1: ครับผม
0: ภาษาใต้เนี่ย
1: อย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่เขาด้วยนะ
0: ตอนนี้กำลังจะโด่งดังใหญ่แล้ว
1: เป็นตัวแทนภาคใต้ของเรานี่แหละครับ
0: คนไทยไม่ต้องประโบทเลยไม่รัฐไม่ต้องประโบทเลย
1: เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ควักตังค์ควักตังค์ไม่ได้ควักตังค์นะแต่รู้สึกว่าจะช่วยเหลือในการเดินทางเนี่ย
0: ดีแล้วก็ช่วยเหลือกันไปเนี่ย
1: แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวก
0: ็
1: ช่วยเหลือด้วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์เลย
0: ทีนี้เขาก็เหมือนกับโปรโมทให้ประเทศไทยไปในตัว
1: ใช่ตอนนี้โปรโมทประเทศไทยไปในตัวโดยไม่ต้องลงทุนเลยรัฐนะก็มีเนเน่กับน้องลิซ่านี่ไง
0: ลิซ่า
1: น้องลิซ่าทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมด
0: ก็คนดังอะนะ
1: ข้าวเหนียวมะม่วงนี่โอ้โหขายดิบขายดีพอลิซ่ากินข้าวเหนียวมะม่วงลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นยืนกิน
0: ยืนกินที่นู่นนะ
1: ทางบุรีรัมย์อ่ะ
0: บุรีรัมย์มุน
1: ะบ้านน้องเขาใช่ไหมล่ะก็เป็นกระแสทำตามกันมาแต่แม่ค้านี่ขายลูกชิ้นนี่แม่จริง
0: ๆเป็นยังไงเยอะนะ
1: ไอ้เรากำลังยืนกินจิ้มลูกชิ้นจิ้มน้ำจิ้มจะกินลูกชิ้น
0: ว่าไง
1: เพ
0: ่
1: ระวังตีนนะ
0: ไอ้เราระวังตีนเน
1: ี่
0: ย
1: ใครวะไม่น้ำจิ้มมันจะหยดใส่หลังเท้าพี่ว่างั้น
0: เขาก็หวังดีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไป
0: นึกว่าเราคิดไปดี
1: นึกว่าหาเรื่องส
0: ิ
1: อ่ะหาลิเกโชเล่พงนรินทร์ติดต่อได้ที่
0: 0819244377
1: 0819244377
0: นี่แหละ
1: ต้องโชเล่พูดนะเบอร์
0: กันไป
1: จะซื้อหยุกซื้อยาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็โทรหาลุงช้างที่081-290-1691ครับผ
0: ม
1: ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะเมื่อวานเนี่ยเนาะประกาศหยุดเรียนเลยนะในวันที่10กับ14ก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วัน
0: ก็หยุดยาวแหละ
1: หลังจากเกิดยิงกันในโรงเรียนเนี่ยแหละ
0: น่าสงสารเนาะ
1: ครับประกาศหยุดก่อนไม่ได้แล้วทำใจกันหน่อยนะครับครูบาอาจารย์ก็มันต้องมาเสียชีวิตเนี่ย
0: เสียชีวิตเนี่ยเพราะเด็กลูกศิษย์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: สอนมายิงก็ตายเลย
1: ก็เลยหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนเมื่อวานนี้นะครับ
0: เมื่อวานนี่แหละ
1: อาศัยอำนาจมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2547ข้อ8วงเล็บ1
0: ระเบียบของการแก้ไขเนี่ยนะ
1: ครับ

0: เป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาว่าด้วยปีการศึกษ
1: า
0: การเปิดและปิดสถานศึกษาทั้งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เนี่ย
1: โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
0: ขอประกาศแจ้งหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างที่10ถึง
1: 14สิงหาคมเน
0: ี่
1: ย
0: นักเรียนทุกระดับชั้นครับหยุดเลยระหว่างหยุดเรียนก็ได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูก็มอบหมายไว้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาปฏิบัติงานที่พักอาศัยของตัวเองนะครับ
1: แม่มันจะเข้าใจอยู่เนี่ยนะ
0: เขาเรียกอะไรนะ work from home ใช่ไห
1: ม
0: ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนโรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17ครับ
1: 17เลยนะ
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าวันที่10 11ก
1: ็
0: 12ก็หยุดอยู่แล้วนี
1: ่วัน
0: 13 14ก็หยุดเลยก็ไปทำงานวันที่17
1: 12วันแม
0: ่ครับ
1: ไปวันจันทร์เลยนะ17สิงหาคม
0: ว
1: ัน
0: จันทร์เลยนะนางสารเด็กๆนะครับ
1: ทั้งเด็กทั้งครูทั้งปู่ทั้งย่าเนี่ย
0: ครับผม
1: ปู่ก็เลี้ยงมาจนโตนะ
0: โอ้
1: ตายเพราะหลานเนี่ย
0: ตายเพราะหลานเนี่ย
1: ไม่น่าเลี้ยงมันมาเลย
0: เอ้าเขาจะรู้เป็นอย่างเงี้ย
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: เออ
1: ตลอดใจอ
0: ย่าลืมดูแลสายตาด้วยนะครับ
1: อืม
0: ยาย่าบิงเนี่ยซื้อไปฝากปู่ฝากย่าฝากพ่อฝากแม่ก็บ้าง
1: นาน
0: เออหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ดีแคร์ก็แบบซอฟเจล
0: ดูแลสายตากันตั้งแต่วันนี้ก่อนที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้
1: สองกระปุกก็650บาท
0: ก็ต้องบอกว่ามันไม่รักสามารถรักษาต้อได้ทุกชนิดแหละครับเขาไปบำรุงและฟื้นฟูถ้าเป็นมากๆเป็นต้อหินต้อกระจกต้อเนื้ออะไรก็ต้อลมเนี่ยควรจะปรึกษาจากสุแพทย์
1: โอ้ต้องไปหาหมอแล้ว
0: ครับผมออกกลางแดดคนใส่แว่นตาดำใส่แว่นตาดำนะใส่แว่นกันแดดอะ
1: ใส่แว่น
0: หรืออยู่กลางลมก็ใส่แว่นกันลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีญาติชี้ว่าผู้ก่อเหตุที่ยิงในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เด็กก้าวร้าวนะ เป็นเด็กรักปู่รักย่ามาก
1: ช่วงเกิดเหตุเนี่ย
0: ไม่ได้ยินเสียงปืนครับ
1: ข้างบ้านไม่ได้ยิน
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเด็กม.3กราดยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร
1: ์นนทบุรี
0: เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6ราย
1: แล้วก็มีคนเจ็บ21ราย
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักของเด็ก
1: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะ
0: กลับพบว่าผู้เสียชีวิตในบ้านมีอีก2รายครับ
1: เขาผู้นั้นก็คือ
0: ปู่กับย่าของเด็กนะ
1: ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณห้องครัว
0: อันนี้คุณปู่นะส่วนคุณย่าถูกยิงในห้องนอนนะ
1: อ้าวย่าตายในห้องนอนเลย
0: เข้าใจว่าผู้ก่อเหตุลงมือก่อนจะเดินไปทางบ้านโรงเรียนนะ
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
0: ครับทีมนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปบ้านปู่บ้านย่าผู้ก่อเหตุ
1: ที่อำเภอบางบัวทองอ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: ภายในบ้านเนี่ย
0: ครับท่ามกลางความสนใจของชาวบ้าน
1: แล้วก็เครือญาติและคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะ
0: โดยลุงแดงซึ่งเป็นญาติสนิทกับผู้ตายเล่าว่า
1: ปกติเป็นยังไง
0: ก็จะไปมาหาสู่กันในเครือญาติมีบ้านอยู่ติดกันนี
1: ่แถวนี้ก็เป็นญาติกันหมดนะ
0: บ้านหลังนี้อยู่กัน3คนปู่ย่าแล้วก็หลานก็คือผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
1: แล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีสัญญาณใดๆ
0: ที่จะทำให้เห็นว่าเด็กที่ก่อเหตุมีสภาพจิตที่รุนแรงเขาไม่ใช่เด็กก้าวร้าวครับ
1: ไม่ใช่เด็กก้าวร้าว
0: เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละคนนี้นี่แหละน่ากลัว
1: แล้วออกไปไหนบ้างก็มีนะ
0: ออกไปบ้างก็เฉพาะวันหยุดหรือว่าตอนไปโรงเรียนเท่านั้นแหละ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นยังไง
0: บรรดาเครือญาติเป็นที่รู้กันว่าหลานชายซึ่งเพิ่งรู้ก่อเหตุเนี่ย
1: เป็นไง
0: รักและเคารพปู่กับย่ามาก
1: ปู่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กกันนะ
0: อ๋อเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนตะฝาหอยนะ
1: ใช่
0: หลังจากพ่อแม่แยกกันไม่มีใครคิดว่าหลานจะมาก่อเหตุ
1: พ่อแม่ก็ไม่น่าแยกกันเลยเนาะ
0: ครับขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันบอกช่วงเช้าก่อนเกิดก็ไม่ได้ยินเสียงปืนนะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติ
0: ถึงแม้บ้านจะอยู่ติดกันแต่คนแถวนี้ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่นะ
1: ใช่
0: ส่วนของหลานชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุนั้น
1: เป็นยังไง
0: ก็เคยเห็นบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยส่วนใหญ่เขาจะอยู่เก็บตัวจะอยู่ในบ้านนั่นแหละ
1: และที่สำคัญเขารักปู่รักย่า
0: เออเขารู้กันดีคนแถวนี
1: ้รู้กัน
0: อยู่กันมานานเนี่ยคนเป็นย่าเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่ช็อกกันเลย
1: และทุกคนก็กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยนะ
1: หลังจากนี้ไม่นาน
0: ก็มารู้ว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงปู่กับย่าตายที่บ้านก่อนคือคนทั่วประเทศไทยเนี่ย
1: ยิงก่อนไปโรงเรียน
0: เขาจะรู้ว่าน้องไปยิงเขาตายที่โรงเรียน
1: อ่ะรู้จักที่นู่น
0: ก่อนรู้จักที่นู่นแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อไอ้ปู่กับย่าเนี่ย
1: หลานยิงไปซะก่อนแล้ว
0: หลานยิงซะก่อนแล้ว
1: โอ้น่าสงสารปู่กับย่าเนาะ
0: ใช่สิ
1: อืม
0: โอ้โหดูแลไตด้วยโปรบิกออยนะแม่นะ
1: ไตเนี่ยนะ
0: ก่อนนอนสัก2เมตร นะครับราคาเดียวกับดีแคร์
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ครับแต่ถ้าจะดูแลร่างกายจะสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับก็รับประทานเอนไซม์ยีนิตแคปซูล
1: ไบโอดี
0: รับประทานอาหารเข้าไปเอนไซม์จะแปลงอาหารให้กลายเป็นโปรตีนนะครับ
1: ไบโอดีก็มีโปรตีนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เติมเต็มก็เข้าไป
0: เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟตอนนี้ไทยทิปโอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอครับ
1: ของเราเป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เพราะไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้
0: เราไม่ได้ใส่ไขมันทรานครับ
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: มีส่วนผสมไม่เยอะนะมีอยู่5อย่างแค่นั้น
1: มีอะไรบ้างเอานะ
0: โสมถังเช่าเก่ากีเห็ดลิ้นจื้อ
1: แล้วก็ยังมีกระชายดำด้วย
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: ก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: ความขมที่บังเกิดขึ้นนี่เราตัดความขมด้วยซูคาโรสครับไม่ได้ใช้น้ำตาลนะ
1: ซูคาโรส
0: ตัดความขมไม่ได้มาปรุงรสนะครับส่วนไขมันทรานเราไม่ได้ใส่เราใช้ถั่วขาวนะครับ
1: ใช้ถั่วขาวเด้
0: วันนี้ราคาพิเศษสุดแล้วนะครับสั่งซื้อหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้
1: ได้ใช่
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับแหมขออนุญาตทำใจหน่อยฮะ
1: นั่น
0: ข่าวมันสลดใจจริงๆนะคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: สงสารปู่ย่าแล้วก็ครูบาอาจารย์นักเรียนด้วยนะ
0: เดี๋ยวกลับมาช้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ดื่มกาแฟสิดื่มยังอ่ะ
1: ดื่มแล้วเนี่ย
0: ดื่มแล้วใจสั่นไหมเล่า
1: ไม่สั่นนะ
0: เบาหวานขึ้นไหมเล่า
1: ไม่ขึ้นนะ
0: เออ
1: แล้วก็มีฟอกกัดไหลไปด้วยเดี๋ยว
0: ฟอกกัดไหลไปด้วยผู้ชาย
1: เนี่ยนะ
0: ใช่มันจะไม่นิดนิดนิด
1: อ
0: ่ะมันจะมีแบบขมนิดนิดแต่นะ
1: นาน
0: แต่ไม่เป็นไรหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาไง
0: ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงก็กินกันนะถามว่ากินได้มันก็กินได้ยังก็ปัสสาวะคล่องดีแล้วเนี่ย
1: นาน
0: แสดงว่ามันไม่ได้ไปดันตำลูกหมากอย่างเดียวเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันไปดันไปดันมดลูกหรือว่ามดลูกกดทับท่อปัสสาวะหรือว่าฉันลองกินดูแย่งขโมยผัวมากินเหมือนกันอย่าไปกินไอ้ห้าวก็ล่ะ
1: นาน
0: ไอ้ห้าวไว้ผู้ชายกินอย่างเดียวนะ
1: นาน
0: ไอ้ห้าวหลังๆใหม่นะจะเล่าให้ฟังถ้าให้ภรรยาโทรมาไม่ได้นะมันคุยไม่ได้เพราะไอ้ห้าวมันทะลึ่งยังไม่เล่าแหมก็ไม่ปลดสักทีนี่กาแฟแก้วนึงเนี่ย
1: โอ้มันติดใจเลยมันไม่หวานด้วย
0: ใช่
1: รับประทานแล้วมันนุ่มเลย
0: คนชอบหวานบอกไม่ดีเนี่ย
1: กาแฟของเรา
0: ใครไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อ้าวอันนี้ก็ต้องทางด้านของไส้เลื่อมจอย
0: ครับพี่ประคองวันนี้รับอะไรดีครับ
2: ยายาหมอง
0: เอาก
2: ี่กิ๊บอ
0: ่
2: ะ
0: เอากี่กระปุก
2: เอาเท่าไหร่
0: เอา2ขวดมันเสียค่าส่งเอา3ขวด400 6ขวด600
2: แล้ว3ขวดต้องเสียค่าส่งมาก
0: ก็คิดไป400บาทไง3ขวดคิด400บาทมันหนัก
1: เอา6ไปเลย
0: เอา6ขวดไปเลยเหลือขวดละ100เนาะ
2: 6ขวดขวดละ100เหรอ
0: ใช่
1: อ้าว
2: โอ้มันมากไปอะเด็ก
0: ว่
2: า
0: เ
2: วลาแล้วมันจะไม่หอมไง
0: เฮ้ยหอมหอมอย่าไปไว้ในที่ร้อนกันแล้วกัน
1: เรายังไม่ได้เปิด
0: นะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้ในบ้านเราให้มันพ้นมือเด็กหน่อย
2: งั้นเอา3ขวดแล้วกัน
0: อ้าว3ขวด400นะ
1: นะ
0: จ้ะคิดถึงนะ
1: คุณกระดก
0: คิดถึงนะพี่ประคองถึงสุก
2: ช่วงนี้ห่างไปหน่อย
0: ไม่เป็นไรครับขอให้โทรมาบ่อยๆแล้วกัน
1: ประคองเนี่ยนะ
0: สวัสดีจ้า
1: อ
0: ่
2: าสวัสดีจ้า
0: คืออย่างนี้คุณผู้ฟังหลายคนที่โทรมาหาลุงช้างอะเน
1: า
0: ะ
1: ว่าไง
0: ลุงช้างก็บอกว่าขอที่อยู่ใหม่เฮ้ออะไรเฮ้อเนี่ยให้หน่อยเฮ
1: ้
0: อบางทีมันจำไม่ได้แต่พี่ประคองเนี่ยเมื่อก่อนก็โทรบ่อยมากไงเดี๋ยวไทยทิปโอสถเดี๋ยวสมุนไพรไทยทิปโอสถเดี๋ยวยาหม่องอะไรเงี้ย
1: ข้อมูลจะมีอยู
0: ่นี่เขาผมเก็บมาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ประคองเนี่ยรู้สึกว่าคุยกันมาเป็นเกือบ10ปีนะ
1: โอ้รู้จักกันมานาน
0: ใช่บางคนไม่รู้จักจำเลยเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่ก็มีหลายคนเหมือนกันไม่รู้จักจำไม่รู้จักจำเราก็อยากจะจำนะอย่างเมื่อเช้านี่คุณพี่มนิดเพิ่มยิ้มพลังดำตกเลยนะ
1: ว่าไงพี่มนิด
0: สั่งไบโอดีมา1คาราเบลบอก3ครั้งแล้วนะไม่จำสักทีคราวนี้ผมจำได้แล้ว
1: โอ้จำได้แล้วนะพี่มนิดนะ
0: ครับ
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงสิ คนไทยเดี๋ยวนี้ชี้ให้ประหารในป๋องกันหน้าด้วยนะ
1: นั่นสิ
0: คนไทยเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่ประหารมันก็อยู่บนเงื่อนมันก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขกระบวนการยุติธรรมมันต้องโปร่งใสด้วยไม่นึกจะจับใครมาแล้วก็ประหารอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปอะนะ
1: อย่างเจ้าปองนี่ต้องได้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เข้าคุกก็บ่อยไม่น่าออก
0: มา
1: ฆ่าคน
0: มันก็ต้องดูตามไทม์ไลน์ของมันนะฮะเมื่อวานนี้เขามีการพูดกันคุยกันปรากฏว่า
1: เป็นยังไง
0: ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตให้กลับมาใช้หรือบังคับใช้อย่างจริงจัง
1: โดยเห็นว่าเป็นการฆาตกรรมสำคัญ
0: เป็นมาตรการสำคัญในการจัดการอาชญากรรมร้ายนะและก็สร้างความเกรงกลัวกฎหมายมันไม่กลัว มีรายละเอียดข้อคำถามเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังอย่างบางทีเนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้บางทีไม่ได้พกปืนเนี่ยก็ถูกยัดเยียดไม่มียาบ้าก็ถูกยัดยาบ้านี่เป็นอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องเล่า
1: แล้ว
0: เราจะไปเอากฎหมายแบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยขับรถชนคนกับชนหมาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ขับรถชนหมากับชนคนเนี่ยนะเท่าๆกันนะประเทศศรีลังกาหรือปากีสถานเนี่ยผมจำไม่ได้
1: เป็นไง
0: ใส่ขับรถไม่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกนี
1: ่
0: ตำรวจเห็นน่ะลงมาก่อนเลยไม่ต้องถามเลย
1: ว่าไง
0: จะไม่ถามว่ามึงทำไมไม่สวมหมวกกันน็อกกันนะยืนกอดอกครับหวายครับฟาดก้อนเลย
1: ตีอย่างกัน
0: ตีอย่างเด็กเรียนน่ะ
1: เรียนน่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับกฎหมายนี่มันบางทีคนไม่ผิดนะเนาะ
1: อ
0: ย่างที่เราเข้าไปในคุกไปเยี่ยมญาติเนี่ยเจอเพื่อนของญาติเราอ่ะ
1: คร
0: ับ เป็นไงติดคุกแล้วเนี่ยเขาเป็นไงละโทษอะไรล่ะส่วนเนี่ยจะตอบว่าเขาหาว่า
1: โอ้
0: เขาหาว่าเออถูกกล่าวหาว่า
1: ม
0: ันเป็นอย่างนี้ครับเราต้องทำความเข้าใจกับระบบกฎหมายของบ้านเราหน่อยถ้ามันต่อหน้าต่อตาเลยอย่างไอ้ป๋องเนี้ย
1: อย่างนี้สมควรไหม
0: สมควรสมควรที่จะประหารชีวิตทำซึ่งหน้าก็เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเถอะเหมือนกับนักจัดรายการวิทยุชุมชนตอนนี้ปวดหัวจี๊ดเนี่ย
1: เป็นยังไงเ
0: ออ
1: น่ะ
0: พูดอะไรก็ไม่ได้
1: อืมน่าเห็นใจอ
0: ะไรทิศก็อะไรหน่อยก็ไม่ได้วิทยุล่มไปหลายคลื่นหลายสถานีแล้ว
1: ก็ไม่มี
0: เพราะว่าอะไรนะ
1: โฆษณา
0: เออ
1: ใครก็ไม่กล้า
0: โฆษณาได้พริกเกลือมะเขือปลากันยังไม่ได้เลยมั้ง
1: อ
0: ือหือใช่มั้ยล่ะ
1: อืม
0: เพราะว่าพูดอะไรไม่ได้มันไม่เหมือนทีวีไงทีวีมันเห็นภาพเรามันไม่เห็นภาพ
1: ไม่มีกลิ่นอย่างเดียวอ่ะทีวี
0: เค้าบอกอย่างงี้เขาบอกว่าที่เขาไม่เล่นทีวีเนี่ยเพราะเขาเห็นภาพอยู่ไงหน้าตามันเป็นอย่างนี้ไงแต่วิทยุเนี่ยมันใช้จินตนาการเอาม ันคิดตามไปเลยมันต้องดีมันต้องหายมันต้องมาทำตะจันอะไรทำนองนั้นมัน
1: ซึ่งว่าอย่างนั้น
0: ข้อห้ามมีเยอะแยะเลยนะครับ
1: น
0: ี่มันโยงไม่ได้ไงไม่รู้เนี่ย
1: นั่นสิ
0: อ่ะขออนุญาตคืนเวลาก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
5: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
6: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
6: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
6: 081-290-1691
5: 081-290-1691

0: สึกเหนื่อย
1: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส.มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงาน

แต่งลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โ
1: ช
0: เล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศชั่วโมงที่2แล้วนะครับ
0: ก็รับฟังกัน
1: ชั่วโมงแรกก็ปัจจินบุรีกับสตูลนะ
0: ฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้วสปมาแล้วครับ
0: 1197ก็มาแล้ว
1: ครับ1449ก็มาย
0: ังอยู่กัน
1: โน่นแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงครับ
0: โอ้
1: จังหวัดนคร
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้เราดังไกลไปถึงภาคใต้เลยนะทั้งที่ชุมพรทั้งที่นครทั้งที่สตูลครับภาคกลางก็ไม่ต้องห่วงครับเจอวสป .711 กับจทล.ไปก็เต็ม
0: โดยเฉพาะภาคกลางคืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยาว
1: ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเป็นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นี่ฟังได้ต้องขอบคุณมิตรรักแฟนรายการข่าวของเราเนี่ยเนาะ อยู่วิเชียรบุรีอย่างเงี้ย
0: เพชรบูรณ์เนี่ยนะ
1: ครับอยู่ศรีเทพนี่
0: เพชรบูรณ์นี่ฟังกัน
1: บึงสัมพันธ์นี่นะหรือจะเป็นในเขตของเนินมะปรางพิษณุโลกนะครับในเขตของพิจิตรตะพานหินแล้วก็
0: นครสวรรค์
1: นครสวรรค์ฟังวทป .711 กันนะ
0: แล้วก็อุทัยธานี
1: อุทัยธานีเขาฟังได้ทั้งสองคลื่นเลย
0: แล้วก็
1: ทั้งจทล.แล้วก็วสป.นะ
0: เราขวัญกาญจนบุรีนี่ฟังได้เนี่ย
1: ฟังทั้งวสป.ฟังทั้งจส.1ได้เลย
0: น่าเลือกฟังเอาที่ไหนชัดก็ฟังที่นั่นนะ
1: ครับคุณพ่อจากกบิลบุรีบอกว่าแหมอยากจะกินยาไทยทิพย์โอสถแต่มันกินยาเม็ดก็ไม่ได
0: ้
1: กินยาแคปซูลยาน้ำก็ไม่ได้เอาอะไรดีอ่ะก็อยากกินยาผงเนี่ยของเราก็มีผงแต่เฉพาะไอจอยไออะไรนะจอยมิกฟูดที่เป็นผงชงน้ำดื่มนั้นมันต้องคนถ่ายไม่ออกเดี๋ยวอุจจาระแตกอุจจาระแตกนะพ่อนะ พ่อแก90แล้วไงลูกสาวโทรมา
0: อายุเยอะนี
1: ่ลูกสาวโทรมาปรึกษาทำไงดีลุงช้างพ่อเขาอยากกินพ่อก็ปวดหลังเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แนะนำอย่างนี้นะครับถ้าพ่อชอบทานยาผงก็เอาสูตรดั้งเดิมเนี่ยบดเลยครับใส่ครกก็ได้ต้องล้างให้ดีก่อนนะเดี๋ยวจะมีสักกระเบือติดพิกินูบีก็บอกว่าเอาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ครกครกเป็นผงชงน้ำดื่ม1ถุง5เม็ดเนี่ยนะ
0: นาน
1: ทีละ5เม็ดน่ะมันได้มันนิดเดียวเม็ดไม่ได้ใหญ่โตหรอกเอาใส่ช้อนแล้วก็เอาน้ำอุ่นใส่ให้แก
0: กินเม็ดไปได้
1: ครับแล้วก็จะว่าไปเลยตามในน้ำสักแก้ว2แก้วนะนะครับได้หรือจะเอาแบบแคปซูลก็2แคปซูลเนอะเอากรรไกรตัดแคปซูลหรือถอดปลอกมันออกมาเอาผงใส่ไปในช้อนแล้วน้ำอุ่นใส
0: ่
1: จวบเข้าไปตามด้วยน้ำแก้ว2แก้ว
0: ได้นะคุณพ่อนะ
1: คนติดเตียงก็ทำอย่างนี้เขาเล่าผมฟังนะครับแล้วก็เอนไซม์ไบโอดีก็เช่นเดียวกัน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมีสารโปรตีนเนี่ย
1: อันนี้ผมแนะนำนะถอดแคปซูลออกมาใน3แคปซูลเนี่ยนะใส่ไปในนมเพราะว่าคนติดเตียงก็ชอบดื่มนมอยู่แล้วไง
0: นมนะ
1: ครับ
0: นมจากกล่องอะนะ
1: จะเป็นนมอุ่นนมจืดอะไรก็แล้วแต่นะฮะ อย่าไปเอานมคนนะไม่ได
0: ้โอ้เดี๋ยวหมดอายุเรายุ่ง
1: เดี๋ยวท้องจะเสีย
0: อ
1: ่ะคุณนี่ชักผมไปเรื่อยหรือเนี่ย กำลังคุยเรื่องนมเพื่อสุขภาพอยู
0: ่มาอยากให้มันเครียดเลยเขายิงกันตายไม่รู้กี่ศพปะนะ
1: โอ้มาเช้านี้ไปอีกแล้วหนึ่งเด็กอายุ12เอง
0: น่าสงสารเนาะ
1: ครับมันก็เกิดจากอะไรอะเกิดจากความเครียดใช่ไห
0: ม
1: เก็บกดใช่ไหม
0: เด็กก็ลำบากครับ
1: ผมแนะนำเลยนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเราต้องคุยเขาบ้างไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เล่นน้องเขาอยู่บ้านชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง
0: ใช่
1: ไม่ค่อยคุยใครก็โทรศัพท์บ้างแท็บเล็ตบ้างคอมพิวเตอร์บ้างก็ดูเกมดูอะไรก้าวร้าวบ้าง
0: เด็กสมัยเนี่ย
1: ครับโดยเฉพาะไอ้สองตัวผมเนี่ย
0: เป็นไงเ
1: ออโอ้โหผมนึกว่าไม่มีคนอยู่บ้านมันก็นั่งคนละเครื่องเลยนะ
0: โอ้กลมหน้ากลมตาไม่มองใครไปใครมานะ
1: ใช่แต่ก็ต้องจำกัดจำเขียนเรื่องเวลา แล้วก็แอบไปเล่นกับเขาบ้างนะครับ
0: คุยกัน
1: คุยกันเล่นเกมอะไรเราก็ต้องทันมันด้วยนะ
0: เออ
1: เราก็เล่นกับมันเล่นเกมกับหลานนี่แหละพ่อแม่เขายุ่งพ่อแม่เขาไม่ค่อยว่าง
0: ก็อยู่กับปู่กับย่าก็ดีแล้ว
1: ก็อยู่กับปู่กับย่าเนี่ย
0: ปู่ตามใจย่า
1: พ่อแม่ก็ไม่ได้เลิกกันนะบ้านผมเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยว่าง
0: เขาก็มีธุระเขาบ้างดิ
1: เที่ยว
0: เอาก็ทัศนศึกษาเขาเรียกทัศนศึกษา
1: ทัศนศึกษาใช่ไหม
0: ไปว่าเที่ยวได
1: ้เอาพูดเป็นตรงๆนี่แหละใช่ไหมเอาวันนี้ทีมงานของเราไปไหนเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะ
1: บ้านบ่อทราย
0: บ้านบ่อทรายตำบลสัตแจงใช่ไหมอ
1: ำเภอบางระจัน
0: สิงห์บุรีนะวันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราฝนฟ้าจะตกไหมแล้วเนี่ย
1: มันก็พอสมควรนะ
0: เมื่อวานก็ตกไม่ใช่เหรอ
1: เมื่อวานก็หึ่มฮึแต่ไม่ตกไงคือตกก็ตกแต่มันตกมาเยอะไง
0: ที่บ้านเราตกกันนะเขาสำยอดเด็ก
1: โอ้มันหมดเวลาขายแล้วตอนตกอ่ะบ้านเราเวลาวันนี้ในภาคเหนือเนี่ยร้อยละ80หนักกว่าเมื่อวานนึงนะ
0: โอ้เยอะนะภาคเหนือเนี่ย
1: ใครจะไปเที่ยวภาคเหนือวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ดูพยากรณ์อากาศได้ดีนะแม่งสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชร
0: และจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะ
1: 80% นะจ๊ะ
0: ตกเยอะนี่
1: ที่ตกเยอะสุดเลยก็คือเชียงราย
0: พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: แล้วก็เพชรบูรณ์นี่ฝั่งเราอยู่ทางวทป .711 เนี่ย
0: ตกหนักด้วยนะ
1: นะครับ
0: 80% นี
1: ่ร้านยอเชี่ยวชาญเภสัชนะ
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่ชนแดนเพชรบูรณ์ในตัวแทนเราเนี่ยนะ
0: ไปซื้อได้ในเพชรบูรณ์นะ
1: ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคอีสานร้อยละ70ครับ
0: ร้อยละ70นะ
1: หนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและ
0: จังหวัดอุบลราชธานี
1: ฝนตกหนักมากกันที่เลยหนองคายบึงกาฬ
0: อุดรธานีสกลนครและนครพนมนะ
1: ภาคกลางก็ร้อยละ60ครับ
0: ตกหนักที่ไหนอะนะ
1: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรี
0: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
1: 160%นะ
0: วันนี้ปีดาปลอดภัยนะสิงห์ไม่มี
1: สิงห์ไม่มีแต่อย่าลืมนะมันติดกับลพบุรีนะจ๊ะพี่น้องฟังอยู่ที่ภาคตะวันออกครับที่ทาง855เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกประจีนบุรีแล้วก็จังหวัด
0: จังหวัดก็ระยองอะเนี่ย
1: ฝนตกหนักมากกันที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ
0: จังหวัดนี่จะหนักหน่อยนะ
1: ฉะเชิงเทราไม่ตกแน่
0: เป็นไร
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฟังนี่อยู่ชุมพรเนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ย
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
0: แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: ครับผม
0: ชุมพรด้วย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ครับ
0: แล้วตกหนักที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาเนี่ย
1: สตูลตกไหมสตูลไม่ตกแรงเนี่ยป้าตายบอกแรงจังเลยที่บ้านโกนกระหลงน่ะ
0: ป้าตายคิดถึงนะ
1: จ้าได้รับยายังไงยามองอ่ะก
0: ็
1: ยามองได้แล้วยามองได้แล
0: ้
1: วแกสั่งโพมิกออยไปตอนหลังนะ
0: อ๋อเดี๋ยวได้ไงก็ส่งข่าวนะป้าตายนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ70ครับ
0: อันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้นะ
1: ครับผม
0: สิงห์บุรีไม่มีนะปีดานะ
1: ไปได้เลยนะก็อย่างที่บอกกันแหละครับเอ้า
0: เป็นนะเรื่องเป็นข่าวกันบ้าง
1: เอที่ปราจีนบุรีทำไมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย
0: ยังอีกยังไง
1: ครับผม
0: ส่งไปผิดหรือเปล่า
1: ไม่ผิดหรอกเนี่ยเนี่ยผมก็อัพโหลดไปแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ขึ้นเนี่ยแปลกแต่จริงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเนี่ยนะ
0: ส่งไปใหม่
1: ส่งไปอีกรอบนึงเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยชั่วโมงนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะ
0: ฟังกัน
1: ครับผม
0: ปราจีนบุรีก็2ชั่วโมงครึ่งอ่ะนะ
1: ชั่วโมงชั่วโมงหน้าก็ฟังเพลงลูกกุ้งนะน่ะ
0: โอ้ใครจัด
1: นะใครอยากฟังเพลงลูกกุ้ง
0: เออใครจัดเลยน่ะ
1: ช้าง
0: โอ้
1: รู้จักมั้ยเล่า
0: จัดลูกกุ้งเป็นเหมือนกันด้วย
1: ได้ที
0: ่ป่าเนื้อไม่ใช่นี่เพลง
1: ไม่ใช่ลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่งอ่ะนะ
1: ครับกรณีที่นักเรียนเกิดยิงกันเสียชีวิตเนี่ยนะรัฐบาลจะเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยนะรายละ
0: 1ล้านบาทเนี่ยนะ
1: ครับโดยคุณพระดอนปริศนานันทสกุลรัฐมนตรีประจำศาลสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
0: จากกรณีที่มีการยิงครูแล้วก็เด็กนักเรียน
1: ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือ
0: ทางด้านของนางยุพาทวี

0: ในศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพกรณียิงที่โรงเรียนพระตงประธานคิริวัฒน์อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ก็ในเกณฑ์การพิจารณาเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกันครับ
1: ประชุมมีมติเยียวยาดังนี้
0: มีการจำแนกการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ก็กรณีเสียชีวิตกัน1ล้านบาทท
1: ุกคนภาพ
0: 700,000 บาท
1: เจ็บสาหัส
0: 200,000 บาท
1: บาดเจ็บเล็กน้อย
0: 100,000 บาท
1: เขาเคยปฏิบัติมาทั้งใน4เหตุการณ์เนี่ยนะ
0: ครับเพราะนั้นไม่ผิดกติกาเน
1: าะว่ากันไป
0: โดยประธานหารือที่ประชุมบอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเป็นเหตุสะเทือนขวัญเกิดในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา2ใน3ประเด็นประกอบไปด้วย1พิจารณาว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ
1: สำนักนายกรัฐมนตรี
0: เป็นเงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยครับ
1: 2กรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุ
0: ในจังหวัดนนทบุรีนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลทำให้เกิดขึ้น
1: แล้วก็มีประชาชนทั่วไปเสียชีวิตและบาดเจ็บ
0: และประกอบกับสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นโรงเรียนที่มีครูและนักเรียนใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตปกติประกอบสัมมาอาชีพปกตินะครับ
1: ในความหมายของสาธารณภัยตามระเบียบทั้ง3ข
0: ้อตามที่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ3นี่
1: ข้อ3ว่าไง
0: กรณีเกิดช่วยเหลือและก็อัตราการช่วยเหลือนั้นระเบียบกองทุนข้อ17และประกาศคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เรื่องอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยเนี่ยนะ
0: เป็นคำสั่งที่ตั้งแต่ปี68เมื่อปีที่แล้ว
1: หลักเกณฑ์ช่วยเหลือ
0: ไม่ถ้าทำศพเนี่ย
1: 50,000 บาท
0: เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ
1: 30,000 บาท
0: แล้วก็เงินเพิ่มกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรไม่เกิน25ปีอีก
1: ครอบครัวละ 50,000 บาทเนี่ยนะ
0: ภายหลังการประชุมคุณพระดอนเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครับ
1: ว่ากันไป
0: ครับแล้วท่านยังตอบท้ายด้วยว่าการครอบครองอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนมายังสาธารณะในรูปแบบใดก็
1: ทุก
0: กรณีย
1: กเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ดังนั้นมาตรการนี้จะถูกนำไปบังคับใช้อย่างเข้มข
1: ้
0: น
1: และในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0: จะนำเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนต่อไปครับผมว่านะรัฐบาลน่ะช่วยรับซื้อปืนหน่อยฮะล่ะซื้อไว้ตั้งแต่รับรายการเนี่ยเพราะเกษียณมามันไม่ได้ใช้จะไปขายใครก็ไม่ได้ไม่มีคนซื
1: ้อ
0: รัฐบาลซื้อไปแจกตำรวจหน่อยได้ไหมล่ะแจกทหารชายแดนเนี่ยประกาศรับซื้อผมว่ามีคนขายเยอะนะ
1: ขายเยอะก็แบบมรดกตกทอดเจ้าของปืนตายเงี้ย
0: ครับก็ให้ลูกให้หลานลูกหลานมันก็ไม่อยากมีอ่ะ
1: บางทีก็ติดไว้ที่บ้านไม่ได้ใช้อะไร
0: เ
1: ลย
0: มันไม่ใช่ดาบสองไม่ใช่ดาบสองคมมันดาบมันลูกกี่คมอ่ะนะ
1: อยู่กับบ้านก็เฉยๆก็ลำตาลาย
0: เป็นของแถมเขาไง
1: บางทีลูกหลานน่ะไปยิงคนอื่น
0: เห็นไหมแล้วน่ะ
1: เนี่ยแบบเนี่ยแล้วลูกกระสุนน่ะมาจากไหนจากหนา
0: โอ้เยอะมากเลยนะ
1: ยังไม่ได้ยินอีกไม่รู้กี่ลูก
0: เออซื้อในเน็ตหรือเปล่าน
1: ั่นดิ
0: หลานขอตังค์เท่าไหร่ก็ให
1: ้รักหลานน่ะ
0: เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นเด็กหญิงวัย12ขวบ
1: ฮะน่าสงสารเด็กเนาะ
0: รวมแล้ว9รายแล้วนะครับ
1: ตอนนี้9แล้วนะ
0: ครับผมนี่ก็ว่ากันไปนะ
1: เด็กหญิงเด็ก
0: ทีนี้มีรายชื่อผู้เสียชีวิตมีนายกิติพงษ์รองผอ.ฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนเลขาหน้าห้อง
1: เลขาน
0: างสาวทิวาพรมีครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันนัตพรครูภาษาไทยนางสาวประภาพรครูคณิตศาสตร์เด็กชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุ
1: ผู้ก่อเหตุอายุ14เนี่ย
0: ครับปู่ย่าผู้ก่อเหตุอายุ73ปี
1: แล้วก็74ปี
0: ย่า74ปู่73ล่าสุด
1: เด็ก
0: หญิงอายุ12ปีรวมแล้วเป็นทั้งหมด
1: 9รายนะ
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะน่าสงสารคนตาย
0: ทีนี้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณผู้ฟังครับ
1: เป็นไง
0: ต้องการเลือดกรุ๊ป A เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต2นักเรียนอาการสาหัส
1: โอ้ยังมี2นักเรียนสาหัสอีกด้วย
0: ครับผมว่านะทุกเคสนะครับไปบริจาคกันเ
1: ถอ
0: ะนะเด็กหญิงเด็กชายณภัทรชัยมานี่น้องเขาเลือดกรุ๊ป O
1: อีกคนนึงอ่ะ
0: เด็กชายจิรัฏฐาอันนี้เลือดกรุ๊ป A โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับ
1: นนทบุรี
0: ครับกรุ๊ป O นี่ให้เขาได้หมดนะแต่ตัวเองรับใครไม่ได้ต้อง O ด้วยกันนะนะครับกรุ๊ป A สามารถรับของกรุ๊ป O ได้นะติดต่อไปที่ห้องเลือดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับอาคารเจ้าสัวชั้น2 02528 4567แล้วก็ต่อภายใน31140หรือ31141
1: 8โมงถึง16นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ
0: หรือบริจาคได้ทุกวันที่โรงพยาบาลในเครือสถาน

0: ภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: สภากาชาติไทยหรือบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคเลือดเดือมองงามวงวานที่ลพบุรีเราก็ข้างตะละกลางอ่ะนะฮะไปบริจาคกันได
1: ้บริจาคกันได้บริจาคเลือด
0: ทุกกรุ๊ปไปเถอะ
1: สภากาชาติไทยเนี่ยนะ
0: ครับไหนๆจะนักเรียนที่บาดเจ็บไหนๆจะตำรวจทหารชายแดนเขาอยากได้กันนะ
1: เลือดเราบริจาค กันไป
0: เลือดโชเล่ก็ไม่ได
1: ้มันเกินอายุเขาไม่ให้นะ
0: ไม่เกินหรอก
1: ผม50นี่เขาไม่ให้เลย
0: แต่ไหนแอลกอฮอล์มีเลือดอ่ะดิ
1: เดี๋ยวคนป่วยจะเมาแก
0: เดี๋ยวคนป่วยจะเมาใช่ไหม
1: ข้าววันสาอยู่เนี่ย
0: ข้าววันสาหมดเหล้านะกินเหล้ามากๆตับก็แย่นะ
1: โอ้โหตับแข็งอะนะ
0: ครับแล้วกินกับเค็มจัดไตพังอีกเอ้า
1: อันนี้ไตพังอีกก็เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องพึ่งเขาละ
1: โปรบิกออยเนี่ยนะ
0: ครับถ้ามันลดเค็มได้ก็ลดแอลกอฮอล์ได้ก็ลดนะเลิกเลยได้ก็ดีแอลกอฮอล์เนี่ยนะ
1: ผมเห็นด้วยนะคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยผมนี่ไม่ชอบเลยบุหรี่เนี
0: ่ยแล้วก็ยังเหลืออย่างนึงเลิกไม่ได
1: ้ข่าวภาษาอยู
0: ่เลิกเมียน้อยเลิกไม่ได้
1: นี่ก็มีบ้างอะนะ
0: นั่นเห็นไหมเล่าถึงว่ายห้าวผมหายอยู่เรื่อยเลย เห็นอยู่แม่ๆไปเดี๋ยววันนี้จะกินทั้งหน่อย
1: เอ้
0: าไปซะแล้วโชเล่ใส่กระเป๋าหลังมาแล้ว
1: อ้าวก็เมื่อกี้ไปเปิดเอามากินหมดแม่ล่ะ
0: อยากเสียงแหบว่างั้นเถอะฟอร์กัสก็พอแล้วจะได้ฉี่คล่องๆหน่อย
1: ฉี่พุ่งเลยนะฟอร์กัส
0: ใช่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงนะแม่นะ
1: ยาย่าบริงเนี่ยบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: กระปุกหนึ่งมี8มี60เม็ด800บาทครับ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ครับหรืออยากได้ซอฟเยลก็จะมีดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยนี่แหละ
1: 2กระปุกก็
0: 650
1: บาท
0: ซื้อ4แถม1นะ
1: ซื้อ4แถม1กระปุกจ่าย 1,300 เนี่ย
0: ครับหรืออยากจะกินเอนไซม์ไบโอดีก็เอาเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
1: ไบโอดีนี่ก็กระปุกละ690บาท
0: ใช
1: ่
0: รับประทานเป็นประจำไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วก็กินนะ
1: รับประทานได
0: ้เราต้องกินยาม
1: ื้อละ3
0: เม็ดต้องกินอาหารเป็นยามันจะกินยาเป็นอาหารกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจ้าเอนไซม์มันจะแปลงอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีนกลายเป็นพลังงานนะจ๊ะซื้อวันนี้4กระปุกแถมปี1กระปุก
1: แถมให้แถมให้
0: กระปุก100แคปซูลน่ะใช่มั้ยล่ะ
1: ใช
0: ่ส่วนใครที่เป็นคอกาแฟไม่กล้าดื่มเพราะว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลย
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ครับ
1: เป็นไขมันรับประทานได
0: ้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นเกือบทั้งวัน
0: เพราะว่าเรานั้นไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
1: ใช
0: ่และไม่ได้ใส่ไขมันทรานครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตร2สูตรเขาเรียกว่าเป็นสูตรกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกดีถุงสีดำนะ
0: เขาจะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
1: นี่แหละ
0: ถุงหนึ่งมี20แก้วขาย380บาท
1: 380บาท1ถุง
0: ถ้าซื้อ2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงเนี่ย
0: 1,000 บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างแถมให้1ก้อนเลย
0: 1ก้อนถ้าอยากได้2ก้อนก็ซื้อ8ถุงดิ
1: 8ถุงเนี่ย
0: หรือไม่ก็ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงละ490บาท2ถุง900นั้นซื้อ5ถุงนะ
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: นะ
1: 2ก้อน2ก้อน
0: ครับผม
1: บอกให้เย็นสบายเลย
0: ครับพอมีเหตุการณ์นักเรียนยิงกันที่โรงเรียนเทพศิริน
1: นนทบุรี
0: เอานี่ที่กาญจนบุรีแล้วครับท่าน
1: มีข่าวอะไร
0: รถเก๋งขับมาท่าไหนไม่รู้เสียหลักพุ่งไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรี
1: มีผู้ที่รับบาดเจ็บนับแล้วได้10ราย
0: สงสัยจะต้องรับบริจาคเลือดอีกแล้วมั้งเนี่ย
1: นี่ในศูนย์เด็กเล็กกันเนี่ย
0: ในศูนย์เด็กเล็กเลย
1: เด็กกำลังนอนอยู่เนี่ย
0: มันมายังไงวะเนี่ย
1: เมาเปล่า
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็น
1: มรคินกนี่กระปุกก็300นะ
0: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้ใครที่เป็นเบาหวานนะ
1: รับประทานมรคินกควบคู่กันไป
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ยานะเป็นอาหารเสริมย้ำบ่อยๆหน่อยอาหารเสริมคนละข้าวคนแก่คนโบราณโบราณเวลาก็เป็นเบาหวานเขาเด็ดมะระกินนกไปกินอ่ะ
1: สมัยก่อนก็อีมะระกินนก
0: นี่แหละแต่สมัยนี้ไม่ได้นะหนึ่งขม2สารสุขบอกไม่ใช่ยาเป็นเพียงอาหารเสริมเท่านั้นเพราะนั้นท่านทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้
1: ได
0: ้ขวดละ300บาทซื้อขวดเดียวมีค่าส่ง50บาท แต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่งนะ
1: นาน
0: ขอบคุณน้องสาวจากน้องเสือปทุมธานีด้วย
1: น้องสาวว่าไง
0: สั่งวิทยุมา3เครื่อง
1: โอ้สั่งมาตั้ง3เครื่อง
0: โอ้โหไปใครฟังน่ะพ่อเครื่องแม่เครื่องข้างบ้านเครื่องนึง
1: คนละเครื่องเลยบ้างอ่ะนะ
0: สั่งคนเดียว3เครื่องเลยคิดแค่เครื่องละ500พอ
1: จะได้ไม่ต้องแย่งกัน
0: เออ
1: เครื่องละ500
0: คุณพ่อฉันชอบฟังข่าวเนี่ยนะส่วนพี่สาวชอบฟังลูกทุ่งอ่ะนะ
1: ประมาณนั้น
0: เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน
1: พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: ส่งผลให้มีคนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น10รายโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: แล้วก็หน่วยแพทย์ของฉุกเฉินเนี่ยนะ
0: แล้วก็ตำรวจเร่งรุดเข้าไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลืออ
1: ย่างเร่งด่วนด้วย
0: ครับผมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการคัดแยกผู้บาดเจ็บ
1: แล้วก็ปฐมพยาบาลในที่เกิดเหต
0: ุทยอยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
1: ขณะที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
0: มีการดำเนินการความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้กับรถพยาบาลและรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงพื้นที่อย่างได้รวดเร็ว
1: แล้วก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ
0: ทางนี้มูลนิธินิธิขุนรัตนาวุฒิขอความร่วมมือประชาชนใช้เส้นทางบริเวณงดใช้เส้นงานดังกล่าวนะ
1: หลีกเลี่ยง
0: ให้รถฉุกเฉินและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ขับไปปฏิบัติหน้าที่
0: จะได้ลำเลียงผู้เจ็บไง
1: แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ส่วนรายละเอียดยังไม่แจ้งมานะเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบและรายงานเพิ่มเติมนะจ๊ะ
1: นี่ศูนย์เด็กเล็กเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: เด็กไม่กี่ขวบมาสองสามสี่ขวบเนี่ยนะ
0: อ้าวอย่าลืมนะตะกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับก็ต้อง
1: น้ำมันงาดำนะ
0: สร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของเรานะครับ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: บางทีมันไม่ได้เจ็บมันได้ปวดอะไรแต่มันรำคาญกินงาดำสร้างความหล่อลื่นก่อนนอน2เม็ดเป็นประจำทุกคืนนะประโยชน์มันเยอะรู้แต่ว่าวันนี้เรากินเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่าน
1: ใช
0: ่1กระปุก60เม็ด300บาทราคาเดียวกันกับมรคินก
1: ราคาเดียวกัน
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: แถมไป1กระปุกเนี่ยนะ
0: ใช่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากบรรเทาการปวดด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: ครับ
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องกันน่ะ
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลกระปุกก็300
0: ซื้อ5กระปุกแถมปี1กระปุก
1: แล้วซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: ในกรณีที่มันไม่ได้ปวดเนื้อปวดตัวไม่ได้ปวดเส้นเอ็นตึงแต่มันปวดกระดูกปวดข้อต้องรับประทาน
1: หายแคลพัดนะปวดกระดูกเนี่ย
0: ครับรับประทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ด2กระปุกทานได้เดือนหนึ่ง500บาทซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกนะ
0: นะจ๊ะนี่พบแล้วร่างของเต้ดากอนไฟ
1: นี่ว่าหากันอยู่เนี่ยนะ
0: ขี่รถจักรยานละหายไปเลย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไปไหนก็ไปเจอที่ลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: อยู่สะพานพระราม7นู่นน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: อ้าวเต
0: ้ผมเป็นห่วงเพื่อนผมจ้า
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตื่นช้ามาไปแล้ว
1: ไปไหนอ่ะ
0: ทำไมปั่นจักรยานก็ออกกำลังกาย
1: โอ้
0: ตีสามครึ่งไปแล้วออกจากบ้านแล้ว
1: ไปปั่นจักรยานไง
0: เออผมเป็นห่วงมันยังเลยนะ
1: โอ้ห่วงทำไมอ่ะ
0: ร้านครัวยายด้วงเนี่ยเป็นห่วงที่ไปแต่เช้ามืดเนี่ย
1: เออ
0: แล้วโทรศัพท์ไม่ค่อยพกด้วยนะ
1: เอาเขาคนฉลาด
0: เออกลัวเมียตาม
1: นี่เดี๋ยวเขาเรียกคนฉลาด
0: ไป
1: เ
0: ราก็โทรศัพท์นึกว่าไปออกกำลังกายไปช่วยคนข้างบ้านตั้งโต๊ะขายปังโก้น้ำเต้าหู
1: ้เขาเรียกหารายได้วิเศษของเขาคุณกันเนาะเดี๋ยวบ้านแตกเลย
0: แม่โยกเสาเรือนถนัดจริงๆผมเนี่ยอาครัวยายด้วงเนี่ยมีสมุนไพรขายทั้งสองสูตรนะ
1: มีขนมหวาน
0: มีขนมหวานขนมมะแกงขนมชั้นวุ้นกะทิวุ้นไข่วุ้นลายสังขยาฟักทองเหนียวตัดถั่วอัดเม็ดขนุนตะโก้สาลี่ขนมจ่ามงกุฎมีครบทุกอย่างเลย
1: แล้วก็สินค้าของไทยทิพย์ของเราก็มี
0: ใช่
1: ไปที่นี่ทีเดียวได้ทั้งหวานได้ทั้ง
0: เจ้าของร้านในใจดี
1: ได้ทั้งประโยชน์เลย
0: เมื่อวานจะกลับอยู่แล้วน้องเนนจะกลับแล้วนะนึกว่าจ้าแล้วนึกว่าไปมันไม่งั้นเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาน้ำผึ้งมะนาวผสมให้ผมหรือยังดีใส่ในกาแฟ
1: โอ้
0: กาแฟอร่อย
1: น่า
0: บอกให้เอากาแฟลิซ่าเอ็มชงดื่มซิ
1: มัน
0: ถ้ามันเปลืองนะถ้าไปทำกาแฟเย็นเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้ากาแฟร้อนเนี่ยไม่เปลืองนะครับไปเจอร่างของเต้แล้วนะครับ
1: เต้
0: จากกรณีแฟนสาวของนายธานันหรือว่าเต้พันเตวิทเต้พันหรือว่าเต้ดากอนไฟเนี่ย
1: อายุ46ปี
0: ที่เขาน้องเขาไปแจ้งความตำรวจสภ.บางกรวยไว้ว่าเต้หายตัวออกจากบ้านไปพร้อมรถจักรยานยนต์รถจักรยานตอนตี4นะครับ
1: ของวันที่6สิงหาคมซึ่งทางครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อได้เนี่ย
0: นั่นน่ะสิ บื้องต้นตำรวจไปสอบถามกับแฟนของนายเต้อีกครั้งหนึ่ง
1: หลังจากนั้นก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เพื่อหาข้อมูลทำให้ทราบว่านอกจากเต้จะไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยแล้วยังไม่ได้ใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้อีกด้วยส่วนประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวหรือเรื่องโรคซึมเศร้านั้น
1: ทางครอบครัวยืนยันบอกไม่มี
0: ครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่าเต้
1: ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านไปช่วงเวลา
0: 4:00 ตามลำพังคนเดียวจักรยานธรรมดาไม่ใช่จักรยานยนต์ออกกำลังกาย
1: เขาเรียกปั่นจักรยานเนี่ยนะ
0: เหมือนโชเล่แหละ
1: เหมือนกัน
0: แต่โชเล่เขาปั่นกลางคืนพอกลับบ้านได้นี่รถไปทางคนไปทางนะ
1: เป็นยังไงอะ
0: เซฟปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรประมาณนั้นน่ะ
1: ไม่ใช่เมานะ
0: เป็นไร
1: อะไรตีหัว
0: เพื่อนเพื่อนก็ออกตามหากันต่างๆนะครับ
1: หากัน
0: แล้วในที่สุดก็ไปลอยอยู่ที่สะพานเจ็ดนะ
1: อุ้ยน่าสงสารเต้นะ
0: สะพานเจ็ดแต่พระรามเจ็ดครับ
1: นั่นสิ
0: เต้เนี่ยครับเป็นศพลอยน้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดนนทบุรีนะ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาแล้วก็ไปทำการชันสูตรกันต่อนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691

0: เป็นไงกีฬาบ้านเราเลยทั้งวอลเลย์บอลทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทั้งฟุตบอลไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเลยเน
1: า
0: ะ
1: โดยเฉพาะฟุตบอลวันนี้
0: ไทยเจอกับใครอ่ะ
1: พม่า
0: โอ้โหถ่ายทอดสดเหมือนกันนะแต่เราดูไม่ได
1: ้ประเทศไทยดูไม่ได
0: ้เออ
1: ก็ไปดูสดนะ
0: ครับ
1: พม่าเขาไปดูกันเยอะเลย
0: โอ้พม่าเขาข้ามน้ำข้ามแม่น้ำมาเลยพายเรือมา
1: เ
0: ดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นอะไรอ่ะคนลักลอบหนีเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล
1: ่
0: าแรงงานพม่าอยู่แล้วเนาะ
1: คนพม่าในประเทศไทยเยอะอยู่แล้วมาดูตั๋วนี่ก็จองเยอะเลย
0: โอ้โหแล้วเมื่อคืนวันลุมพินีแข็งเหลือเกินนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: กว่าจะชนะได้ชกไม่มีสะเทือนเลยอ่ะดีนะเราได้หนึ่งนับไม่งั้นแล้วก็เรียบร้อยนับนี่มันยอมรับไปนะไม่มีมารยานะนั่งลงไปโดนต่อยหน้ากันไหมนั่งสลัดหัวปุ๊บก็มาลุกก็มาเดินต่อยเฉยเลยถ้าเกิดว่า5ยกเราแพ้แน
1: ่โอ้3ยกนึงอ่ะ
0: สามยก
1: ก
0: ีฬาอะไรก็ดูไม่ได้แล้วเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาไว้ทำไมวิ
1: ไม่ได้ดูฟุตบอลนะ
0: เอออ
1: ย่างอื่นดูได้วอลเลย์บอลนี่ได้
0: ใช่
1: วอลเลย์บอลนี่
0: ดูได้ไหม
1: ได้
0: แต่ที่ไปแข่งที่เวียดนามไม่ได้ดูไม่ใช่เหรอ
1: ดูได
0: ้ผมดูไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: ไม่ได้มัน
1: โอ้
0: เออชาวบ้านดูไม่ได้แล้วต้องเสียเงินน่ะ
1: ผมดูได้นะ
0: ดูในช่องไหนอ่ะ
1: ช่อง31เนี่ย
0: ผมดูแล้วมันขึ้นตัวอะไรแล้วมีลิขสิทธิ์อะไรเฉยเลยมันต้องดูได้สิเพื่อกันสนับสนุนโครงการกีฬาบ้านเราอ่ะแม้จ้องแต่จะดูก็ประหารชีวิตไลฟ์สดนี่นะ
1: อยากดูไลฟ์สดฟรีดิ
0: แม่ในโฆษณาคุณก็โฆษณาก็ได้ตังค์อยู่แล้วเนี่ย
1: U17เราก็ชนะชิลี3-1เซตนะ
0: ครับ
1: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงวันนี้อีกกันนะ
0: ครับแต่น้องเนเน่เขาก็ได้ดูนะแต่ว่าเราตื่นไม่ทันเขาประกวดเขาตอนเย็นมันของเรามันเช้ามืดไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นะครับ
1: เ
0: มื่อวานก็ออเดชั่นรอบสองมาแล้วรู้สึกจะผ่านไปแล้วล่ะก็ให้กำลังใจกันนะใครไปทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเราเนี่ยเนาะ
1: เนเน่นะ
0: ครับผม
1: เด็กภูเก็ตเ
0: ลยถ้าโชเล่ล่ะ
1: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เลยนะ
0: นี่พูดถึงพม่าเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้นะเขามีการปิดล้อมป่ารวบ45แรงงานเถื่อนชาวเมียนมาครับ
1: เดินทางเข้ามาแนวชายแดนหนีเข้ามาประเทศไทยเนี่ย
0: เนี่ยแสดงว่าบ้านเขาอยู่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีรายได้
1: 45คนเนี่ย
0: 45คนเนี่ยกลางป่าชุมชนเกรงกระเวียสารภาพมุ่งหน้ามาเลเซียค่าหัวมาคนละ 45,000 นะ
1: นี่จะไปมาเลเซีย
0: เออบางส่วนมุ่งหน้าเมืองชนสมุทรสาครกทม.ค่าหัวนี่ 25,000 ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ลพบุรีได้รับรายงานจากท่านนายอำเภอทองผาภูมิว่าอำเภอทองผาภูมิได้รับแจ้งจากพลเมืองที่มีกลุ่มพบกลุ่
1: ม
0: คนต้องสงสัยน่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาเนี่ย
1: บริเวณป่าชุมชนน่ะ
0: บ้านเกรงกวียหมู่2ตำบลชะแลอำเภอ
1: ทองผาภูมิน่ะ
0: ครับหลังจากได้รับรายงานก็สั่งให้ปลัดความมั่นคงประจังหวัดนะปลัดอำเภอทองผาภูมิอาสาสมัครชุดปฏิบัติการผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ย
1: ไปจะไปที
0: ่ไปตรวจสอบพอไปถึงป่าชุมชนตุติดับแจ้งพบแรงงานเมียนมาทั้งหญิงทั้งชายมากมาย
1: จำนวนมากเลย
0: นั่งหลบฝนอยู่ในเต็นท์ในที่กางเอาไว้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: ก็แสดงตัวที่แสดงตัวสิ
1: ขอตรวจค้นปิดล้อมหน่อยนะ
0: ไปจับกลุ่มได้ทั้งหมด45รายเป็นชาย27หญิงนี่18อายุระหว่าง18ถึง40ปีคุณผู้ฟัง
1: โอ้นาน
0: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเดินเท้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
1: แนวชายอำเภอปะยาตองซูนะ
0: ครับมาตามแนวชายแดนอำเภอปะยาตองซูประเทศเมียนมานะเพราะมันติดอยู่กับบ้านพระเจดีย์สามองค์ไง
1: ตรงกันข้าม
0: พอข้ามมาชายแดนแล้วก็เดินลัดเลาะหลบเลี่ยงจุดตรวจฝ่ายความมั่นคงของไทย
1: จากนั้นก็
0: มีคนพาไปลงเรือล่องไปตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิระลงกร
1: แล้วก็ขึ้นที่ฝั่งอำเภอทองผาภูม
0: ิแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในป่าชุมชนบ้านเกรงกะเวียนี่แหละ
1: รอให้มีคนนำรถมารับมานะ
0: บางส่วนต้องการไปประเทศมาเลเซียยอมจ่ายให้ในหน้าคนละ
1: 45,000 บาทเนี่ย
0: อีกส่วนต้องการทำงานในกรุงเทพที่สมุทรสาครและชลบุรี
1: อันนี้จะจ่ายคนละ 25,000 บาทนะ
0: ครับผม
1: ไปมาเลเซียแพงหน่อย
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำทั้งหมดสอบสวนสภ.ทองผาภูมินี่ไม่ต้องเสียตังค์นะ
1: ไป
0: เราเข้าเรามีข้าวเลี้ยง
1: ข่าวคุกไทย มีข้าวเลี้ยงเสียเงินเรา
0: ใช
1: ่ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
0: ครับผม
1: ต่างด้าวเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวเจอกันที่จทล1197นะครับ
1: ตามกันไปนะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเดี๋ยววันนี้ใครฟังที่ประจีนบุรีวันนี้ฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆนะจ๊ะ
1: ฟังเพลงกันไป
0: วันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
2: 1330หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
5: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่องเลย
1: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคลื่นนั่นคือ
0: ที่สถานีวิทยุจทร.1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับผมอีกหนึ่งสถานี
0: ฟังกัน
1: เป็นประจำประจำมาบอกเล่า90กันหน่อย
0: ฟังกัน
1: ว่าวันนี้4โมงเย็น
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
1: บ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจง
1: อำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไม่มีฝน
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: อุดหนุนกันได
0: ้พบกับปีดาเขาได้
1: ใช
0: ่
1: คุณปีดาทำไมไม่ไปหาหมอสบายใจได้
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับเพราะว่าคุณปิดาเขามีของดีอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละถึงไม่ไปหาหมออ่ะส่งแต่ชะแล่มใบอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็มีคนเอาไปฟ้องอีกแถวแถวบ่อทรายเจอกันเหมือนเดิมนะนครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงครับตำรวจภูธรภาคเก้าที่สตูลครับ
0: ฟังกัน
1: จทร1197ลพบุรีครับ
0: ฟังกัน
1: แล้วก็1449ชุมพร
0: จังหวัดชุมพรก็ฟังกัน
1: ครับ
0: พูดถึงชุมพรนี่ซื้อสินค้าของเราได้นะ
1: ร้านยีน100
0: อยู่ภายในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่นะ
0: จังหวัดชุมพรนะ
1: ส่วนใครอยู่ที่อ่างทองก็ไปร้านเจ๊หมูครับป่าโมก
0: เจ๊หมูป่าโมกนี่ไปซื้อได้ทุกอย่างเลย
1: ร้านพี่สำรวยปากทางอบตชุมนุมสามโก
0: ้ไปซื้อกัน
1: ร้านป้าเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้เดี๋ยวนี้ทางเข้าโรงพยาบาลก็มีปั๊มบลัมเลยแล้วก็พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหา
0: ไปซื้อกัน
1: อยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยวันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะผมส่งไปแล้วไทยทิพย์โอสดกับน้ำมันงาดำมานะแล้วก็ร้านบุญช่วยโอสดตลาดวังน้อยครับนี่อยุธยานะสุพรรณบุรีก็ร้านปรมาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกนะครับหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจันลุงลิมคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
0: สุพรรณบุรี
1: ครับผ
0: ม
1: ส่วนที่อยู่ชัยนาทก็สุประชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสถหันคาร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันบุรีร้านหมอสายทองโพนังดำตกมาช้าพี่มณิตผมเมมไว้แล้วนะพี่มณิตผมไม่ลืมละพี่มณิตยิ้มอะไรทักอย่างอยู่โพนังดำตกอยากได้ไบโอไง
0: อ๋อสั่งไบโอมาร
1: อบ3แล้วบอกจำสักทีที่จำได้แล้วนะนะครับ1คาราเบลนะ
0: 4กระปุกแถม1กระปุก 2,000 บาทเน
1: ี่ยครับผมแต่หมอสายทองเขาไม่มีหมอไททองก็มีอย่างอื่นครบอ่ะไม่มียาย่าบิงเนี่ยเพราะยาย่าบิงเนี่ยมีร้านเจ๊หมูร้านบัวเป็นสัตว์โคมลงแล้วก็ร้านจิงว่นจันช่องแคร์ครับ
0: มีที่นี่ไปซื้อกันได
1: ้โอ้แต่เป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเนี่ยเยอะแยะไม่หมดแต่เวลาไปซื้อก็อย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นี่แหละ
1: ครับถ้าจะให้ดีกินคู่กับไทยแคมพัสดีหรือแม่ก็กินคู่กับน้ำมันงาดำในไทยแคมพัสนะ
0: ได้เลย
1: มารักขี้นกในกินคู่กับยาโรงพยาบาลแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
0: ้รับประทานกัน
1: ครับส่วนโปรมิกออยกับดีแคร์ราคาเดียวกันนะ
0: โปรมิกออยกับดีแคร์
1: โปรมิกออยบำรุงไตแต่ปะโปรมิกออยบำรุงไตแล้วก็ดีแคร์บำรุงสายตานอกจากดีแคร์แล้วก็ยังมียาย่าบิงด้วย
0: บำรุงสายตาดวงตายาย่าบิงกระปุกละ800
1: ครับผมเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์สูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิม
1: ไม่เนื้อไม่ตัวกับแบบแคปซูลอย่างที่บอกกันแหละ
0: แต่นี่แคปซูล2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งกันนะ
1: ฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดเอ๊ะ 2-3 วันนี้ผู้หญิงสั่งซื้อกันเรื่อยเลยนะ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ฉันขโมยยังผัวฉันกินเอ๊ะฉันเยี่ยวข้องเฮ้ยจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่ได้การันตีนะแต่เป็นผู้ชายที่สะดุดหลุด รถหัวนี่โป้เท้านี่กินได้เลยแหมไปขโมยเขากินถ้าได้ดูที่น่ะบอกเขาตรงๆเลยพ่อเมืองว่ายเชี่ยวไม่คล่องเลยมันแกกินเลี้ยวคล่องข้ากินมั่งวะบอกเขาสิเขาจะได้ไม่สงสัยหายไปไหนไว้น่ะ
0: นาน
1: นึกว่าข้างบ้านมาลัก
0: ไหมโฟกัสนะสีไม่พุ่งกับรับประทานกัน
1: ใช่พูดถึงในข้างบ้านนี่ข้างบ้านเรามีเรื่องเล่าทุกวันนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่เล่าดีกว่าวันนี้มาแชร์มาถามจ้างไปไหนมาผมไปบ้านเพื่อนบ้านใครบ้านโชเล
0: ่
1: ไปบ้านใครบ้านโชเล่
0: แล้วไง
1: ไปทั้งคืนเลยเหร
0: อ
1: ไปทั้งคืนเลยกลับไปสายเลยมึงจะโกหกกู
0: ทำไมอ
1: ่ะอ้าวก็โชเล่นอนอยู่กับกูทั้งคืนเนี
0: ่ยโอ้มีอาการด้วยแก
1: รับสักหนึ่งสายดิวันนี้นะหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเอาเลขท้ายสามตัวตรงกับสถานีเราเลยเนี่ยสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: จากที่ไหนเอ่ย
2: จากหนองม่วง
1: หนองม่วงว่าไงเอาอะไรดี
2: ไอ้ยาไตอะ
1: ไรอ๋อโปรมิกออยล์ร้านน้ำเวทไม่มีเหรอ
2: ไอ้ผมมันปลูกเท
1: ่
2: าไหร่อ่ะ
1: สองกระปุก650 บาทอ
0: ืม
1: อาหารเสริมอย่าไปเรียกยาเดี๋ยวผมโดน
0: โปรมิกออยล
1: ์โปรมิกออยล์นะร้านน้ำเวทโอสถมีขายนะหรือจะให้ผมส่งไปให้ก็ได
2: ้ส่งไปดีกว่าม
1: ั้งงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมกำลังจัดรายการอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับครับผมได้ครับ
0: โปรบิ๊กออยล์2กระปุก650บาท
1: ครับ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย1,300
1: เออ
0: แถม1กระปุกด้วย
1: ไม่เอาได้ไหมเอาเป็นไอ้ดีแคร์ได้ไหมล่ะได้ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เมื่อวานนี้ก็บอกไม่เอาดีแคร์ละ
0: เอาอะไรอ่ะ
1: ชาเอาไทยแคลพัด
0: ได้ไหมล่ะ
1: ผมบอกเอาไปเถอะได
0: ้รีบตอบเลยไง
1: รีบตอบเลย
0: อืม
1: อ้าวทำไมแต่ไทยแกมพัดผมอยากให้กิน2กระปุก
0: 2กระปุกอ่ะ
1: ครับ
0: อืมๆ
1: นะแล้วก็ราคามันถูกกว่าดะถูกกว่าดีแคร์ถูกกว่าโปรมิกออย
0: ถูกกว่าน
1: ั่น2กระปุก500นี่2กระปุก650
0: อืมๆ
1: ต่างกัน100กว่าบาทนะ
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนที่ไปยิงกันตายทั้งถลบแล้ว9ศพใช่มั้ยพอมาเช้านี้เพิ่มมาอีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิงฮะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลโดยคุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าจะมีเอาไปช่วยเหลือเยียวยาศพละ1ล้านบาท
0: 1ล้านบาทเน
1: ี่ยแล้วก็มี
0: ทุพพลภาพ700,000บาทเนี
1: ่ยแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็
0: 3
1: 500,000
0: 500,000ไง
1: ครับลดหลั่นกันไปนะ
0: ครับ
1: มาเช้านี้พระบิณฑบาตเดินผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพระสงฆ์ก็มาถึงปุ๊บก็ยืนแผ่กุศลให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงอะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ท่านผ่านมาบิณฑบาต
1: เพราะท่านเดินผ่านประจำท่านผ่านมาประจำอยู่ไรเห็นแล้วก็ท่านก็นะเจ้าหน้าที่พาลงทำหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นไม่มีใครแล้วเพราะก็ปิดจนถึงวันที่14นะแม่
0: ไปถึง17นะนะ
1: ก็17
0: วันเปิด
1: ครับ
0: จันนะ
1: คุณไม่ต้องไปนะโรงเรียนนะ
0: ผมไม่ได้ไปนะเลยรุ่นแล้ว
1: ครับทางโรงเรียนเขาห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในโรงเรียนโดยเด็ดขาดนะตำรวจเขาสั่งมา
0: ตามคำสั่งของตำรวจนะ
1: ให้กันพื้นที่ภายในโรงเรียนแล้วก็อาคารเป็นสถานที่เกิดเหตุด้วย
0: เพราะต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนึงนะ
1: จะต้องมีพิสูจน์หลักฐานกันไปด้วยนะครับ
0: ต้องเข้าไปเก็บหลักฐานเอาไว
1: ้ก็มีครูและนักเรียนเสียชีวิตจำนวน8 และ 9แล้วนะมาชาร์จเสียงหนึ่ง
0: เป็น9และเจ็บ22นะ
1: เจ็บ22นะสวัสดีครับ
3: ค่ะสั่งยาหน่อยค
1: ่
3: ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
3: สุพรรณค่ะ
1: เดี๋ยวนะกำลังจัดรายการกำลังออกอากาศอยู่นะ
3: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับเนาะลองฟังเสียงตัวเองหน่อยสิฟังเสียงตัวเองหน่อย
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทรกลับครับผม
0: จาก
1: 4237จ้า
0: จากสุพรรณบุรี
1: จากถิ่นสุพรรณบ้านนอกนี่นะระทึกอีกแล้วครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจต้อง
0: ปิดล้อม
1: พื้นที่มันคลั่งคว้าปืน2กระบอกขังตัวเองในบ้านนะ
0: อ้าว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: จังหวัดมุกดาหารนู่นน่ะ
1: แล้วไปไม่ใช่นเรศวรที่6
0: โอ้คนเอาไม่อันนั้นเขาไม่คลั่งนะสายดีคนนั้นน่ะ
1: ตำรวจตึงกำลังปิดล้อมชายคลั่งคว้าปืน2กระบอกขังตัวเองในบ้านที่มุกดาหารนานเกือบ
0: 5ชั่วโมงด้วยกัน
1: แม่ก็บอกว่าลูกโวยวายลั่นเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ครับมีเรื่องของตำรวจระดมกำลังกว่า50นาย
0: ปิดล้อมที่ว่าชายคุ้มคลั่งถือปืน2กระบอกเนี่ยนะ
1: ครับที่บ้านดงยางตำบลกุดแค่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะ
0: พื้นที่ป้องกันอันตรายต่อประชาชนด้วยการระวาย
1: ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็วุ่นวายอยู่นนทบุรีมุกดาหารก็กลัวจะน้อยหน้าล้อมกันไว้เลยครับไม่ได้เนี่ยมันมีปืนสองกระบอกอ่ะ
0: คนบางครั้งบอกเดียวไม่ธรรมดา
1: ที่โรงเรียนศิรินธรมีแค่กระบอกเดียวแต่กระสุนเยอะมันยิงปูกระย่ามันแล้วเนาะ
0: โอ้แล้วกระสุนยังยิงไม่หมดเลยนะ
1: ยังยิงไม่หมดผมยังใช้มีหมดเลยตายซะได
0: ้กว่าจะไปฝากลุงช้างก็ไม่ได้มา
1: ไม่ต้องมาฝากหรอกเอาไว้เก็บไว้เถอะผมไม่รับฝากเนี่ยปรากฏว่าไม่ไปดูแล้วจับกลุ่มไม่ได้
0: อ้าว
1: มันวิ่งเข้าบ้านเลยนะ
0: คลุ้มคลั่ง
1: วิ่งขึ้นไปชั้น2ขังตัวเองไว
0: ้ขังเอาไว้วะ
1: จากการตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวมีปืน2บอกเนี่ย
0: เออกระบอกเดียวมันธรรมดา
1: เออ
0: นี่ต้อง2กระบอกเลย
1: ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเล่ครับนี่เห็นมั้ยเกือบจะเป็นโชเล่แล้วมั้ยโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์
0: ชื่อเล่ก
1: ็เออนี่อายุ34ปีนะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุน้อยเนี่ย
1: แกกับโชเล่ปีนึงที
0: ่ผมมา45
1: ขังตัวไว้บนบ้านเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม
0: แต่ไม่เป็นผลนะ
1: ครับ
0: ระหว่างขังตัวในเล่อยู่เนี่ย
1: ตะโกนโวยวายอยู่ตลอดเวลาสาดสาดอยู่นั่นแหละ
0: เอะอะโวยวาย
1: มีอะไรเปล่า
0: แล้วเขาตรวจสอบแล้วบอก2

0: ืน2บอกใช้งานให้มันเต็มที่หน่อย
1: เอาเวลาผ่านไป5ชั่วโมงแล้ว
0: เล่ก็ไม่มอบตัวครับ
1: ตำรวจทำยังไง
0: ขังอยู่ในบ้านเนี่ยตำรวจก็ปิดล้อมเพื่อไม่ให้เล่ออกมาข้างนอกกัน
1: เ
0: นี่
1: ยทำแค่ปิดล้อมมาไว้เนี่ย
0: ยังไม่ได้มีล่าสุดยังไม่มีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมนะเล่นะ
1: ยังไม่มีเสียงปืนดังมาจากในบ้านกันแล้วกัน
0: เล่อยู่อ่านข่าวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคุ้มคลั่งนะ
1: เอาเล่นี่ไปไหนอยู่เนี่ย ไม่คลุ้มคลั่งนะ
0: กลัวเล่จะคุ้มคลั่งเนี่ยขังตัวเองอยู่ได้อะเล่เ
1: ฮ้ยด่าสงสารเล่เนาะ
0: อ้าวดีที่กาญจนบุรีก็ขับรถไม้ท่าไหนก็ไม่รู
1: ้พุ่งชนง่าย
0: โอ้ก็ตำรวจจับไปตรวจฉี่แล้วนะ
1: เห็นฉี่สีม่วงด้วยว่างั้นเนี่ย
0: ครับผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราอ่านข่าวเมียนมามากันกี่คน40กว่าคนใช่ไหม
1: มากันเยอะจะไปนู่นมาเลมาประเทศไทยด้วย
0: จะไปชลบุรีจะมาประเทศไทยในกรุงเทพด้วยล่าสุดมาอีกหนึ่งขบวนครับมาอีก12ชีวิตครับ
1: ใครอ่ะ
0: มาอีกแล้วครับ
1: มาตามผู้นำกับลูก
0: เออซุกอยู่ในรถปิกอัพคราวนี้12คน
1: หนีเข้าเมืองเนี่ย
0: จับคาด่านที่สังขละเลยครับเนี่ย
1: เขาเห็นผู้นำเขามาเขาก็มาตามผู้นำกันหรือเปล่า
0: เออยังไม่ทันถึงมาจากสังขละยังไม่ทันถึงถูกทองผาภูมิเลยนะน่ะ
1: โดนจับปะน่ะ
0: เอออีกตั้ง70โลจะถึงทองผาภูมิอยู่แล้วไ
1: ม
0: ่โดนจับจะได
1: ้นาน
0: ท่านปลัดอำเภอสังขบุรีนำกำลังไปตำรวจตรวจสอบรถกระบะวีโก้ทะเบียนกาญจนบุรี
1: เมืองกาญจนบุรีเนี่ย
0: ขับมุ่งหน้าไปยังทองผาภูมิก็เรียกตรวจค้นดิ
1: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
0: แล้วว่าไงเล่า
1: เป็นยังไงคนขับมาเป็นชายวัย28ปี
0: ไม่มีบัตรประจำตัว
1: อ้าว
0: ซุกซ่อนชาวเมียนมาเป็นชายติดหญิงหนึ่ง
1: เอามาด้วยกัน
0: อัดกันแน่นในรถโดย2คนนอนราบแล้วก็ใช้ตะข่ายพลาสติกคลุมอำพรางไว้
1: แล้วก็ทั้งหมดที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได
0: ้อิลิสบุตรเฉลยในการพูดอะไรทำไม่ได้เลย
1: หนังสือมีไหมล่ะ
0: โอ้โหพูดไทยไม่ได้จะมีหนังสือได้ไงเรา
1: เอกสารก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: แล้วก็
0: ความอยากแต่อยากมาอยู่ประเทศไทยนะ
1: เบื้องต้นทราบว่า
0: พากันมาจากเมืองพญาตองซูอีกแล้วครับ
1: พม่า
0: ผ่านช่องทางธรรมชาติอาศัยเดินเท้านั่งรถสลับกัน
1: สลับกันมา
0: จากนั้นก็นำตัวทั้งหมดคนขับรถมา12คนน่ะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขบุรี
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาตามผู้นำเขา
0: ประเทศไทยเราน่าอยู่จริงๆนะ
1: ใช่
0: แล้วกรุงเทพสรรหาจะไปนู่นไปนี่นะนะน้องฮารุนเป็นไงเล่าไปเสียชีวิตที่จอร์เจียตอนนี้ศพกลับมาบ้านเราแล้วนี
1: ่กลับมาแล้ว
0: ครับผมยังตำรวจไทยยังไม่เชื่อต้องพิสูจน์หลักฐานนี่นะ
1: ก็ต้องพิสูจน์นะพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอยากจะรู้ความจริงกัน
0: ใช่เอาฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเป็นไง
1: อันนี้ก็ต้องโฟกัสสิ
0: กล่องสีเขียวๆกล่องเดียว
1: เดียวครองเนี่ยนะ
0: 390บาทนะพ่อนะ
1: โฟกัสซื้อ2กล่องก็ได้
0: 2กล่องก็700
1: ซื้อ3กล่องก็ดี
0: 1,000 บาท
1: โฟกัสนะ
0: จ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
1: นาน
0: อันนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยไปแคปซูล
1: รับประทานแบบชนิดแคปซูลก็ใส่เลี่ยมจอย
0: ถ้าชงน้ำดื่มเหมือนจีจุจาก็จอยมิกฟรุต
1: จอยมิกฟรุตที่เป็นผงชงน้ำเย็นนะ
0: กล่องละ350 2กล่อง700แถมปีกล่องหนึ่ง
1: หรือ2แถม1เนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะ
1: หรือ2แถม1นะ
0: ไอ้ห้าวไม่ต้องโฆษณาหรอกโทรมาได้พยายามโทรมาเองเนี่ยพระคุณนะอย่าให้เมียโทรมาอย่าให้ภรรยาโทรมาครับ
1: ผู้ชายคุยกับผู้ชายจะรู้เรื่องน้อย
0: ภรรยาโทรมาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
1: เราก็คนทะลึ่งตึงตังอาจจะพูดไปทะลึ่งอีกก็ได้
0: เดี๋ยวหาว่าผมทะลึ่งไม่คุยแล้วไอ้ช้างทะลึ่งวะ ใครสั่งซื้อสินค้ากับเราเนี่ยถ้าถามชื่อที่อยู่ใหม่กรุณาตอบหน่อยนะครับอย่าพูดย้ำเลยฉันเคยสั่งแล้วฉันเคยสั่งแล้วบางทีผมจำชื่อจำนามสกุลได้จำบ้านเลขที่ไม่ได
1: ้มันหลายเจ้าหลายคนนะ
0: แล้วโทรมากันตอนผมจัดรายการงั้นตอนขับรถงี
1: ้
0: ไม่รู้จะมีคนดูที่ไหนไง
1: ก็จังหวะพอดีนะ
0: ครับบอกใหม่ไวกว่ากันเยอะ
1: อ
0: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: โทรหาโชเล่ครับ081924437
1: นะ
0: จ๋าลิเกโทรหาลุงช้างจะซื้อยาโทรหาโชเล่ก็ได
1: ้ได้เหมือนกันนะ
0: วันนี้ใครอยู่บ่อทรายนะบนสะแจง
1: สะแจงเนี่ยนะ
0: บางระจันเนี่ย
1: สิงห์บุรีไปอุดหนุนกัน
0: ครับหรือจะอยากจะปุ๋ยสักกระสอบนึงก็ได้นะ
1: บอกเขาก็จะได้เอาติดรถไป
0: อย่าไปสั่งเยอะครับแกแบกไม่ไหวสงสารแก
1: สั่งเยอะ

0: ทำไงอ่ะ
1: โนโทรหาช้างนี่เดี๋ยวส่งให้
0: ถ้าซื้อสัก4ตันเนี่ย
1: แสนตันนึงเลย
0: แถมไม่ตันนึงน่ะแถมไหนอ่ะวันไหนอ่ะบอกเขตอ่ะ
1: มันวันที่12ไงแล้ว
0: แถมวันที่12นี่นะ
1: วันแม่งชาติเนี่ย
0: ซื้อ2ตันก็ได
1: ้ซื้อ2ตันแถม10ซอบ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันเนี่ย
1: แถม20ซอบ
0: แถมไม่1ตันเลย
1: ครับผมอาที่บึงช้ำอ้อสรุปก็ได้วันมาละไปส่งวันที่11แม่เกือบฉิวเฉียดเลยล่ะ
0: เขาคงรู้อ่ะนะ
1: ครับนี่เป็นผู้ชายวัย24ปี
0: เป็นยังไง
1: นั่งพีกัญชาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นเนี่ย
0: โอ้อันนี้ในโรงพยาบาลไปพีได้ยังไง
1: เออเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่เอาเรื่องเพราะว่าเห็นมาดูแม่ที่ป่วยไง
0: แม่แกก็ไม่น่าป่วยให้ลูกชายไปสูบกัญชาเลยเนาะ
1: แม่ลูกก็เนาะไปสูบข้างนอกไม่ได้กันแล้วเนาะบุหรี่ยังสูบไม่ได้เลยไอ้หนู
0: เรียกนายก
1: อีกแล้วโทษที
0: นี่บิ๊กบ้องด้วยเนี่ย
1: อ้าวใช้ขวดเป็นบ้องใช่ไหม
0: ขวดพลาสติก
1: เลยขวดเป็นบ้องเป็นเครื่องมือไง
0: อ
1: ่ะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาบรรเทาฤทธิ์ติดวง
0: ทวารของไทยทิพย์โอสดนะ
1: จ้าร
0: ับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: 1กระปุก60เม็ดครับ
0: ขายเท่าไหร่อ่ะ
1: 350บาท3กระปุก 1,000
0: 3กระปุก 1,000 นะ
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้มีทั้ง60เม็ดนู่น
0: รับประทานกัน
1: น้ำมันงาดำมะระขี้นกบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร60เหมือนกันหมดเลย
0: นาน
1: นะจ๊ะ
0: จ้า
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าที่นครนายกได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาล
0: นครนายกเนี่ย
1: ว่ามีผู้ชายนั่งพีกัญชาที่โต๊ะม้าหินอ่อนข้างตึกสูนะสูตินารีเนี่ยนะ
0: ใกล้กับโรงอาหารของโรงพยาบาลด้วย
1: ก็เกรงว่าจะสร้างอันตรายกับคนในโรงพยาบาลก็ประสานสายตรวจไปตรวจสอบครับ
0: สายตรวจไปตรวจสอบคนสูบกัญชาหน่อยสิเล่า
1: ไปตรวจแล้วพบชายสวมเสื้อแขนสั้นลายขาวดำไม่เหมือนเสื้อคนในคุกอะนะ
0: เป็นไง
1: หมอบอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกชายคนดังกล่าวมาสอบถาม
0: มาหน่อยมาคุยกันมาสอบไปมาสู่ประชาในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ไอโน่เอ็งมาทำไมนั่งสูบกัญชาในโรงพยาบาลมาฮะ
0: เอาขอตรวจค้นกระเป๋าหน่อย
1: มาตรวจค้นเจอกัญชาหนึ่งแล้วก็มีดอีกหนึ่ง
0: พร้อม
1: ยึดไว้เลยครับ
0: เอาเขียงมาด้วยไหมเนี่ย
1: ต้องสายหาแถวนั้นแหละพร้อมพาไปดูอุปกรณ์ในการสูบเพราะว่าเป็นขวดพลาสติกดัดแปลงเหมือนบ้องกัญชาไง
0: กับบัดบ้องกันนะครับ
1: Smoke on the water
0: แปลว่า
1: สูบควันในใต้น้ำ
0: โอ้สูบกัญชา
1: พอสูบเสร็จก็ไว้ใต้ต้นไม้แหละข้างกำแพงโรงพยาบาล
0: กำแพง
1: นายเอครับยกมือไหว้ขอโทษตำรวจพร้อมยอมรับว่าสูบกัญชาในโรงพยาบาลจริง
0: อ้าว
1: และจะไม่ทำอีกด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เอาเรื่อง
0: ต่อไปจะสูบอีกนะ
1: ได้แค่ตักเตือนนะ
0: แล้วก็ปล่อยไป
1: เพราะว่าก็เป็นคนดีดูแลแม่ที่ป่วยอ
0: ่
1: ะไม่ใช่คนเลวระยำอะไร
0: โอ้ทำไมมาดูแม่นี่เขาจับเลยนะเนี่ย
1: โอ้โห
0: นี่ก็ยัง
1: ถ้าไม่เป็นคนไม่เป็นคนดีนะก็เรียบร้อยสิ
0: มา
1: ต
0: าเนี่ย
1: ครับ
0: สถานการณ์เนี่ย
1: ฉันกินแล้วไม่ค่อยมีสูบแล้วไม่ค่อยมีเรื่องแล้วใครล่ะใจเย็นสมัยก่อนในหลังโรงลิเกนี่บ้องเพียบไปนะ
0: ในโรงเลยไปจะเป็นหลังเลยในโรงเมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: กินมาดูแล้วเสียงดี
0: เลยแล้วชอบของหวานพวกนี้นะ
1: เออแล้วช่องหวานๆในกริ้วๆ
0: เพราะเอาหนมโขไปให้ไอ้ที่ก็แตะตะโพนอ่ะ
1: เอาหนมโขให้กล้วยเลย
0: โมโหเลย
1: โมโหเลยนะ
0: ตีได้บ้องเลยนะสมัยก่อน

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691

0: าแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ไองานลุงคดงานลุงคดวันที่เท่าไหร่นะ
1: 15เนี่ย
0: โอ้เขาจะมีงานอะไรอ่ะน่ะ
1: งานวางศิลาฤกษ์ศาลาหลังใหม่อ่ะนะ
0: ที่วัด
1: โอ้วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลบบุรี
0: แล้วบางลี่อ่ะบางลี่อ่ะ
1: บางลี่กับวัดเทพอภัยในวันเดียวกัน
0: วันที่
1: 15เดือนตุลาคม
0: พฤศจิกาพฤศจิกาดิ
1: พฤศจิกาไง
0: พฤศจิกาเขาจะทอดกฐินสามัคคีสองวัดนี้แล้วเขาพร้อมกันสิบห้าใช่ไหม
1: วันที่15พฤศจิกา
0: เห็นไหมตุลาตุลานุ่นวัดบางพึ่งนุ่น
1: วัดบางพึ่ง
0: ครับต้องแต่ผมถูกหวยผมจะจ้างลิเกไปเล่นงานสามวัดเลยดูที่จะมี
1: วัดเลย
0: จะมีคนไปดูไหมล่ะ
1: 15ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลบบุรีแล้วก็วัดเทพภัยตำบลบางขามบ้านหมี่ลบบุรี
0: แต่ผมได้ของมันที่หนึ่งนะมันไม่ถูกสักทีพี
1: ่
0: มันเป็นคนของความฝันเพ้อพกไปนะ
1: ก็
0: ผมจะอาลิเกโชเล่พงนรินทร์แล้วก็สอนลานน้ำเพชรสองคนรับเชิญเบลไม่ให้มาเบลไม่ให้มา
1: เป็นยาเจ้าเบล
0: เบลมาอีกคืนนึงมากับตะยนสองคน
1: อัตยนมาด้วย
0: นี่ใช้ป้ายโชเล่นะสองคนสามคนนี่รับเชิญนะ
1: นาน
0: นี่สอนรามนี่ไม่ให้เป็นพระเอกนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ให้เป็นโจ๊ก
1: โอ้แต่ก็เป็นโจ๊กไง
0: พรเทพก็เป็นโจ๊ก
1: โอ้ว่าทัดเทพเท่าแจ๋วอยู่แล้ว
0: ใช่ใส่เครือคอเช่าด้วยนะเป็นโจ๊กอ่ะเขาเล่นดีในสองคณะเนี้ยนะ
1: พรเทพสอนรามเนี่ยฝากโชเล่ชาติรักเอาไว้ด้วยนะ
0: โอ้ยยังไงก็สู้โชเล่ไม่ได้เอาสิเดี๋ยววันที่8เรามีแล้วอ่ะ8มกราคมนะ
1: แบบมกราคมนี่ที่นู่นน่ะ
0: กกตูม
1: กกตูมลพบุรี
0: ไม่ยอมโทรหาผมจริงๆหรอกผมอยากไปเขาไม่ให้ผมไป
1: ไปได้วัดบางลี่ดิ
0: วัดบางลี่มีอะไรอ่ะ
1: 29 3031ตุลาเนี่ย
0: มีงานอะไร
1: งานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานเนี่ยเขาหาไว้แล้วนี
0: ่ให้ผมไปแก้แค้นได้ไหมคราวที่แล้วมันประสบความสำเร็จ
1: ไปป่ะล่ะ
0: ไป
1: 29นะ
0: เออผมต้องทำให้มันดีให้ได
1: ้ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคม
0: อะไรต้องใช้ลูกให้ลูกช่วยตลอดเลยทำเองให้ได้สิ
1: ยังไม่ได้ยังไง
0: นะได้แล้ว
1: ได้แล้วนะ
0: เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายไม่ได้ไปไหนจะซ้อมแล้วเนี่ย
1: ซ้อมไปเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปวัดบางลี่ดู
0: ที่ทุ่งสงคุณผู้ฟังครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีวัวเป็นแผลใหญ่อวัยวะภายในทะลักออกมานะ
1: กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
0: เออพอเจอตัวสูงใหญ่แต่ว่าเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของสัตว์เลี้ยงบอกเห็นกันตามันไม่ใช่เสือไม่ใช่หมี
1: อ้าวแล้วมันเป็นใครอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ห้องเวอร์วะเนี่ย
0: เอออ
1: ้าว
0: เมื่อวานนี้ครับท่านนายอำเภอทุ่งสงท่านสมคิดการสุวรรณนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมกันตรวจสอบซากวัวของชาวบ้าน
1: ที่ถูกสัตว์ป่ากัดตายด้วย
0: หลังบ้านพักตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: เนื่องจากเกรงว่าสัตว์เนี่ยจะ
0: เป็นสัตว์ป่าจำพวกเสือหรือไม่ก็หมี
1: ไม่เสือก็หมีเนี่ยนะ
0: พอไปถึงพบวัวล้มตายมีบาดแผลถูกกัดบริเวณที่ท้องอวัยวะภายในทะลักออกมาอยู่ด้านนอกท้อง
1: นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัว
0: บาดเจ็บถูกกัดที่ขาโดยนายอำเภอทุ่งสงได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบรอยเท้าอย่างละเอียด
1: พบว่าสัตว์ที่เข้าไปอาละวาดทำร้ายร่างกายแล้วก็กัดสัตว์วัวเนี่ยนะ
0: ครับกัดกินวัวแล้วก็น่าจะเป็นหมูโทน
1: หมูโทน
0: ชาวบ้านเขาเรียกว่าหมูทอกซึ่งมีลักษณะสูงใหญ่ดูร้าย
1: หมีหมูเนี่ย
0: เป็นกึ่งนักล่านักกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์แหละพอดูจากรอยเท้าปรากฏว่าไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีครับ
1: ไม่ใช่เลย
0: ขนาดในพื้นที่จุดเกิดเหตุติดกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
1: ป่าอุดมสมบูรณ์
0: ด้วยไหนออกมากินงัวเขาแล้วไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: ไอ้แล้วเจ้าของบ้านนี่คุณสมภพบอกว่าเกิดเหตุประมาณ3 ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ต้น
0: ล่ามวัวไว้บริเวณหน้าบ้าน
1: แล้วจู่ๆเป็นยังไง
0: ได้ยินเสียงวัวมันร้องอ่ะวัวร้องไงเนี่ยไอ้นี่มันจะถูกเชื่อแล้วเนาะ
1: นี่จะ
0: เสียงมันดังผิดปกติไง
1: ส่องไฟฉายไปดูดิ
0: เหมือนคนกินเหล้าเยอะไงไม่รู้เมื่อกี้นะลองทำใหม่ดิ
1: ปรากฏว่าเป็นอะไร
0: ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นหมูป่าตัวใหญ
1: ่หมูกินวัว
0: เออชาวบ้านก็เรียกหมูทอกหมูเถื่อน
1: หมูทอกหมูเถื่อนเนี่ย
0: ท่านนายอำเภอก็ส่งไอ้ทางเจ้าของวัวก็ไล่ส่งเสียงดังปรากฏว่ามันวิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่าย
1: ืนยันว่าสัตว์ป่าตัวเนี้ย
0: มันไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีมันเป็นหมูป่าอย่างชัดเจน
1: โอ้หมูป่ากินวัวไง
0: ใช่มันเป็นบัวทอกไอ้หมูทอกไงหมูเถื่อนนี่มันกินทั้งสัตว์กินทั้ง พืชอะนะไอ้พวกเนี้ยเป็นหมูป่าที่เคี้ยวมันง่วงมาน่ะ
1: ถึงว่าเคี้ยวลากดินนะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้เขาเรียกหมูทอกง่ายหมูเถื่อนเหร
0: อครับถ้าเห็นกับตาอาจจะเข้าใจว่าเป็นเสือหรือหมีถ้าไม่เห็นนะ
1: ต้องนึกว่าเป็นเสือหรือหมีนะ
0: โดยได้แจ้งทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
1: ยืนยันสัตว์กัดวัวเนี่ย
0: หมูป่า
1: แน่นอน
0: หมาปู
1: หมูป่าเนี่ยนะ
0: มาขึ้นลพบุรีต้องอยู่ลงกระทะแน
1: ่นั่นสิเข้าร้านอาหารปลาได้เลยเนี่ย
0: อาหารป่าเนี่ย
1: เออ
0: เนี่ยครับผม
1: นั่น
0: อ้าวก็นี่เป็นอุบัติเหตุเรียกว่าเขาว่าเป็นธรรมชาติมันชาติธรรมชาติกินธรรมชาตินะเนาะจำได้ไหมเมื่อวานที่เราเล่าเรื่องฝรั่ง
1: ตกยาก
0: ตัดเซปเนจรเป็นโฮมเลดไร้ที่พึ่งไร้บ้านพักต้องไปนอนในวัดนะ
1: เพราะว่าหลงรักสาวไทย
0: หลงรักสาวที่ไหนเชียงใหม่ไหมที่เชียงใหม่หรือที่นครสวรรค
1: ์สาวนครสวรรค์ทำให้ฝรั่งอกหักเนี่ย
0: หลงรักสาวนครสวรรค์นี่นะ
1: ดีกับคนหลงรักสาว
0: แต่มาไม่เจอ
1: หมาก็ไม่เจอ
0: เออแต่ไอ้นั่นเชียงใหม่มาเจอคนลพบุรีเจ็บช้ำสาวลพบุรีหลอกเงินไป3,000หมดตัว
1: ผู้หญิงลพบุรีแก
0: เออ
1: ชื่อหมด
0: แต่นัดผู้หญิงที่นครสวรรค์ไว้สาวนครสวรรค์ไม่มาไงก็เดินเล่ร่อนคุยก็อยากกินอยากจะกลับประเทศแล้วตอนเนี้ย
1: เงินหายเพราะคนมิจฉาชีพเอาทรัพย์สินไป
0: ขอตัวมาขอบคุณทางวัดชาวบ้านในช่วยเหลือให้กลับบ้านแล้วนะเมื่อวานนี้กรณีที่พบชายชาวต่างชาติเดินเล่ร่อนคุยขยะกินมาทางชีวิตหลับนอนตามศาลาวัดเนี่ยนะ
1: วัดน่ะ
0: ที่พื้นที่บางตลาดไง
1: แถวปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ย
0: ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่านายมิสเตอร์ออสสเตียนแฮมเบิร์ก
1: อายุ44ปีชาวนอร์เวย์
0: ชาวนอร์เวย์ครับจากการตรวจสอบมิสเตอร์เอสเฮเบิร์กเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่3มีนาคม66
1: ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวระยะ30วัน
0: ซึ่งอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ถึงวันที่16เมษายน66
1: จากนั้น
0: ก็มีการยื่นขออยู่ต่อล่าสุดตม.นครสวรรค์นะ
1: บอกว่า21เมษายนที่ผ่านมา
0: อนุญาตได้ถึงวันที่16พฤษภาคม66จนสถานภาพปัจจุบันพบว่า
1: ขาดไปแล้ว
0: เขาเรียกโอเวอร์สเตย์
1: 1,179 วัน
0: เกินเป็นพันวันเนี่ยนะ
1: โอ้เยอะอะนะ
0: ก็ถึงกับปีไหนอะปี66อะสามปีแล้วอะนะ
1: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตม.นนทบุรี
0: ก็ได้นำตัวมิสเตอร์เอสเซเบิร์กเนี่ยนะ
1: ไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไทยเพื่อประสานสถานทูตและก็ผลักดันกลับประเทศบ้านเกิดต่อไป
1: กลับไปเถอะนะ
0: มิสเตอร์เอสเซเบิร์กได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของวัด
1: และก็ชาวบ้านที่ขอให้การช่วยเหลือต่าง
0: ๆดีใจที่ได้กลับบ้านประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้ว
1: หลังจากมาอยู่ตั้งรวม3ปี
0: นะ3ปีกว่านะ
1: พันกว่าวันเนี่ยนะ
0: โอ้ได้กลับบ้านแล้วใครก็ดีใจ
1: ดีใจไม่น่ามารักสาวนครสวรรค
0: ์ไม่น่าเลยคิดถึงที่รักผักงามโพลเอ้าเขาเจอยาบ้าอีก2,600,000เม็ดเนี่ย
1: ทั้งหมดก็อยู่16กระสอบไปแล้ว
0: ซุกอยู่กลางทุ่งออกหมายล่าเครือข่ายซุ้มไก่ชนเตือนแฮปปี้วอเตอร์ปลอมเป็นคอลลาเจนนะบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ไหนได
1: ้เป็นยังไง
0: แฮปปี้วอเตอร์เสพกันไปแล้วบ้าบอคอแตกที่ตลาดกลางจังหวัดศรีสะเกษครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำส่วนราชการต่างๆอะนะ
1: ไป
0: ออกแถลงการแถลงข่าว
1: เ
0: กี่ยวก
1: ับ
0: การตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ
1: ่2ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะ2ล้านกว่าเม็ดเนี่ย
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติการ
1: ของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
0: หลังจากผมเมืองดีแจ้งบ่อแสพบกระสอบปุ๋ย16กระสอบ
1: วางอยู่บนรถเข็น2คันน่ะนะ
0: ซุกซ่อนอยู่กลางทุ่งนานู่นแหละอยู่หมู่3อ่ะต
1: ำ
0: บลเหล่ากวางอำเภอนนทคูณครับ
1: นนทคูณเนี่ยนะ
0: ท่านผู้ว่าบอกการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัย
1: ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ย
0: หากพบเบาะแสการลักลอบผลิตครอบครองหรือจำหน่ายหรือเสพ
1: ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังสายหน่วยของสำนักงานปปส.
0: นี่เหมือนกันหมดทุกจังหวัดเบอร์เดียวกัน1386อ่ะ
1: ตลอด24ชั่วโมงเลย
0: หรือเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับเบอร์เดียวกันทั่วประเทศ
1: อันนี้จำง่าย
0: 191
1: แจ้งได้ที่สถานีพื้นที่ตำรวจเนี่ยนะ
0: หรือโทรมาที่0812901691
1: เนี่ยนะ
0: ก็ได้เพราะเจอยาไทยทิพย์โอสถ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ที่ทุ่งสงนะ
1: ทุ่งสง
0: ยังไงก็สั่งซื้อหน่อยนะ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: เพื่อนมาอยู่ทุ่งสงนะเป็นผู้จัดการของน้องเดียวนะ
1: โอ้
0: เดียวเพื่อนผมเลยนะ เดินพุงป่องเหมือนไอ้เท่งไงไม่รู้ไม่ใช่เท่งเธอเทิงนะไอ้เท่งนี่จะเป็นตัวตลกกันละ
1: ครับ
0: ไปไหนก็จูงมือน้องเดียวออกมาเนี
1: ่
0: ยไอ้เหลื่อมไม่เหลื่อมนะที่ศรีสะเกษครับแจ้งไปได้เลยนะครับ
1: แจ้งได้
0: ก็จับได้โหเยอะเลยนะ
1: โอ้วันนี้มันต้อง2ล้านกว่าเม็ดนี่เลย
0: ก็เรียกว่าโอเปอเรชั่น90เดย์เปิดก็เรียกว่ายุทธการสิ้นตัดเยื่อตัดใยอะไรพวกเนี้ยนะ
1: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
0: แล้วก็นำผู้เสพขบวนการเข้าพบขบวนการบำบัดอีกแล้ว
1: บำบัดสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดเนี่ยนะ
0: จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนอย่างยั่งยืนใครเลิกได้แล้วบอกผมหน่อยสิเนี่ย
1: เป็นไง
0: เห็นมีแต่เลิกไม่ได้กลับมาเอาอีกกลับมาเอาอีก
1: เสพยา
0: ใช่ไหม
1: เป็นเสพมากก็สมองพังหมด
0: ครับวันนี้ใครจะไปเสพก็นู่นเลยครับ
1: ไปไหนอ่ะ
0: นู่นตลาดนัดบ้านบ่อทรายนู่นน่ะ
1: ตำบลสาแจงบรรจารย์สิงห์บุรีถ้ามีสินค้าของเราไปขาย
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ถูกกฎหมายทั้งหมดแหละเป็นกระผมกาแฟกาแฟหมดเลยเนี่ยคุณปิดา
1: ทั้งสองสูตรเลยไง
0: ไอ้เหลือกาแฟแดงหมดกาแฟดำยังไม่หมด
1: มาม
0: าสิ
1: มาซื้อได้
0: วันนี้ซื้อกาแฟแดงกับลุงช้างเลยนะ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนกี่ก้อน
1: 2ก้อนเดี๋ยวไป
0: คุณพิดาก็ไม่ให้นะ
1: ให้ไม่ได้
0: เออเขาให้สบู่แก้คันนะ
1: ให้เขาไป
0: ถ้าหอมฟูงต้องลุงช้างนะ
1: ลุงช้าง
0: ถ้าแก้คันต้องปิดาใช่ไหมล่ะไปกันเถอะเวลาหมดแล้ว
1: ล่ำลากัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081 290 1691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: นี่จ้า
2: เอาไก่
3: หมูหวานครับ
4: ได้ค่ะ
1: หมูหวานนะคะ
3: ไก่ทอดด้วยครับ
1: ได้ละจ้าก
4: ินเยอะๆนะคะ
2: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
1: ้รับอะไรดีคะ
4: ผักผักนะคะแบบทอดค่ะ
5: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิแล้ว
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
9: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
10: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
1: ทุกคนพร้อม
11: พร้อม
1: มาเริ่มกันเลย
12: ทำอะไรอ่ะออก
13: กําลังกายไงรักสุขภาพ
12: แล้วในมืออ่ะ
13: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
12: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
14: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยู
0: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
16: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพร
3: วัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
16: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
17: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่ มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ล่าสาวแม่กลองจากเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมาประจำเวลาประจำมีทุกวันติดตามฟังกันได้ทุกวันเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำพร้อมทั้งเรื่องราวของเคล็ดลับสุขภาพร่างกายค่ะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจิรามีผักเชียงดามีเจียวกุหลาบมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดลิ้นจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังขาถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีทุกอย่างในร่างกายก็จะดีไปด้วยแต่เมื่อมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นความหนืดข้นของเลือดเยอะขึ้นโอกาสที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดก็มีเมื่อระบบหมุนเวียนโลหิตช้าลงอวัยวะต่างๆก็จะไม่เป็นปกติแล้วคราวนี้ตามมาด้วยไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับเบาหวานผนังหลอดเลือดตีบความยืดหยุ่นของหลอดเลือดน้อยลงมีความแข็งตัวเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะตีบตันแตกก็เยอะขึ้นอันนี้เป็นภาวะเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตโดยเฉพาะเลยปัญหาสำคัญค่ะดูแลสุขภาพร่างกายพบคุณหมอตามนัดคุณหมอให้ยากินยาตามคุณหมอสั่งแต่น้ำตาลก็ยังไม่ลดความดันก็ยังเพิ่มอยู่มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยลดภาวะตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำและมีอาการมือเท้าชาเนี่ยค่ะแล้วก็ผลพวงจากเบาหวานก็จะทำให้มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเราก็มี BGM Soft Gel เป็นตัวช่วยบำรุงดวงตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าส่วนจิรากิน2เม็ดหลังอาหารเช้าและเย็น2แรงแข่งขันผนึกกำลังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านทั้งเรื่องราวของสุขภาพและบำรุงดวงตาแข็งแรงเข้าไว้จะได้มีเรี่ยวแรงประกอบสมาอาชีพเรี่ยวแรงทำมาหากินแล้วก็ดูแลคนที่เรารักค่ะคุณผู้ฟังคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้นะคะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรซ์กับนาข้าวข้าวหนักข้าวเบาเราไม่ว่าเพียงแค่ฉีดวัคซีไรซ์ก่อนหว่านปุ๋ยค่ะคุณผู้ฟังรู้จักกันแล้วใช้หรือยังถ้ายังไม่ได้ใช้เริ่มกันฤดูกาลนี้เลยค่ะปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่อบางท่านปลูกข้าวพันธุ์ที่อายุไม่ยาวมาก100วัน90วัน100วันบางท่านเป็น120วันแล้วแต่เลยค่ะข้าวเบาฉีด3รอบข้าวหนักฉีด4รอบถ้าไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนนะคะฉีดวัคซีนไปก่อนเลยค่ะวัคซีนจะกันโรคกันเพลี้ยกันหนอนกันแมลงข้าวจะเขียวแตกก่อใบตั้งข้าวใกล้ท้องฉีดวีซ่าเร่งรวงผสมวัคซีนไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้จะทำให้ต้นแข็งข้าวออกรวงเสมอกันทุกต้นข้าวจะท้องไวกว่าประมาณ 7-10 วันได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มก็ขั้นตอนนี้ล่ะค่ะและปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะระหว่างทางเจอหนู
เรามีสมุนไพรปราบหนูค่ะเด็ดสุดฉีดรอบกรอบนาเข้าไว้หนูไม่เข้าไปกวนในบ้านโรงรถยุ้งฉางโกดังสินค้าได้หมดวิ่งบนฟ้าให้คลึกคลักฉีดพ่นไปมันเงียบใช้แล้วดีโทรมาเล่าสู่กันฟังด้วยจะขอบพระคุณมากเลยปลูกพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีนก่อนเลยค่ะเราต้องการยอดและใบจำง่ายๆถ้าให้งามวัคซีน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำค่ะหนึ่งเดียวที่ทำให้ช่อมะม่วงไม่เป็นราดำได้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนี่แหละค่ะดกคำเดียวไม่มีคำอื่นมีแต่ดกเท่านั้นโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีครบเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีนะคะวันนี้มาเล่าข่าวขายยาแล้วก็ต้องเล่าข่าวอ๋อโปรโมชั่นเกือบลืมโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลนะคะโปรโมชั่นวันที่8เดือน8ยาวไปถึงโปรโมชั่นวันแม่ด้วยเลยสมุนไพรจิราซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ฟังดีๆนะคะไม่ได้ลดแค่200นะเป็นวันเลขเบิ้ล2กระปุกลดกระปุกละ200นะคะส่วน BGM Soft Gel ลด100ทันทีและไม่มีค่าส่งอันนี้สำหรับโปรโมชั่นวันแม่ดูแลสุขภาพสำหรับคุณแม่และตัวคุณเองนะคะจิรา1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200เลยค่ะแล้วก็ BGM Soft Gel รับส่วนลด100บาททุกออเดอร์นะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านแบบไม่ต้องมีค่าจัดส่งค่ะมีเรื่องของข่าวนี้มานำเสนอนะคะเริ่มต้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะเมื่อวานนี้เหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตความทราบถึงฝ่าพระบาทค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยส่วนศพของนายสมจิตกับนางพรทิพย์ซึ่งเป็นปู่และย่าของผู้ก่อเหตุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและส่งพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาจารย์หมวยหรือนางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีเมื่อวานนี้ที่วัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาจารย์หมวยนางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นี่ค่ะอาจารย์หมวยเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกกราดยิงค่ะศิษย์เก่าก็ได้เปิดเผยนะคะเป็นเพจดราม่าแอดริกศิษย์เก่ารายหนึ่งที่จบการศึกษาไปเมื่อ6ปีก่อนระบุว่าต้องการออกมาปกป้องและถ่ายทอดมุมมองความทรงจำดีๆของคุณครูนะคะครูที่วาพรวานิชหรือว่าอาจารย์หมวยครูแนะแนวที่เป็นที่รักของนักเรียนชี้แนะแนวทางและมอบโอกาสดีๆ
ให้เด็กๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพรับฟังทั้งปัญหาเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวได้รับความไว้วางใจจากลูกศิษย์ทุกคนพร้อมส่งคลิปวันจบการศึกษาที่อาจารย์หมวยยืนยิ้มและถือกระดาษเขียนข้อความว่าโชคดีนะสะท้อนความอบอุ่นและเป็นกันเองแล้วก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา2วันก่อนที่จะเกิดเหตุคุณครูเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสำนักจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากการโหวตของเหล่านักเรียนโดยตรงค่ะญาติพี่น้องและชาวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเกิดของคุณครูก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์หมวยเป็นคนอัธยาศัยดีมีจิตเมตตาการจากไปอย่างกระทันหันสร้างความเสียใจและอาลัยแก่ผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยค่ะเมื่อวานก็มีพิธีพระทานน้ำหลวงอาบศพนะคะแล้วก็ทางด้านของครูพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้ก็นำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษครูพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองค่ะนายกิติพงศ์สมรัตน์เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ก็นำร่างกลับบ้าน

ในวันที่9สิงหาคมวันนี้นะคะจะมีพิธีพระทานน้ำหลวงอาบศพกับครอบครัวของครูพงศ์ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่12สิงหาคมที่บ้านเกิดเรื่องของการสวดพระอภิธรรมแล้วก็กำหนดการชาปนกิจเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะในขณะที่น้องนักเรียนหญิงม.1 นะคะน้องที่อายุ12น้องถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็เป็นความห่วงใยในอาการบาดเจ็บของน้องล่าสุดก็มีการแสดงความอาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งน้องม.1 เสียชีวิตเป็นรายที่9จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะโดยมีข้อความระบุว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่นักเรียนหญิงชั้นม.1 ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและขอให้เข้มแข็งผ่านพ้นการสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้ากับคณะครูเพื่อนนักเรียนโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ส่งข้อความแสดงความเสียใจร่วมกันไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีการมารับร่างของน้องคนที่ก่อเหตุพร้อมกับปู่และย่าคนที่มารับก็คือคุณอาของเด็กที่ก่อเหตุก็คือลูกของปู่กับย่าเนี่ยแหละค่ะไร้เงาผู้เป็นพ่อค่ะหลังจากที่ชันสูตรศพทั้งปู่ย่าแล้วก็น้องคนที่ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็เคลื่อนร่างบรรจุในโลงขึ้นรถตู้3คันคันแรกเป็นร่างของน้องวัย14ขึ้นรถตู้ทะเบียนออ่างวแหวน9089ตามด้วยรถที่นำร่างของคุณปู่เป็นรถตู้ทะเบียน1นหนูคละคัง9685กรุงเทพแล้วก็รถของย่าทะเบียนรถ4ทพุเท่ายอหญิง6991กรุงเทพมีอาของเด็กชายที่ก่อเหตุเดินทางมารับทั้ง3ร่างเคลื่อนไปประกอบพิธีที่วัดเต็มรักสามัคคีตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองนนทบุรีคุณพ่อไม่มาค่ะเนี่ยค่ะขณะที่ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศปิดเรียนถึงวันที่17สิงหาคมแล้วก็ปิดตายห้องที่เกิดเหตุค่ะเปิดทางให้ครูและนักเรียนขอย้ายโรงเรียนตามความสมัครใจเลยค่ะที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้นะคะนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.เป็นประธานประชุมกำหนดมาตรการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะก็มีการกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์หลังเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคมหยุดเรียน1สัปดาห์นะคะแล้วก็จัดระบบการดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตมีสายด่วน1323ทีมอาสาสมัครลงพื้นที่ค่ะห้องเรียนที่เกิดเหตุต้องปิดถาวรค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยในสถานศึกษาก็เป็นเรื่องราวที่ต้องดำเนินการกันต่อไปนี่แหละค่ะขณะที่ก็มีวัวหายล้อมคอก

0: พอเกิดเหตุแล้วก็มีมาตรการต่างๆตามมามากมายแต่ว่าหนึ่งในโรงเรียนที่เตรียมจะติดเครื่องตรวจจับอาวุธเช็คกระเป๋าของนักเรียนและผู้ปกครองส่งลูกเสร็จก่อน 7:50 นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสนรุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนแล้วก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่เป็นเหตุการณ์ที่ตามกันมาจากโรงเรียนเทพศิรินเลยค่ะล่าสุดหนึ่งในโรงเรียนที่คุมเข้มความปลอดภัยก็คือเซนคาเบียร์มีการเตรียมที่จะติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนทุกชั้นเพื่อป้องกันการนำอาวุธหรือวัตถุอันตรายและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนตรวจสอบยานพาหนะของบุคคลภายนอกเข้าออกเข้มงวดการเข้าออกของผู้ปกครองและบุคคลภายนอกนะครับประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบคือถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแบบนี้ค่ะมันก็สะดวกในการที่จะดำเนินการใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ยากโดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ใครจะไปคาดคิดว่าจะมีเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรอที่จะประสานครูภาษาไทยหรือว่าครูอรสาหลังจากเพื่อนของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเปิดเผยว่ามีการถามหาครูภาษาไทยก่อนที่จะลงมือมีข้อมูลว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.1 นะคะได้4ทุกวิชาเลยยกเว้นวิชาภาษาไทยได้0เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมห้องของผู้ก่อเหตุก็ได้บอกว่าครูสอนภาษาไทยเป็นครูที่ถูกถามหาเพราะว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งเคยติดศูนย์เป็นครั้งแรกแล้วก็มาปรึกษาเพื่อนว่าส่งงานครบแต่ทำไมถึงยังแก้เกรดไม่ได้ตอนนี้ครูภาษาไทยยังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำนะคะพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งประสานให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุของแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินการคลี่คลายปัญหาไปทีละเปาะปรากฏว่าที่หาดใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศปรับการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์คือปิดเรียน 10-11 สิงหาคม2วันเนี่ยค่ะปิดเรียนถึงวันที่11สิงหาคมก็ปิดวันที่12ด้วยเลยแหละเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโพสต์รูปปืนแล้วจะยิงขู่หลังจากที่ถูกเลิกจ้างมีรายงานว่าเพจของหาดใหญ่วิทยาลัยสคูลได้เผยแพร่ประกาศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์11สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยได้บอกเลิกสัญญาจ้างครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษอังกฤษเป็นครูชาวแอฟริกาใต้ค่ะมีข้อพิพาทด้านพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างก็เลิกจ้างตั้งแต่24กรกฎาคมแต่หลังจากการบอกเลิกจ้างปรากฏว่าอดีตครูอัตราจ้างรายนี้โพสต์ภาพอาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นกลุ่ม Open Chat มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่นข่มขู่คุกคามและสร้างความวิตกกังวลสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เลยต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินทางโรงเรียนก็เลยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์2วันเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายค่ะนี่คือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็แนะนำมาแล้วนะคะบอกว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ลอกเลียนแบบภายใน 7-14 วันเนี่ยให้เฝ้าระมัดระวัง นี่อันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณมาแล้วเอามั่งเชียวโพสต์ภาพนะคะแล้วก็เตือนเลยนะคะว่าไอ้โพสต์ภาพแบบนี้เนี่ยมีความผิดค่ะมีการโพสต์ภาพปืนนะแล้วก็ข้อความนี่นู่นนั่นอย่าหาทำนะคะอย่าหาทำเพราะว่ามันผิดกฎหมายข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยโรงเรียนเขาก็แจ้งความแล้วนะคะแทนที่จะเลิกจ้างอย่างสงบกลับต้องถูกดำเนินคดีด้วยนี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีมาตรการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในเรื่องของความคุมเข้มกับพรบ.อาวุธปืนนะคะแต่อีกมุมมองหนึ่งทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือที่รู้จักกันในนามมือปราบหินอัคนีก็ได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่นักเรียนนำปืนและกระสุนจำนวนมากเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุสลดนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมาตรการเน้นย้ำในการควบคุมอาวุธปืนแต่ทางด้านของอาเรวัตนะคะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรท่านก็บอกว่ามองคนละมุมค่ะตามที่นายกรัฐมนตรีคุมเข้มห้ามเด็ดขาดห้ามประชาชนพกปืนแต่ว่าอาเรวัตบอกว่าผมเห็นว่าการพกพาอาวุธปืนเนี่ยเราน่าจะกลับด้านนะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเข้าไประงับเหตุด้วยมือเปล่ามันก็จะเป็นเรื่องสะเทือนใจแต่ก็ไม่มีใครที่จะเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นพลตำรวจโทเรวัตท่านบอกว่าผมเชื่อว่าคุณครูน่าจะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแต่ไม่กล้าพกเพราะกลัวถูกดำเนินคดีกลับกันค่ะถ้าอนุญาตให้คนดีและมีหน้าที่รับผิดชอบพกปืนเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าจะมีเครื่องป้องกันมีคนร้ายเข้ามามีปืนเข้ามาแต่ครูมีมือเปล่าจะปกป้องชีวิตคนอื่นได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าครูมีความประพฤติเรียบร้อยสามารถพกปืนเพื่อเป็นการปกป้องชีวิตเด็กเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยคนร้ายมีปืนขึ้นมากระบอกเดียวไม่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมือเปล่าหมดกระบอกเดียวยังก่อเหตุได้ร้ายแรงขนาดนี้ถ้ามีพลเรือนดีที่มีอาวุธปืนแล้วจัดการคนร้ายอยู่มันก็อาจจะไม่เกิดเหตุรุนแรงอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะนานาจิตตังค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายจริงๆผ่านเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องราวของความเศร้าสลดแล้วก็ความเสียใจไปดูเรื่องอื่นกันค่ะวันนี้มีเรื่องของแก๊งคอนเซนเตอร์ค่ะคราวนี้เป็นเจ้าวาดค่ะพระเจ้ามันก็ไม่เว้นเจ้าวาดเสียรู้แก๊งคอนเซนเตอร์หลอกโอนเงินวัดแบบรัวๆ207ครั้งตั้งแต่ต้นปี68สูญเงินไป9ล้านคุณผู้ฟังขาโหมานะโอนนะจ๊ะคณะกรรมการวัดแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพร้อมพุทธศาสนิกชนจาก3หมู่บ้านหมู่2หมู่10หมู่12ตำบลแม่คำจัดประชุมตรวจสอบกรณีวัดแจ้งว่าเงินในบัญชีวัดแม่คำสูญหายไปเป็นจำนวนมากที่ประชุมมีพระครูอุปถัมภ์วรการเจ้าคณะอำเภอแม่จันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระครูพัทรวรการเจ้าคณะตำบลแม่คำเขต1นายบุญยฤทธิ์ใจงามปลัดอำเภออาวุโสปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่จันรองผู้กำกับสืบสวนรองผู้กำกับปราบปรามเ ข้าร่วมประชุมพร้อมฝ่ายปกครองเพื่อหารือโดยทางวัดแม่คำและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จันเนี่ยได้ร่วมกันแจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ปี2568มีคนโทรศัพท์มาหาเจ้าวาดอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแสดงบัตรข้าราชการตำรวจและเอกสารออนไลน์ว่ามาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองว่ามีคดีอาญาเจ้าวาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการฟอกเงินจึงให้ระดับผู้กำกับ1นายและระดับรองสารวัตร1นายเข้าตรวจสอบทางวัดแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่พร้อมเงินในบัญชีแต่ละธนาคารไปให้ด้วยโอนมาให้ด้วยเจ้าวาดหลงเชื่อค่ะโอนไปก้อนใหญ่เลยค่ะแล้วก็ติดต่อกลับมาอีกเป็นค่าประกันตัวและรายการอื่นๆอีกทั้งหมดเนี่ย207ครั้งโอนมาตั้งแต่ปี68จนถึงปี69เนี่ยเงินส่วนตัวเจ้าวาด 8.7 โอนไป66บัญชีธนาคารตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วถึงกรกฎาคมเนี่ยปีครึ่งต่อมาก็เห็นว่าพิรุธปีกว่าแล้วเพิ่งจะเห็นพิรุธเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จันให้ตรวจสอบดูค่ะมันคือพฤติการของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์แจ้งความกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่จันกำลังดำเนินคดีดำเนินคดีกับใครคะเงินส่วนตัวเจ้าวาด 8.7 เจ้าวาดมีตังค์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เงินวัดก็ร่อยหลอเกือบ9ล้านน่ะโอนไปน่ะเนี่ยข่าวบอกว่าเป็นเงินส่วนตัวเจ้าวาดแต่คณะกรรมการบอกว่าเงินวัดร่อยหลอเงินวัดและเงินส่วนตัวเจ้าวาดรวมกันนะคะแล้ววัดไม่มีมาตรการในการจัดการเจ้าวาดโอนได้คนเดียวเลยเหรอคะปกติต้องมีวัยวัจกรมีกรรมการมาลงชื่อถึงจะเบิกถอนได้ด้วยใช่ไหมอ่ะอันนี้บุ้มก็สงสัยเฉยๆนะเจ้าวาดโอนคนเดียวเลยเหรอไม่ปรึกษาวัยวัจกรไม่ปรึกษากรรมการวัดเลยแล้วก็เรื่องราวของข่าวเหล่านี้จากทางโลกที่เขาระแวดระวังกันอยู่เนี่ยไม่เข้าไปถึงทางธรรมเลยเหรอเจ้าวาดบางรูปท่านก็ทันสมัยรับรู้เรื่องราวข่าวสารแต่ว่าเจ้าวาดบางรูปท่านก็ชราภาพแล้ววัดก็อยู่ไกลตัดขาดจากโลกอยู่ในโลกพระธรรมก็อาจจะพลาดกับการติดตามเรื่องราวทางโลกแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัย ช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าอ
0: ย่าลืมโปรโมชั่นส่วนลดจากสมุนไพรจิราและ BGM Soft Gel นะคะโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลซื้อจิรา1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200นะวันนี้ถึงวันแม่12สิงหาคมBGM Soft Gel มีส่วนลด100บาทส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขค่ะโทรหาปุ้มเลยนะ0855179025 0855179025นะคะประกาศฉบับที่10เช็ครายชื่อจังหวัดที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะคะประกาศมาก็เป็นฉบับที่10แล้วนะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้9สิงหาคมนะคะภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อวานนี้มีภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจค่ะเป็นดวงที่184จากดอนเมืองไปสิริราชค่ะใช้เวลา22นาทีนะคะประมาณ5โมงเย็น ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการว่ามีภารกิจด่วนในการนำส่งอวัยวะเป็นหัวใจดวงที่184จากสนามบินดอนเมืองนำส่งโรงพยาบาลสิริราชค่ะก็มีตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเข้าสนับสนุนที่สนามบินดอนเมืองอำนวยความสะดวกจราจรเปิดเส้นทางนำส่งหัวใจอวัยวะสำคัญถึงจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลสิริราชใช้เวลา22นาทีค่ะลุล่วงเรียบร้อยถึงมือแพทย์ทันเวลาที่กำหนดนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่นะคะก็รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเปิดทางแล้วก็นำภารกิจส่งต่อสิ่งสำคัญของชีวิตครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ทุกนายก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวปิดล้อม5ชั่วโมงจับหมวดชัยตำรวจเกษียณมือยิงใส่ร้านหมูกระทะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะมีรายงานตำรวจเมืองพิษณุโลกนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักร้อยตำรวจโทสินชัยหรือหมวดชัยอายุ61ปีในพื้นที่หมู่6ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะใช้เวลา5ชั่วโมงจนกระทั่งลูกสาวและญาติเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยอมมอบตัว5ชั่วโมงตั้งแต่เช้าอ่ะสุดท้ายพาขึ้นรถยนต์ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกวันที่7สิงหาคมค่ะมีคนร้ายก่อเหตุยิงใส่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตัวเมืองพิษณุโลกมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่สืบจนทราบผู้ก่อเหตุคือหมวดชัยข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการเป็นผู้ก่อเหตุก็นำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกุมค่ะพลตำรวจตรีนิคมเครือนพรัตน์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตามควบคุมสถานการณ์แล้วก็ยึดอาวุธปืนที่หมวดชัยใช้ก่อเหตุมาตรวจสอบแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนแล้วก็นำตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีกันต่อไปค่ะปิดล้อมอยู่นานกว่าจะยอมให้จับได้ต้องให้ลูกสาวมาเกลี้ยกล่อมเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางคืนกว่าจะยอมให้ควบคุมตัวก็ช่วงบ่ายเลยค่ะเมื่อวานนี้โชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายซ้ำไปอีกนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวที่นำเสนอคุณผู้ฟังในช่วงของข่าวรับอรุณสำหรับเช้านี้ขอบคุณกับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆจากสมุนไพรจิราด้วยนะคะไม่ได้มีบ่อยๆสำหรับส่วนลดพิเศษแต่ละครั้งที่จัดโปรก็ได้รับความอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาข้างอันนี้ก็ต้องขอบคุณดูแลสุขภาพร่างกายกันวันนี้ซื้อจิรา1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ค่ะฟังดีๆนะคะ2กระปุกลดกระปุกละ200เลยนะ BGM Soft Gel มีส่วนลด100บาททุกออเดอร์ส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและผลผลิตที่ดีกว่าพร้อมทั้งประหยัดกว่าโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะ6โมงเช้าพบกันในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอน วีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรารชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: นี่จ้า
7: เอาไก่ทอด
8: หมูหวานครับ
6: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
8: ไก่ทอดด้วยครับ
6: ได้ละจ้าก
9: ินเยอะๆนะคะ
7: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
6: ้รับอะไรดีคะ
9: ผักผักนะคะแบบทอด
10: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
11: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2เด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2สมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ ด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
12: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
13: ผมเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าหนงอัดเดแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
14: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
15: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ซัมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
1: ถ้าทุกครั้งที่คุณลงบันไดเข่าเจ็บ
0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แม่คือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่กอดแม่นะครับเมื่อคุณยังมีโอกาส
1: ทุกครั้งที่เราเศร้าตักแม่คือสิ่งแรกที่คิดถึง
0: ไม่ว่าจะท้อแท้หรือผิดหวังยังไงเราก็ยังมีแม่คอยปลอบใจเสมอครับ
2: กำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากแม่ค่ะ
3: ความรักของแม่คือรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะ
4: ถ้าเราเจ็บแม่เจ็บกว่าเราร้อยเท่า
0: ไม่มีใครรักเราเท่าที่แม่รัก
5: ชีวิตของเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแม่
6: โชคดีแค่ไหนแล้วครับที่เรามีแม่อยู่ใกล้ๆ

เรื่องจริงนะคะของเด็กที่อยู่บ้านมหาเมฆแล้วก็เด็กที่อยู่บ้านราชวิถีนะที่คือเป็นเด็กกำพร้านะคะที่ถูกทิ้งนะหรือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะนะแล้วก็จะเป็นเด็กวัยแบบตั้งแต่แรกเกิดนะจนแบบบางคนก็รู้ความได้ก็มีนะมันก็สะท้อนในสังคมนะหลายๆอย่างในบริบทของคนเป็นแม่และเป็นลูกนะส่วนใหญ่ก็จะบางคนก็ทิ้งดุทิ้งเนาะไม่ค่อยดูแลแม่พ่อนะก็ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะเลี้ยงดูลูกนะส่วนใหญ่นะต้องบอกอย่างนั้นก็อาจจะมีส่วนน้อยบ้างนะเด็กๆที่อยู่ในบ้านสงเคราะห์เนี่ยนะจุ๋มเคยไปนะที่โรงเรียนนักเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนถ้าท่านไปเห็นเนี่ยท่านจะรู้สึกเขาเกิดคือตอนเนี้ยมาเรียนอภิธรรมก็จะคิดว่าแต่ก่อนก็ต้องเป็นกรรมของเขาอะไรเงี้ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นวิบากก็จะเรียกว่าวิบากมากกว่าเพราะว่านี่คือผลจากแต่เหตุที่เขาทำมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราดวงจิตดวงนี้นะแต่ถ้าเรียนพระพิธรรมก็จะไม่มีเรานะจะมีแต่สภาวะมีนามแล้วก็มีรูปนะคือต้องบอกว่ามันมีทั้งสองกรณีเนาะแม่ที่โดนทอดทิ้งนะลูกที่โดนทอดทิ้งมันทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเด็กที่พ่อแม่เลิกร้างกันก็ทำให้เกิดปัญหาเป็นปมนะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะพ่อเมาอย่างไงบางทีก็มีอะไรกันบ้างทุบตีอะไรก็อดทนอยู่นะเพื่อว่าอยากให้ลูกรู้สึกว่าเป็นเด็กที่ไม่ขาดทั้งพ่อและแม่แต่สมัยนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาการหย่าร้างค่อนข้างสูงมากแล้วก็จะมีการรุนแรงทางสังคมนะเกิดจากทั้งเด็กนะฮะมีความเครียดสะสมเราก็จะเห็นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีการกลาดยิงเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะสงสารเด็กตัวจุ๋มก็สงสารเด็กที่เป็นคนกระทำด้วยนะบางคนก็ไปว่าไปสงสารทำไมเขาคงต้องมีความกดดันอะไรมากๆแหละถึงทำให้เกิดได้ขนาดนั้นนะคะพอเราย้อนไปดูอย่างหลายอย่างเนี่ยก็รู้ว่าเขาต้องอยู่กับปู่กับย่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วมีความเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคนที่ไปก่อเหตุที่เป็นเหตุอุกชะกันไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือวัยน้อยลงใช่ไหมคะอย่างอะไรอะที่ไปฆ่าสองคนพี่น้องชาวต่างประเทศชาวรัสเซียเนี่ยนะก็เพิ่งทำพิธีฝังไปคุณแม่เขานับถือศาสนาพุทธนะแม่ที่เป็นคนรัสเซียก็นิมนต์พระไปถ้าใครดูจากโลกโซเชียลบ้างในทีวีเขาก็เสียใจมากเนาะร้องไห้คือลูกอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักทั้งสองคนแล้วก็ยังสืบไปเลยว่าไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรเนี่ยมีศพที่ฝังซ้อนมันอีก3ศพมันทำให้เราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องย้อนไปดูว่าคนทำเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรเนี่ยจุ๋มจะคิดอย่างนี้ว่าคนที่ทำเนี่ยเขาต้องมีเหตุต้องมีอะไรแหละเห็นไหมย้อนไปที่บ้านน่ะคือมันคือต้องบอกว่าคนในละแวกหรือในสังคมที่เขาอยู่เนี่ยต้องมองว่าบ้านนี้เป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับสังมนุษย์เนี่ยนะก็ต้องเข้าไปดูไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้นะแย่มากมันทั้งลักขโมยทั้งค้ายาแต่เรายังปล่อยให้คนอย่างนี้ลอยนวลหรืออยู่ในพฤติกรรมในอย่างนี้ทำให้เราระแวงหรือต้องรอให้เขาไปทำเหตุใหญ่ๆเพราะนั้นคนในสังคมเนี่ยมันต้องมองและสะกิดอย่างน้อยก็ไปพัฒนาไปเยียวยาเขาเกิดอะไรถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นนะโอ้คือบ้านเขาเนาะแย่มากอ่ะต้องบอกอย่างนั้นในสังคมในบ้านตัวเขาเองก็เคยถูกพ่อทำร้ายนะเขาเกิดใครอ่านว่าทำไมคนเนี้ย
ฆาตกรคนเนี้ยทำไมต้องทำขนาด

0: นี้ทำไมโหดร้ายเขาก็เคยโดนกระทํามานะพ่ออันนี้เป็นคำบอกเล่าจากป้านะป้าของคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยนะที่ทำเรื่องลักษณะนี้หลายครั้งแล้วก็ติดคุกเข้าออกเนี่ยป้าบอกว่าก็เป็นสามีของพ่อเขาคนหนึ่งแต่ก็พ่อเขาก็ไปมีอะไรกับน้องสาวของเขาก็คือแม่เขานึกออกไหมเรียงลำดับก็ป้าก็เลยเลิกเลยไม่มีบุตรด้วยกันก็เลยยกให้น้องสาวนะก็พ่อของเขาเนี่ยนะก็ไปมีลูกกับแม่เขาเนี่ยแหละก็คือน้องสาวของป้าก็คือนะมีกันสามคนคนแรกก็เสียชีวิตคนที่สองเป็นผู้หญิงก็โดนพ่อแท้ๆเนี่ยแหละค่ะล่วงละเมิดจนท้องแล้วมีลูกเขากดดันเนาะสุดท้ายพี่ตะป๋องเนี่ยฆ่าตัวตายมันกดดันเนาะส่วนตัวเขาเองเนี่ยพ่อก็สอนทั้งขโมยรถทั้งขโมยของขโมยทุกอย่างถ้าขโมยแล้วโดนจับได้นะฮะต่อหน้าตำรวจเนี่ยเขาบางทีเขาเป็นเยาวชนไงพ่อก็จะดุด่าทั้งนั้นเพราะเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้โดนขังเรือนจำเนาะก็จะเป็นสารพินิจพิกของเด็กๆนะพ่อก็จะแบบทำเป็นเหมือนกับว่าดุด่าอะไรเงี้ยแต่พอออกมาจากสถานพินิจเนี่ยพ่อก็จะตีขโมยไงเขาจับได้ไม่ได้ตีธรรมดานะเอาตัวเขาเนี่ยมัดแล้วก็โยงกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วขับตัวก็ถลอกปอกเปิกอ่ะก็เห็นไหมเราดูหนังอ่ะเขาทำกันขนาดนั้นนะพฤติกรรมแต่พ่อเขาก็ตายไปแล้วนะมันก็เลยความรุนแรงเนี่ยมันก็ตกมาถึงลูกเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้สำคัญอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งมันก็มีอีกมุมหนึ่งการเลี้ยงดูลูกที่โดนทิ้งอะไรเงี้ยตามถังขยะบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พร้อมเนี่ยเราเข้าไปคุยกันได้นะบางทีเนี่ยตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อมบางคนโดนร่วงละเมิดอย่างเงี้ยเราเข้าไปคุยกับทางโรงพยาบาลได้นะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำหลายอย่างอย่างเพื่อนจุ๋มเนี่ยเขาทำงานในสถานพินิจเด็กสลับบุรีเนี่ยเจอกันตอนงานเลี้ยงรุ่นกลุ่มเล็กๆเนาะไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานมากเลยแต่จำได้ว่าเป็นไงเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยแบบเขาดูแก่เกินกว่าวัยมากเลยเขาทำงานอยู่สถานพินิจก็บอกโหจุ๋มเหนื่อยเด็กมันดื้อมากเชื่อไหมจุ๋มฟังนะจุ๋มสงสารเพื่อนเลยอะจุ๋มไม่รู้หรอกว่าเวลาเด็กที่มันแบบที่ไม่มีใครเอาอ่ะมันเหลือขออ่ะมันกระตปีนกำแพงสนักกำแพงสูงๆเหมือนกำแพงเรือนจำเลยนะสถานพินิจเด็กอ่ะผู้หญิงนี่ยิ่งร้ายเลยแล้วมันแบบสุดๆอ่ะเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเขาเหลืออีกตอนนั้นเจอกันในอีกประมาณสัก4-5 ปีเขาเกษียณเนาะเขาบอกเขาอาจไม่รู้จะทนไหวไหมอาจจะเออร์ลี่ก่อนเนี่ยอยู่สถานพินิจที่สระบุรีเอาแล้วยังไงเขาบอกว่ารับแม่ตอนนี้แม่ก็ป่วยเขาก็เลยเหมือนต้องวิ่งล่องมาตลอดอะไรเงี้ยทั้งลพบุรีสระบุรีนะก็รู้สึกเห็นใจเพื่อนว่าโอ้บางทีเด็กเนี่ยพอมันเอาไม่อยู่แล้วอะมันจะทำยังไงนะทำที่เขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้มันก้าวร้าวไปแล้วอันนี้นะเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเด็กที่อายุยังน้อยอยู่ดูสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆกับบ้านราชวิถีแล้วก็จะมีเพื่อศิลปินนะคะเขาก็จะไปให้ความรักอบอุ่นเหมือนวันเด็กอย่างเงี้ยค่ะนะเดี๋ยวเรามีวันแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวที่จะถึงวันพุธนะแล้วก็จะมีวันพ่อ5 ธันวาคมนะแล้วก็จะมีพอปีใหม่ก็จะมีวันเสาร์ที่2เป็นวันเด็กคือเราต้องให้ความสำคัญกับนะกลุ่มนี้มากๆนะกลุ่มอ่อนไหวนะต้องบอกงั้นนะแล้วก็จะเป็นวันครูนะก็เขาก็จะไปแบบเลี้ยงอาหารอะไรเด็กๆนะว่าไปกอดเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยได้เจออ้อมกอดเลยนะเพราะบางคนก็จะไปแล้วขอแค่กอดอะแต่บางคนเนี่ยบางทีมีคนเขาไปดูแล้วเขาก็บางทีถูกชะตาเขาก็ขอไปเลี้ยงแต่การที่จะขอรับเด็กไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็ต้องมีเงื่อนไขนะว่าคุณไปเลี้ยงเพื่ออะไรแล้วคุณสามารถจะดูแลเขาได้ไหมมีคือต้องมีเงินนะคะมีกำลังที่จะเลี้ยงเขาได้ไหม บางสมัยก่อนเนี่ยพอขอไปก็ไปทารุณกรรมต่ออันนี้ก็น่ากลัวตอนนี้เขาตรวจเข้มนะใครจะไปขอเด็กมาเลี้ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะบางคนก็เจอโชคดีไปบางคนก็โชคร้ายทั้งคนที่เลี้ยงและคนที่ถูกเลี้ยงนะบางคนเอาไปเลี้ยงด้วยความรักเอาอย่างนี้นะมีตัวแทนจุ๋มคนหนึ่งละกันจุ๋มไม่เอ่ยชื่อนะคะจุ๋มก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าลูกที่อยู่อ่ะคือลูกที่เขาขอมาเลี้ยงแล้วก็พูดง่ายๆเลยผ่านเงินอย่างเดียวให้เงินเป็นล้านก็หมดมันอันนี้มันน่าเศร้าไหมเออแต่บางกรณีเนี่ยบางคนไปขอเด็กมาอู้เด็กดีมากนั่นถือว่าเป็นบุญที่เขาอาจจะไม่ได้อุ้มท้องนะนะแต่บางคนพอขอไปเนี่ยพ่อกับแม่มีลูกของตัวเองก็ใจร้ายกับเด็กที่ขอไม่อีกทำให้เด็กรู้สึกโดนเปรียบเทียบนะมันมีหมดอะทุกรูปแบบนะมันทำให้เราตระหนักว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคนศึกษาพระพุทธศาสนากฎอะไรแรงดึงดูดอะไรที่เราต้องมาเกิดเป็นแม่ลูกกันนะมันก็มีทั้งแรงบุญและแรงกรรมแรงศีลและแรงศรัทธาที่เคยดึงดูดมาเจอกันการชดใช้การทวงหนี้กรรมลูกบางคนก็เกิดมาชดใช้ใครที่เกิดมาแล้วต้องชดใช้เนี่ยอย่าเบื่ออย่าท้อใช้เขาซะจริงๆยังมีโอกาสนะใช้ซะกันให้หมดนะบางคนเนี่ยพ่อแม่ดูแลมาอย่างดีเลยลูกไม่กตัญญูนั่นน่ะก็คือสร้างความปวดหัวให้พ่อแม่อันนี้เนี่ยก็ใช้เข้าไปซะนะเออแม่ก็ต้องใช้ไปทำไมบางคนมีลูกแล้วต้องทิ้งลูกถ้าอ่านในพระสูตรเนี่ยมีนะคนที่มีลูกแล้วทิ้งลูกอยู่กลางป่าเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องมันยาวมากเลยเลี้ยงไม่ไหวตัวเองก็จนนะอุ้มกันไปสองคนผัวเมียนะเมียเหนื่อยผัวก็อุ้มผัวบอกทิ้งลูกกลางป่าเมียบอกอุ้ยอูแม่นี่ไม่ทิ้งลูกนะไม่ได้นะสามีก็เฉยพอถึงข่าวสามีอุ้มพอห่างๆกันแอบทิ้งลูกแล้วมันก็จะเป็นทิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะอันนี้ก็คือเราเชื่อในเรื่องกรรมเนาะในผลแล้วก็วิบากของมันนะเคยทิ้งเขาก็ทิ้งเรานะฮะมันเป็นมีกรรมสัมพันธ์กันในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะแยกเป็นวิบากกรรมอย่างที่จุ๋มบอกแล้วก็แยกกันบางทีก็กรรมของตัวลูกเองกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่นะวิบากของลูกเองทำให้อายุสั้นอย่างบางคนเนี่ยลูกตายก่อนเศร้าไหมเศร้ามากคนหัวงอกไปเผาคนหัวดำเนี่ยเศร้ามากแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะมันเกิดจากอะไรอันนี้กรรมของลูกเขาเคยทำปาณาติบาตมาเขาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นสาเหตุหลักตามหลักพระพุทธศาสนาในอดีตชาตินะเขาเคยทำกรรมหนักนะส่วนมากจะเป็นการเจตนาถ้าไม่เจตนาอาจจะแค่อุบัติเหตุอันนี้ถ้าเจตนาเนี่ยจะหนักมากนะก็คือกรรมในปาณาติบาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิเนี่ยคือฆ่าสัตว์หนึ่งเป็นจำนวนมากหรือตั้งใจทรมานสัตว์พอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะทำให้อายุสั้นเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะหรือวัยรุ่นหรือก่อนวัยอันควรหรือไม่ก็เกิดโรคร้ายแรงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เสียชีวิตหมดอายุไขนะอันนี้ก็คือเป็นกรรมที่เขาต้องได้รับวิบากบางคนก็เกิดมามีเศษกรรมต้องมาชดใช้บางคนมีนะเป็นนางฟ้ามีเศษกรรมมาใช้อยู่หน่อยนึงใช้เสร็จเขาก็กลับไปพบภูมิใหม่ต่อไปอันนี้วิบากกรรมของลูกอันนี้มามีวิบากกรรมของพ่อแม่เคยทำกันไว้เคยต้องพัดพรากต้องเป็นทุกข์นะเราเคยไปพัดพรากของรักของคนอื่นนะพอเกิดมาชาติเนี้ยเราอาจจะเคยไปพรากลูกพรากเมียอะไรต่ออะไรเขาไม่บางคนก็ไปทำลายนะบ้านน่ะโอ้โหเจอรังนกไม่ได้เลยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะพรากสัตว์เล็กๆไปจากแม่ของมันก็เป็นวิบากเหมือนกันนะนี่คือวิบากที่เจอกรรมก็สะท้อนมาอย่างแสนสาหัส นะบางทีสูญเสียลูกกรีดลึกไปในหัวใจเลยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องเจอวิบากกรรมเศร้าโศกกันมากนะนี่ก็คือเป็นวิบากของทั้งสองฝ่ายนะฮะลักษณะบางคนลูกบางคนก็เกิดมาใช้หนี้เนี่ยเกิดมาก็นำความสุขมานำโชคลาภมานำสิ่งดีๆพ่อแม่ชื่นใจนะฮะบางทีอยู่แป๊บเดียวก็ไปและใช้หนี้กุศลหมดนะที่ติดค้างกันไว้เขาใช้หนี้หมดบางคนเนี่ยเห็นไหมตอนมีข่าวว่าคุณครูดีมากเนี่ยที่โดนกราดยิงอ่ะนะเป็นคนดีรักพ่อรักแม่ทำไมต้องนี่อันนี้เขามีเศษกรรมถ้าเราเราเรียนเรื่องนี้นะเราจะรู้ว่าเขาอาจจะมีเศษกรรมเข้ามาใช้หนี้เสร็จเขาก็ไปละเขาอาจจะไปกับภพภูมิที่สูงขึ้นกว่านั้นด้วยอันนี้เขามาใช้หนี้ลูกบางคนมาทวงหนี้บางคนเนี่ยนะโอ้โหเลี้ยงจนหมดเงินหมดทองจะจบแล้วจะจบแล้วพันหนีตายไปก็มีอย่างกระทันหันพ่อแม่ก็โหแคบขาดใจเนาะเนี่ยอย่างนี้เคยมีแบบอุบัติเหตุลูกจบจะจบปริญญาโทแม่ก็คิดว่าจะต้องพึ่งไอ้ลูกคนเนี้ยสุดท้ายลูกมาเจออุบัติเหตุหรือมีโรคแบบร้ายแรงที่ต้องเสียชีวิตอันไวเนี่ยนะทิ้งความอันนี้ลูกพวกนี้เกิดมาทวงหนี้บางคนเกิดมาใช้หนี้เสร็จเขาก็ไปอันนี้เขาเกิดมาทวงหนี้คือทางพระพุทธศาสนาก็จะสอนเรื่องนะกรรมสักกตานะเลือกก็ผลของวิผลของวิบากนะตามและสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งของกฎของไตรลักษณ์คือถ้าเราไม่เอากฎนี้มาใช้ในสมมุติเนี่ยเราก็จะเวิ้งว้างจะบอกนามรูปดับแล้วเงี้ยในสมัยพุทธกาลมีนะคะนะมีคนทั้งตระกูลเลยบ้านนี้ศึกษาทำทั้งบ้านเลยไปทำนาลูกถูกงูกัดตายพ่อเห็นก็เอาลูกไปวางไว้ตรงคันนานะนะพอละคนผ่านมาบอกให้บอกเมียด้วยนะว่าเอาข้าวมาชุดเดียวเมียรู้เลยว่าไอ้รูปนามอันเนี้ยดับแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจุ๋มเรียนอย่างนี้เลยคือรูปนามมันดับจบนะจบแต่ทำไมไม่เศร้าเสียใจตอนเกิดเราก็ไม่ได้บอกให้เขามาเกิดตอนเขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาจะไปเขาก็เกิดจากวิบากกรรมบุญของเขาเองนะแต่เราอาจจะเคยได้ร่วมกรรมกันมาถึงได้เกิดมานะได้เกิดมาเจอแต่เราก็ต้องหักนะหักใจอ่ะบางทีต้องหักห้ามใจนะบางคนเกิดมาทวงหนี้บางคนเกิดมาใช้หนี้ต่างๆนะฮะเพราะนั้นสุดท้ายเราก็ต้องยึดกฎไตรลักษณ์นะนะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะที่มาพูดคือตัวจุ๋มเองอ่ะจุ๋มพูดเนี่ยจุ๋มก็เตือนตัวเองด้วยอย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนะคนโตเยอะมากยังไม่ได้นับเลยจุ๋มว่าเกินแล้วแล้วนี้เวลาจุ๋มเข้าไปเรียนเนี่ยที่จุ๋มเรียนมันจะเป็นถ้ำมันจะอยู่ต่ำกว่าพื้นดินเขาจะขุดเป็นเหมือนทำเป็นป่านะฮะพระอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณจะทำเหมือนที่เดินจงกรมอะค่ะที่จุ๋มเรียนเนี่ยมันจะไม่อับสัญญาณมากใครที่โทรมาแล้วติดต่อจุ๋มไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันติดขัดขาดจุ๋มก็ไม่ได้รับนะจุ๋มว่าเกินแล้วตั้งแต่จุ๋มนั่งรถไปเนี่ยคนโทรเนี่ยจุ๋มจะนับแล้วไม่ไหวเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพอก่อจะออกจากบ้านได้ไปตลาดเนี่ยคนก็กระหน่ำนะเมื่อวานเนี้ยจุ๋มว่าเกินแล้วแหละนะยังไม่ได้นับนี่ด้วยความเคารพจริงๆเพราะว่าพอไปตลาดเนี่ยก็เตรียมซื้ออาหารใส่บาตรเสร็จแล้วต้องไปเรียนแล้วก็จะซื้ออาหารไปถวายพระอาจารย์ที่สอนเนาะเพราะต้องถวายเพลท่านจุ๋มก็จะซื้อเมื่อวานซื้อปลาส้มทอดไปอู้หลวงพระอาจารย์ฉันเยอะเลยปลาด้วยท่านอยู่บุรีรัมย์ท่านสอนอภิธรรมมา30ปีพระอาจารย์ทวีเนาะนะก็พอกลับมาบ้านจะเตรียมอาหารใส่บาตรพี่สาวจุ๋มพี่จิ๋มเขาไลน์มาว่าคือเขาเป็นหลานชายคนแรกจุ๋มเนาะถ้าพูดจริงๆก็คือเหมือนหลานชายคนแรกแหละนะถึงเราจะคนละแม่แต่เราก็พ่อเดียวกันเราก็เลี้ยงดูมาด้วยกันพี่สาวจุ๋มเนี่ยนะก็ไลน์มาว่าเดี๋ยวจุ๋มไปเรียนพี่ขอติดรถไปด้วยเพราะว่าลูกหลานเขาเนี่ยอยู่อยุธยากันลูกชายเขาคนโตก็คือหลานจุ๋มคนโตเนาะเออะเส้นเลือดสมองแตกเฮ้ยเราก็เฮ้ยเลยพอเข้าบ้านเนาะเน็ตมันใช้ได้จุ๋มไม่ได้เปิดไปซื้อกับข้าวมาเอเส้นเลือดสมองแตกแล้วเฮ้ยแล้วลงท้ายว่า เสียชีวิตแล้วเฮ้ยมันอายุ45นะ45เป็นหลานที่จุ๋มเลี้ยงแล้วมันหล่อมากสมัยเด็กเฮ้ยแล้วจุ๋มก็เดินไปคุณลุงก็รอว่าจะเอายกกับข้าวที่จุ๋มจะใส่บาตรหลวงพ่อวัดบ่อแก้วเนี่ยไปตั้งโต๊ะข้างหน้าบ้านเนาะจุ๋มบอกเธอท้องบอกอะไรเมื่อกี้พี่เขาไลน์มาเอเส้นเลือดสมองแตกตายแล้วเฮ้ยก็เฮ้ยกันเพราะว่าใจหายแต่จะเราเรียนมารูปดับนามดับวะเข้าใจจุ๋มนะแม่เขาคงเสียใจแหละทุกคนมีลูกก็อยากจะให้ลูกมาเผาตัวเองตอนตัวเองแก่ละเราก็เขาก็ติดรถไปกับจุ๋มนะฮะพี่สาวจุ๋มที่จุ๋มพาวันเนี้ยที่วัดมเหยงมีฝึกจิตเรียนรู้นะคะวันจิตเรียนรู้ตื่นรู้นะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง16นาฬิกานะฮะไปลงทะเบียนด้านหน้าได้แต่งชุดสุภาพหรือจะเป็นสีขาวไม่จำเป็นต้องใส่ชุดบวชเนกขัมมะนะจะแต่ขอเป็นเสื้อผ้าสุภาพนะคะวันนี้เขาจะเป็น1เดือนเขาจะมี1ครั้งเมื่อวานนี้โอ้ยว่าเราก็ต้องบอกเขาเนาะตอนขออนุญาตพระอาจารย์ว่าเขาเลิกกว่าจะออกจากห้องมาต้อง4 โมงครึ่งบ่าย4 โมงครึ่งเนาะเขาอาจารย์อ้าวขอพระญาติอาจารย์ไปของานสีดำหน่อยค่ะพอดีเขาตั้งศพไว้ใกล้ๆเนาะที่วัดมเหยงนี่แหละใกล้ๆกันวัดหันตราแล้วอันนี้เราก็ไปเขาว่าเขาลดอาบน้ำศพเนาะลดน้ำศพเนี่ยประมาณ16 นาฬิกาเราไปเห็นมันมาเราก็สะท้อนใจเนาะหลานชายคนโตคนแรกชีวิตเขาใช้ชีวิตประมาทมาตลอดชีวิตตอนสมัยเรียนตอนอยู่กับจุ๋มนะเขาห่างกับจุ๋มเนี่ยก็ประมาณ16-17 ปีตอนนั้นเราก็วัยรุ่นแหละสอนให้เขียนหนังสือสอนให้อ่านการบ้านไม่ทำสุดท้ายพี่สาวจุ๋มแล้วก่อนเขาทำงานเขาก็รับไปตอนสักอยู่ปสักปไม่แน่ใจว่าประมาณปปสามปสองเนี่ยเขาก็รับไปอยู่ไปอยู่ที่กับแม่ก็ไม่ไปโรงเรียนสรุปเขาไม่เรียนอ่ะเขาไม่เรียนก็เลยไม่ได้เรียนนะก็ทำงานกับแม่เขาเนาะเขาจะเป็นอะไรโครงการที่ทำทางด่วนนะของวิจัยบริษัทใหญ่แล้วกันอย่างนี้แล้วกันเขาก็เลยทำงานใช้แรงงานเอาจุ๋มพูดแค่นี้ไปมีภรรยาลูก5 คนคนเล็กสุด5 คนไม่เว้ยเดี๋ยวนับก่อนไอ้ไมค์ไอ้แม็กไอ้มิ้นไอ้มิวไอ้แมมมอส5 คนลูกหลงมาคนเนี่ยตัวเท่าลูกกอกเนี่ยยังไม่ปีนึงเลยยังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เป็นที่น่าเศร้าใจเนาะเราก็เมื่อวานก็ไปแล้วก็ให้กำลังใจพี่สาวแต่ก็ทำเรียบง่ายเนาะเขาก็ไม่ได้มีคนใครรู้จักนะก็คือจะก็คือวันจันทร์เผาสวด2 คืนวันจันทร์เผาดีสุดนะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ตรงวันแม่อีกเมื่อวานเนี้ยจุ๋มกว่าจะกลับถึงบ้านนะแล้วคนโทรตลอดนะฝนก็ตกเนี่ยเชื่อไหมว่านาฬิกาปลุกจุ๋มโอ้ my god นี่ตื่นมาพูดด้วยหัวใจเลยนะอ่ะท่านผู้ฟังนะยังไม่ได้นับเลยคนกระหน่ำมากแต่จุ๋มที่จุ๋มให้เนี่ยนะฮะคือจุ๋มบอกเลยว่าจุ๋มอยากให้ทุกคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งร่างกายเราเนี่ยเราใช้มานะถ้าเกินจุ๋มก็ให้นะจุ๋มว่าเกินแล้วเมื่อวานเนี้ยแบบเยอะมากเนี่ยจุ๋มยังว่าเดี๋ยววันนี้จุ๋มก็ที่บ้านจุ๋มเนี่ยก็จะไปฟังสวดกันนะแต่จุ๋มเนี่ยคงจะแวบไปตอนเลิกเรียนและคงกลับเพราะว่าจะไปอีกทีวันเผานะคะก็ให้กำลังใจพี่สาวตัวเองเนาะที่ต้องสูญเสียลูกนะเราเข้าใจพี่เนาะพี่อ่ะเขาคนน่ะเป็นแม่เป็นพ่ออ่ะไม่มีใครอยากมาเผาลูกหรอกท่านผู้ฟังมันก็เป็นกรรมอะนะเป็นวิบากอะจุ๋มก็ยังเนอร์ดีนะเราไม่มีลูกที่ไม่ต้องมานั่งแต่มีหลานแต่ก็พยายามฝึกนะฝึกมากนะก็เวลาเขาไปไหนจุ๋มก็ห่วงอยากกลับกันเย็นนะฝนฟ้ามันตกแต่มานึกสมัยก่อนเหมือนคนโรคประสาทอะแต่สมัยเนี้ยจุ๋มคิดว่า ตอนนี้ชมคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกคนมีกรรมเป็นของตนโอเคจบไหมจบประมาณนี้คนโทรเยอะจุ๋มก็พูดบางคนจุ๋มก็พูดสนุกไปงั้นนะแต่จริงๆท่านไม่รู้หรอกว่าจุ๋มว่าเจออะไรมาบ้างไม่เป็นไรนะเมื่อวานนี้จุ๋มดีใจนะบางคนโทรมาบอกลูกซื้อให้ลูกจะออกตังให้บางครั้งบางคนก็ลูกแอดไลน์มาผมครูเชษนะครับอันนี้น่ารักมากแม่ฟังคุณอะไรเงี้ยโอนเงินมาโอนซื้อให้แม่ไอชุดโปรกระดูกอ่อนเนี่ยจริงๆลูกก็ต้องกินนะคะคุณลูกคุณแม่80คุณลูกก็50ถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะดูแลเขาได้เยี่ยงไรที่สั่งกันไปเนี่ยลูกก็กินแม่ก็กินพ่อก็กินนะถามว่าได้อะไรได้หัวใจท่านผู้ฟังพอมันดีแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ความปกติแล้วรายการเนี้ยให้ท่านผู้ฟังลบมันออกไปจากหัวใจว่ามันไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้โอเคนะขำขำตัวเองลบมันไปว่ามันไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้จริงบอกแค่นี้แหละถึงว่ามันเกินแล้วแหละมันเกินแล้วเมื่อวานเนี้ยตั้งแต่นั่งรถออกจากบ้านจนถึงวัดเนี่ยคุณลุงนั่งยิ้มอ่ะคุณลุงนั่งยิ้มใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: อยากได้กระดูกอ่อน
0: ใครเอ่ยใครเอ่ยแล้วเวลาจะหมดแล้ว
1: สุพันจ้า
0: สุพันไหวไหมสองแถมหนึ่ง
1: ก็ใกล้จะไหวอยู่นะ
0: 2,400 นะแต่มันกินได้6เดือนไหวไหมไหวไหม
1: ไหวจ้ะ
0: เอาส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จุ๋มเก็บไว้ให้ก็ได้พร้อมเมื่อไหร่พร้อมรับเมื่อไหร
1: ่ก็นานจ้ะเลยวันแม่ไปแล้ว
0: เอาเลยวันแม่เดี๋ยวหนูมานะพี่จุ๋มจะเก็บไว้ให้ชุดนึงเอาหนูพร้อมนะ
1: พร้อมจ้ะ
0: เออพับพร้อมแล้วบอกเด้อนะยังไงก็ไม่ให้เกินวันเดือนแม่นะเออจ้ะเดือนสิงจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะจ้ะนะแล้วลืมมันไปว่ามันเคยมีแล้วต่อไปก็ซื้อกันปกติเวลาหมดแล้วมีท่านผู้ฟังโทรมาเมื่อวานบอกชอบเพลงนี้จังเลยคุณจุ๋มไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายมันไม่เหลืออะไรไม่มีเราไม่มีเราขอให้ท่านผู้ฟังใช้ชีวิตไม่ประมาทขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีค่ะ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: เมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระกาฬและบริเวณภายในศาลพระกาฬผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: ทุกคนพร้อม
3: พร้อม
2: มาเริ่มกันเลย
4: ทำอะไรอ่ะ
5: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
4: แล้วในมืออ่ะ
5: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
4: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
6: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
7: เล่น
6: พ
7: น
6: ัน
7: บอลได้มานานเลยครับ
5: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับสิบสามฟองบอล
7: เอ้า
5: 4-2กินเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อย
7: เอ้าราคาหายแล้ว
8: ไปแล้วโอ
5: ้เงินหมดแล้วครับ
8: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรได้ครับ
7: อันนี้คือเมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างว่าต้องเล่นเล่นขนาดใช่ไหมคร
9: ับไม่รู
7: ้เดี๋ยวเราไปเรื่องอะไรพี่ดาวตาบ้าง
5: ผมว่าแล้ว
9: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่ก้าพูดต้องทุกวันเงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
5: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันไม่
9: สนุกหรอก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
5: มานาน
9: ทำให้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะๆมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
5: ขอโทษ
9: เสียใจ
5: โอ้
9: หนูสัญญาแม่ได้ไหม
5: สัญญาไม่เล่นจริงๆโอ้ก่อนเลยไม่เอาไม่เห็นแม่ร้องไห้นาน
9: แม่รักหนูนะ
5: ผมก็รักแม่

0: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมก
1: ับ ไทยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยครับเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ย
1: เพชรสังฆาตอคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
1: 0812901691
4: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริงจริง
10: นะขอบคุณนะแม
11: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมเก
10: ชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
16: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
17: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
16: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างไอ้สามหาโพธิ์บอกส่งมะขามป้อมมาให้ไม่เห็นได้รับเลยได้ส่งไหมพอเริ่มมีเสียงแหบๆเริ่มมีอาการไอปุ๊บเนี่ยนึกถึงมะขามป้อมจังสามหาโพธิ์ได้ส่งหรือยังเว้ยนะอย่างเงี้ยนะหลายคนโทรมาบอกที่บ้านฝนตกมีพัดมีลมพัดอะไรประมาณนั้นเอ๊ะทำไมไม่มาตกบ้านลุงช้างเนาะบ้านใครตกบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเพลงเยอะเหมือนเดิมครับทักทายคุณผู้ฟังที่จทล.ลพบุรีครับจังหวัดทหารบกลพบุรีมทบ.13ศูนย์การทหารปืนใหญ่ชุมพรนะวสป.1449FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้ว FM 71.75 ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ ขออภัย เสียงแหบแต่ช้าเลยนึกถึงมะขามป้อมสามมหาโพธิ์เสียงแหบเสียงแห้งเหมือนกันนะอยากกินมะขามป้อมได้นะไม่ต้องกินก็ได้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเอามาสับสับสับสับเกลือโรยนิดนึงแล้วใส่ปากเคี้ยวแล้วดูดเอาน้ำมันเนี่ยช่วยทำให้ไม่คอแห้งอาการไอมันทุเลาเบาอันจริงๆในภูมิปัญญาไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยอันนี้เอามาเล่าให้ฟังสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนับสนุนรายการตลอดทั้งรายการนะมีกับแอมกับไอวันนี้มีเพลงเพราะๆเยอะเหมือนเดิมนะขออนุญาตนิดนึงนะเสียงมันหายไปเสียงลุงช้างหายนะเสียงวิทยุไม่หายเสียงลุงช้างหายไปจริงๆจะเป็นคนไม่ดื่มน้ำเย็นนะจิบน้ำเย็นกันไปนิดเดียวกันนั่นเองคอมีปัญหาเลยใช่ เดี๋ยวล้างคอด้วยน้ำร้อนใส่กาแฟลิซ่าเอ็มไปสักแก้วหนึ่งร้อนร้อนเนี่ยนะให้กาแฟลิซ่าเอ็มล้างคอหน่อยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จยาย่าบิ้ง2เม็ดตามด้วยกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งจะเป็นยาย่าบิ้งก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ได้นะดูแลดวงตาของท่านไปฟังเพลงเก่าที่ระพินภูไทยเอามาร้องวันนี้มอบหน้าที่ให้สรวัตรบำรุงศรีเนี่ยผอ.สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9เนี่ยเขาร้องเอาไว้ก็เป็นเงาเสียงก็เป็นล่องเสียงไม่ใช่เงาเสียงล่องเสียงเดียวกับรพินภูไทยครับสรวัตรบำรุงศรี
1: ตะลามาลายกุมอิแม็ก

0: เพิ่มภูมิต้านทาน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิสออยตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
0: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1699

อวัยวะในตัวของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันมีบางอย่างที่สามารถเอาจากคนอื่นมาใส่ของเราได้นะทำเทียมขึ้นมาได้แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะครับไตก็เช่นเดียวกันนะมีการปลูกถ่ายไตจากคนอื่นอีกคนนึงมาใส่คนอื่นได้ทำขนาดนั้นทำไมอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไปกินเค็มมากๆเกินมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะก่อนฮอนนะฮะในความปรารถนาดีจากโพรมิกออยล์อันนี้ไม่ใช่ยานะอันนี้ฝากมาบอกว่าอย่าไปกินเค็มมากในช่วงก่อนนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนบ้างเรากินอะไรไปไตก็ขับของเสียออกไอ้ที่เปลี่ยนเป็นเรื่องเป็นราวนี่โอ้โหถ้าไม่เปลี่ยนหรือมาช้าเนี่ยมันเสียหายเยอะก็คือหัวใจมนุษย์เราเนี่ยหัวใจของคนนี่นะฮะสามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนจากอีกคนนึงนะซึ่งเขาบริจาคมาเนี่ยเขาเสียชีวิตหัวใจยังเต้นอยู่ตับร่างกายไปเลยหมดแล้วเนี่ยหัวใจยังตึบตับตึบตับตึบตับอยู่เขาบริจาคเนี่ยไปได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการว่ามีภารกิจด่วนในการนำส่งอวัยวะคือหัวใจดวงที่184จากสนามบินดอนเมืองเอาไปส่งที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากได้รับแจ้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ทำการสนับสนุนณสนามบินดอนเมืองเพื่อทำการอำนวยความสะดวกการจราจรและเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจโดยใช้เวลาปฏิบัติการเนี่ยนะจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ย22นาทีเนี่ยทำให้การนำส่งอวัยวะในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยถึงมือแพทย์ทันเวลาที่กำหนดนะต้องขอบคุณนะตำรวจจราจรพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้ความร่วมมือในการเปิดทางทำให้ภารกิจส่งต่อชีวิตในครั้งนี้สำเร็จด้วยดีครับคนหิ้วกระติกน้ำแข็งที่มีรูปที่มีหัวใจอยู่ในกระติกเครื่องทำความเย็นอะไรเขานะเขาต้องเป็นคนแข็งแรงกว่าทุกคนเหมือนกันนะพอรถจอดปุ๊บลงปั๊บวิ่งเจ๋งอ่ะก็ยินดีปีดาด้วยนะครับไปฟังต่อเลยครับเพลงจ่ายตลาดพี่สาวจากท้ายตลาดจะไปจ่ายตลาดกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ขับร้องครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกัน2เม็ดเลยดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ก็2กระปุก650ถ้าเป็นยาย่าบริงกระปุกเดียว800เนี่ยจะได้60เม็ดเท่ากันยาย่าบริงก็ต้อง2กระปุกนะดวงตานี่ก็เปลี่ยนกันได้ถ้าคนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้มอบให้ทางสภากาชาดไทยอะไรเหมือนกันเนี่ยลุงช้างเคยเล่าเรื่องจริงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นต่างประเทศเนี่ยที่เรื่องของสายตาดวงตาเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากเนี่ยเดินอยู่ในตลาดแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งครับกลางคนวัยประมาณทัก50กว่าประมาณนั้นน่ะชรายังเนี่ยถ้ามีสาวท้ายตลาดชรายัง50ยังไม่ชราเนาะก็เดินตามไปเรื่อยไปไหนก็เดินตามผู้หญิงก็รู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยไปแจ้งตำรวจคุณตำรวจค่ะผู้ชายคนนั้นน่ะเดินตามหนูแต่จริงๆแล้วตามหลักกฎหมายมันเอาผิดก็ไม่ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เดินตามเราก็ได้แต่ผู้หญิงก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองอะเนาะเลี้ยวซอยไหนก็ไปซอยนั้นเลี้ยวขวาก็ไปขวาเลี้ยวซ้ายก็ไปซ้ายข้าไปร้านนี้เขาก็ไปร้านนี้ไปในตลาดก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เดินมาหาผู้ชายที่เดินตามคุณผู้ชายครับคุณเดินตามสุภาพสตรีท่านเนี้ยน้องเขารู้สึกไม่ปลอดภัยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายคนที่เดินตามผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพียงแต่ผมเนี่ยอยากจะดูหน้าอยากจะดูสายตาลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้ายครับฮะตำรวจก็งงทำไมเหรอครับลูกสาวผมก่อนเสียชีวิตได้มอบดวงตาให้กับสถานรับบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตไปส่งให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนที่ได้ยินเนี่ยผู้หญิงที่เดินหนีมันได้ยินปุ๊บเอ้าเขาเป็นคนรับบริจาคดวงตาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่เท่านั้นแหละครับถึงได้เกิดความถึงบังอ้อไงผู้หญิงเข้าไปกอดเข่านะคุกเข่าแล้วก็บอกเรียกผู้ชายคนเดินตามว่าพ่อแค่นั้นแหละครับสามคนร้องไห้ตำรวจก็ร้องไห้ผู้หญิงก็ร้องไห้ผู้ชายก็เดินตามมันก็ร้องไห้เนี่ยสายตาดวงตาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นบ่งการบ่งบอกถึงดวงตาแววตาของลูกสาวที่จากไปแล้วแต่ว่าดวงตายังมีประโยชน์กับคนอื่นไงนะครับก็เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เรื่องจริงเลยที่ลุงช้างเคยเล่าในรายการวิทยุบ่อยๆนะครับอ่ะวันนี้สั่งซื้อก็ได้หรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างยาย่าบิงเนี่ยเรามีอยู่ที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะครับแล้วก็ร้านจิงวันจันทร์ช่องแคร์ร้านบัวเภสัชโคกสำโรงแล้ววันนี้ใครอยู่แถวแถววัดไรเขาสมครก็มีที่ตลาดนัดวัดไรนะครับไปซื้อกันได้ที่คุณบิดาคุณแชแลมครับพี่สาวจากอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลขอมาครับโรงแรมใจครับพี่ป้าน้อง

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแต่มันไม่ได้ปวดมากปวดมาแล้วมันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลก็ได้สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยมีจำหน่ายเยอะแยะในภาคกลางครบทุกจังหวัดแหละแต่ไม่ได้ทุกครบทุกอำเภอนะใช่ไหมหน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีนี่ร้านนพรัตน์นะวงเวียนสักแก้วทางไปป่าหวายร้านปัญญานะอยู่เทินแรกเลยร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ราชนิเวศร้านนวภาฟาร์มาซีอยู่ที่ข้างวังนารายณ์ไม่ห่างกันสองร้านเนี่ยนะร้านลุงหลอดบรรคุกระเทียมอย่างเงี้ยนะครับร้านหงอยู่โอสถสิงห์บุรีสิริชัยเภสัชสิงห์บุรีรดาโอสถ อุดมเวชตลาดหน้าวัดยางในสองร้านก็อยู่ติดกันเหมือนกันสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชบ้านหมอนะยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้นะครับร้านยาดีเภสัชหลังบขส.สระบุรีร้านจีฮวนจันช่องแคลรี่แซโอสถตลาดบ้านหมี่นำเวทโอสถหนองม่วงโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอันนี้อยู่โคกสำโรงนะครับโอ้หลายร้านตัวแทนจำหน่ายในภาคกลางที่ชุมพรมีครับร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้แต่เมื่อวานนี้มีพี่สาวคนหนึ่งนะอยู่วังใหม่เหมือนกันบอกซื้อยาย่าบิ้งนั้นไม่มีมีแต่ดีแคร์อ้าวเพลงเยอะเพลงเยอะเดี๋ยวฟังไม่ครบไปฟังเลาะโขงล่องใต้นะสดใสลุงโพทองครับพี่ชายจากช่องธริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

ชุนควายกลับบ้านครับวันนี้พี่มานิดขันทับน้ำมาบอกเล่า90ว่าจะชุนควายกลับบ้านแล้วบอกมาให้สาวสนนกมาไป

ชั้นของยอดรักสลักใจสาวสวยมหาศรขอมาครับโดยไทยแคลพัดถ้าปวดข้อปวดกระดูกก็เอาไทยแคลพัดไปรับประทาน2 กระปุก500 บาท

พี่ทองใบก็บอกว่าฝากส่งท้ายกับแอวเอื้องเมืองเหนือนะครับมอบให้เหมือนเดิมชุดเดิมเลยแล้วขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีเลยเนาะกาแฟร้อนๆมาแล้วจ้ากาแฟลิซ่าเอ็มลุงช้างดื่มจะให้ได้นะใครเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลยครับกาแฟที่ไม่มีความหวานนะขอบคุณน้องนัชชาดีเจผักหวานจากสตูลด้วยนะครับส่งโกปี้มาให้ลุงช้างแหละไม่เคยดื่มเหมือนกันนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
1: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
2: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนใน

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะของประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
9: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้ทำหนังสือสั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจทหารรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนการศึกษารวมไปถึงนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงควบคุมการเข้าออกและตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและดูแลด้านจิตใจป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาบูรณาการตำรวจในพื้นที่รวมไปถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการการจัดการกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนรวมไปถึงเส้นทางคมนาคมและให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารเฝ้าติดตามกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ต่อกันที่5คำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อดูแลจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรง 1. จำกัดการรับข่าวสารและไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงนั้นรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวสารดังกล่าว 2. สำรวจจิตใจตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือมีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่ 3. หาวิธีผ่อนคลายจิตใจเช่นกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความหรือเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและสังเกตดูแลจิตใจคนรอบข้าง 5. ขอความช่วยเหลือหากอารมณ์หรือความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรปรึกษาบุคลากรด้านสุขภาพจิตปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอน
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรารชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรารใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเวลาขณะนี้ 6:17 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวัน3:00 ถึง 4:00แล้วก็6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ที่นี่จอทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะอิทธิพรควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะติดตามรับฟังก็ได้พร้อมทั้งเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้9สิงหาคมค่ะวันอาทิตย์นะคะมากับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราเรียนย้ำกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลวันที่7เดือน7ไม่ใช่วันที่8เดือน8ดีวันนี้เดือน8นะคะวันที่8เดือน8ต่อเนื่องไปจนถึงวันแม่เลยค่ะเป็นโปรโมชั่นวันแม่ไปพร้อมๆกันสำหรับสมุนไพรจิรามอบส่วนลดให้ทุกท่านซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200นะคะถ้าซื้อ2กระปุกก็จะได้ส่วนลด400บาทอะส่วน BGM Soft Gel ลด100ทุกออเดอร์สั่งมาเลยค่ะส่งตรงถึงบ้านส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งนะคะโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณฟังท่านใดตื่นเช้าวันนี้โทรมาเมาได้ค่ะวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องราวของข่าวเบาๆคุยหน้าไมค์ได้เลยค่ะโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดนะ0855179025นะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณที่จะโทรรีบโทรเพราะถ้าเล่าข่าวแล้วไม่รับแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าช่วง3:00ก็โหตีสามนี่คือแบบมีอะไรเล่าหมดเลยค่ะมีอะไรเล่าทุกอย่างตีสามนี่แบบเจอข่าวไหนเล่าก่อนเลยไปหมดเช้ามาบางทีแบบอุ้ยอ่านไปแล้วแต่บางทีบางเรื่องก็ต้องเล่าต่อนะข้ามไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเคยฟังเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกข้าววัคซีไรอย่างเดียวเลยนะฉีดวัคซีไรก่อนหว่านปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะคุณทองใบ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: คุณปุ้มสันธนีตื่นแล้วครับตื่นตั้งแต่3:00เนี่ยฟังคุณปุ้มตื่นขึ้นมา
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้ก็ฟังคุณปุ้มสันธนีจัดรายการอ่านข่าวด้วยนะครับ
0: ครับผมครับผม
1: อากาศทั้งวันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยครับ
0: ครับ
1: ครับยังไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยนะครับ
0: แถวนี้ก็อุ้ยมีนกมีเสียงนกด้วยอ่ะ
1: ว่ามีเราที่บ้านนะปลูกพวกไอ้พวกกล้วยพวกอะไรครับ
0: อ๋อโอเค
1: นกกระจิบนกกระจาบนกกระจอกแล้วแต่นก
0: โอเค
1: นกครับ
0: ครับผม
1: จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณทองใบนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปุ้ม
0: จ้ะว่าไงจ้ะ
2: จีราค่ะง่ายจีรา
0: จีราวันนี้ลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200
2: แล้วเหลือเป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะ
0: ไม่เคยสั่งเหรอคะ
2: ก็ชื่อเยสันทั้งกันแดนสั่งประจำเลย
0: สั่งประจำแล้วถามทำไมอ่ะสั่งประจำจำราคาไม่ได้เหรอจ๊ะ
2: จำไม่ได้สิก็80 บาทแล้ว
0: งั้นตอนนี้บวกเพิ่มดีกว่าจีรากระปุกละลด100เหลือ800ค่ะซื้อ2กระปุก 1,400 จ้า
2: 1,400 เอา2กระปุกนะ
0: ได้ประสานทางจันแดงโอเค
2: จ้า
0: วันอังคาร
2: ก็ไปฟังข่าวตอน5 โมงก็ฟังนะ
0: ค่ะ
2: แต่ไม่ได้โทรกูไม่ดีจ้า
0: อ๋อโอเค
2: จ้า74แล้ว
0: ได้วันอังคารนะประสาน
2: อะไรนะ
0: ได้วันอังคารนะ
2: จ้า
0: ค่ะ
2: แต่ว่าดีจ้าโชคดีมีใจพี่ใจบ้านมาแบ่งบุญเลยนะ
0: อนุโมทนาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ใส่บาตรทุกวันจ้า
0: ขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากไหนป้าสันวางไปแล้วหรอฮัลโหลยังเล่าไม่จบเลยใส่บาตรทุกวันเดินไปแต่ไปไงต่อไม่ยอมบอกนะขวัญใจวัยชรานะคะเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีเงินเดือนประจำตอนนี้700อยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เพิ่มเนาะสำหรับ37นะคะเอาขอบคุณค่ะจีราซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200นะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะมา0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์นะคะ
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
0: คุณผู้ฟังขาด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีส่งรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เดี๋ยวปุ้มจะเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ

0: ก็ออกรวงแล้ว
1: ออกหมดแล้วเน
0: า
1: ะชื่อคุณอะไรคะ
0: วันนาตียัง
1: คุณอะไรนะ
0: วันนาตียัง
1: คุณวันนาตียังเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรไปคุยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกที่อยู่เราไม่บอกหน้าใหม
0: ่
1: โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะเราจะไม่บอกที่อยู่กันหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับไปเนาะอ่ะไม่รับแล้วนะปุ้มเล่าข่าวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันส่วนทางด้านของศพของนายสมจิตและนางพรทิพย์ยิ้มเรืองปู่และย่าของผู้ก่อเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทรงพระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดทางด้านของครอบครัวของเลขาหน้าห้องค่ะเป็นเลขาหน้าห้องของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์หนึ่งในเหยื่อที่ถูกกราดยิงเสียชีวิตญาติก็ยังทำใจไม่ได้สามีนี่กอดร่างแล้วก็จับมือภรรยาไม่ห่างเลยค่ะความฝันบ้านปลายจะปลูกบ้านที่ลำปางหลังเกษียณเมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดสุวรรณกรุงเทพครอบครัวนำร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประกอบพิธีทางศาสนาเป็นร่างของนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการและเป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารครอบครัวนำร่างมาประกอบพิธีที่วัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพเริ่มจากพิธีรดน้ำศพสามีนี้นั่งกอดร่างภรรยาด้วยความเศร้าจับมือตลอดเวลาตั้งแต่นำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจนถึงวัดขณะที่พี่สาวของผู้เสียชีวิตเมื่อเห็นร่างของน้องสาวก็เข้าไปกอดร้องไห้โฮเลยค่ะสามีครอบครัวและญาติญาติยังทำใจไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวสายฝนเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีมา19ปีบ้านอยู่ย่านหนองบอนนั่งรถไปทำงานที่นนทบุรีแต่ว่าครอบครัวนี้อยู่ย่านคลองสานค่ะญาติก็เลยนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสุวรรณย่านคลองสานโดยญาติให้ข้อมูลว่ามีพี่น้อง4คนความฝันบ้านปลายชีวิตจะไปปลูกบ้านอยู่ที่จังหวัดลำปางเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยแบ่งที่ดินให้แล้วก็เป็นบ้านเกิดของแม่เมื่อวานนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีสวดพระอภิธรรมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็รายงานอาการ2เด็กชายที่ถูกยิงผ่าตัดแล้วแต่ว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตส่วนเด็กหญิงวัย12มีรายงานว่าน้องเสียชีวิตนะคะยืนยันชัดเจนเป็นรายที่9จากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเด็กหญิงวัย12น้องอยู่ม.1ถูกยิงเข้าที่ศีรษะส่วนเด็กชายวัย14อาการวิกฤตค่ะเพราะว่าถูกยิงที่หัวไหล่ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกแล้วอาการดีขึ้นยังอยู่ในห้อง ICU เด็กชายวัย13

0: ยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกต้องใส่สายระบายเลือดอาการดีขึ้นอยู่ที่ตึกอุบัติเหตุส่วนน้องวัย12เนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานนี้ประมาณ 13:19 นเจ้าหน้าที่ก็รับศพไปส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อวานนี้ตอน3:00 PMส่วนน้องอายุ14อยู่ชั้นม .3 ผ่าตัดซ่อมเส้นเลือดบริเวณทรวงอกยังใส่ท่อช่วยหายใจยังหายใจเองไม่ได้และฝึกให้หายใจเองแต่ว่ารู้สึกตัวดีแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้แล้วก็มีเด็กชายวัย13ปีอีก1คนที่มีเลือดออกในช่องปอดแพทย์ผ่าตัดใส่ท่อระบายเลือดในช่องปอดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน้องไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจหายใจเองได้และรู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องอยู่ในห้อง ICU เพราะว่าภาวะวิกฤตทั้งคู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็มีนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีมีคำยืนยันนะคะว่าได้หารือกับผบ.ตร.ในช่วงค่ำของวันที่เกิดเหตุโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเน้นไปที่เรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ได้พูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายแม้กระทั่งการออกกฎหมายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนต้องเข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็ยังย้ำเน้นเรื่องของการตั้งด่านตรวจตราหรือถ้าพบว่ามีการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะพกอยู่ในรถหรือนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับทางราชการถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีส่วนสนามยิงปืนเนี่ยจะมีกฎระเบียบอยู่ภายใต้กรมการปกครองภายใต้การปกครองของจังหวัดอยู่แล้วไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนปืนทุกกระบอกลูกปืนทั้งหมดมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนลูกปืนที่ซื้อเพื่อซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนมันจะควบคุมได้ก็เป็นระเบียบอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะกรณีที่มีความคิดเห็นว่าคุณครูน่าจะมีปืนพกไว้ป้องกันตัวนายกบอกว่าบอกแล้วว่าไม่ให้มีแล้วจะไปให้ครูพกทำไมครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็มีความคิดเห็นต่างกันนะคะว่ากรณีที่เป็นสถานศึกษามือเปล่าทุกคนค่ะไม่มีใครมีอาวุธทุกครั้งที่เกิดเหตุในสถานศึกษาก็จะเป็นเหตุที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นโดยที่ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองหนีอย่างเดียวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะสยบความรุนแรงได้เลยเพราะทุกคนมือเปล่าค่ะแม้แต่คุณครูที่จะเข้าไประงับเหตุก็ถูกยิงเสียชีวิตหรือที่โรงเรียนพระโต๊ะผอ.ต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกกับนักเรียนที่เป็นตัวประกันแล้วสุดท้ายผอ.ก็ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยค่ะมันอีกหนึ่งมุมมองก็คือเป็นสถานที่ที่ทุกคนมือเปล่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมีคนมีอาวุธเพียงคนเดียวก่อเหตุรุนแรงได้มากมายเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีปืนทุกคนมือเปล่าหนีอย่างเดียวซ่อนอย่างเดียวสู้ไม่ได้แล้วความปลอดภัยมันก็จะลดลงอันตรายก็เพิ่มขึ้นทุกนาทีรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านนายกก็ยืนยันนะคะว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่ใครครอบครองปืนเถื่อนถ้าถูกจับได้หรือเอาไปกระทำผิด มีการตรวจค้นบ้านขึ้นมาพบอาวุธปืนเถื่อนเข้าข่ายผิดกฎหมายเพิ่มข้อหาไปอีกไม่คุ้มแน่กรณีเยาวชนที่ก่อเหตุถูกบูลลี่ท่านนายกจะดำเนินการอย่างไรเพราะอาจจะไม่ได้โดนแค่น้องคนนี้คนเดียวในอนาคตอาจจะมีเรื่องบูลลี่เกิดขึ้นนายกบอกว่าขอสอบสวนหาสาเหตุข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาไม่มีหน้าที่ก็อย่าเพิ่งไปตั้งข้อสงสัยให้เป็นที่กังวลของสังคมนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีปัญหาเรื่องของการบูลลี่ความเปราะบางของเด็กในยุคนี้ค่ะการพยายามที่จะหาคนที่อยากให้เข้าใจแต่หาไม่ได้แล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังรอที่จะสอบปากคำครูภาษาไทยที่ชื่อครูอรสาจากคำให้การของน้องๆ นักเรียนในห้องเดียวกันกับผู้ก่อเหตุเนี่ยน้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุตามหาครูอรสาค่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ให้ศูนย์วิชาภาษาไทยเขาก็บอกว่าเขาส่งงานแล้วทำไมยังแก้เกรดไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดจากครูอรสาได้น้องที่ก่อเหตุเนี่ยเกรดเฉลี่ย 3.1 นะคะเขาได้เกรด4ทุกวิชาเลยนะมีภาษาไทยนี่แหละที่ได้0จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความแค้นหรืออะไรก็ตามยังไม่รู้พระเจ้าตัวก็จบชีวิตตัวเองไปแล้วแต่บุ้มคล้องใจอยู่อย่างนึงอะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย6โมงอะเดินลงมาจากบ้านยิงปู่ไม่รู้ยิงใครก่อนอะระหว่างปู่กับย่าก่อนออกจากบ้านอะ6โมงกว่าๆก็ฆ่าคนแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็เก็บปืนใส่กระเป๋าแต่งตัวไปโรงเรียนไปโรงเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่เพิ่งฆ่าคนตายไป2ศพอ่ะน้องคิดอะไรอยู่แล้วก็เป็นปู่กับย่าที่เลี้ยงดูมานะรักหลานสุดหัวใจนี่แหละค่ะไปดูเรื่องราวข่าวอื่นกันบ้างรองผู้กำกับฉาวล็อกคอทำร้ายนักข่าวสลบฟื้นขึ้นมาเลือดอาบหน้าต้องเย็บ12เข็มนะโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วขอนแก่นเผยแพร่ภาพโมบ้านไผ่เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเจ้าของเพจข่าวคนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปันเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านไผ่หลังจากที่บาดเจ็บบริเวณคิ้วขวาแตกคุณหมอเย็บไป12เข็มพร้อมร่องรอยข่วนและรอยที่ลำคอโดยเจ้าตัวระบุว่าถูกตำรวจระดับรองผู้กำกับนายหนึ่งล็อกคอ2ครั้งครั้งแรกที่ด้านหลังห้องสืบก่อนจะหลุดออกมาได้แล้วอีกครั้งตามมารัดคอที่หน้าห้องสืบและหมดสติไปตื่นขึ้นมาพบว่ามีแผลแตกที่หัวคิ้วภายหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่เจ้าตัวก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดจากเตียงผู้ป่วยเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์เลยค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปเยี่ยมนายตรีเทพเกียรติประกรณ์หรือว่าโมบ้านไผ่อายุ42ปีเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่หลังบาดเจ็บบริเวณเหนือคิ้วขวาแตกเย็บไป12เข็มที่บริเวณลำคอมีร่องรอยขีดข่วนและรอยบาดเจ็บจากเล็บยังคงต้องพักรักษาตัวสังเกตอาการ1คืนนายตรีเทพกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปจอดบริเวณหน้าห้องสืบ พื่อเตรียมเดินทางไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จัดขึ้นหน้าสนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ซึ่งเป็นงานประจำปีจากนั้นรองผู้กำกับคนนี้ก็เรียกเข้าไปคุยที่โต๊ะหินอ่อนด้านหลังซึ่งขณะนั้นมีตำรวจ2นายนั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยคุยกันประมาณ5นาทีรองผู้กำกับก็มาล็อกคอด้วยความรุนแรงจนเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าหยุดล็อกคอเหอะขณะที่ตำรวจอีก2นายที่ร่วมโต๊ะอยู่ก็บอกว่าพอได้แล้วเมื่อหนึ่งในตำรวจที่นั่งอยู่เตรียมลุกมาช่วยรองผู้กำกับก็เลยปล่อยมือที่ล็อกคอออกขณะนั้นเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่การหยอกล้อแล้วค่ะนายตรีเทพก็เลยลุกออกจากโต๊ะเดินกลับออกไปทางหน้าห้องสืบพอถึงประตูด้านหน้าห้องสืบก็ได้ยินรองผู้กำกับบอกว่าหยอกแค่นี้งอนเหรอก็เลยหันไปตอบว่าพี่เล่นแรงแบบนี้ผมไม่อยู่แล้วกลับก่อนแล้วกันจากนั้นรองผู้กำกับก็ตามออกมาล็อกคออีกครั้งจนไม่รู้สึกตัวแล้วก็มารู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าตำรวจสองนายที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเลือดให้ตอนแรกคิดว่าเป็นเลือดที่ไหลออกจากจมูกแต่เลือดก็ยังไม่หยุดไหลภายหลังจึงรู้ว่าเป็นบาดแผลที่อยู่เหนือคิ้วขวานายตรีเทพยังกล่าวต่อไปอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่เข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลระหว่างรอรถกู้ชีพได้ยินเสียงรองผู้กำกับโวยวายเสียงดังและมีตำรวจสายตรวจที่เพิ่งเข้าเวรเดินมาดูเหตุการณ์ก่อนที่รองผู้กำกับจะเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานเมื่อรถกู้ชีพมาถึงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ทำการเย็บบาดแผลเหนือคิ้วขวา12เข็มและตรวจร่องรอยขีดข่วนและบาดแผลจากเล็บที่ลำคอแล้วก็ให้พักรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการนายตรีเทพบอกว่าผมกับรองผู้กำกับรู้จักกันมานานเคยร่วมงานกันบ่อยครั้งมีความสนิทสนมที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันนะแต่จะพูดคุยหยอกล้อตามประสาคนรู้จักแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะกลายเป็นปัญหาหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีทันทีนี่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้กำกับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของรองผู้กำกับรายนี้เนี่ยก็เดินทางมาพบกับนายตรีเทพเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็แนะนำขั้นตอนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลและการตรวจสอบข้อมูลพบว่ารองผู้กำกับคนนี้เนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวทำร้ายร่างกายมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยและย้ายไปช่วยราชการก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วก็มาก่อเหตุอีกครั้งนี้แหละนี่ค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรรอก่อนเดี๋ยวทราบรายละเอียดหลังจากออกโรงพยาบาลก็จะมีรายงานเพิ่มเติมก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะมีอีกนิดนึงกลับไปที่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวานนี้ครอบครัวและญาติมิตรเคลื่อนร่างของ2ครูเพื่อเสียชีวิต2คุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยนนทบุรีค่ะเป็นครอบครัวของนางสาวประภาพรก้อนศิลาอายุ42ปีคุณครูคณิตศาสตร์รับร่างมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาโดยทางครอบครัวมีนางสาวทัศพรก้อนศิลาเป็นน้องสาวของคุณครูนะคะบอกว่าทราบข่าวก็มาที่โรงเรียนหวังว่าพี่สาวจะไม่เป็นอะไรมากแต่สุดท้ายก็มาทราบข่าวร้ายว่าพี่สาวเสียชีวิตถูกยิงเข้าที่หน้าอก3นัดแขนขวา1นัดเป็นครูคนแรกที่กำลังทำการสอนนักเรียนอยู่ที่ชั้น6นี่ค่ะคุณครูถูกยิงก่อนเลยยิงที่หน้าอก3นัดนะคะแล้วก็ที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครูที่ว่าพรวานิชหรือว่าอาจารย์หมวยเป็นครูประจำวิชาแนแนวค่ะครอบครัวและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกศิษย์ก็มาร่วมงานคือคุณครูในโรงเรียนเนี่ยไปกันไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะไปงานไหนถูกเลยอะหลายท่านเหลือเกินร่างของครูที่วาพรนี้ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงค่ะครอบครัวก็ยังรับไม่ได้ แล้วก็ขณะที่นำร่างมาเนี่ยคุณครูยังสวมเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือนะคะเป็นครูแนะแนวที่ทุ่มเทให้กับกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนอย่างเต็มที่ทางครอบครัวนี้ก็ดมยาดมเป็นลมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนญาติบอกว่าน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กดีพูดเพราะปู่กับย่าประคบประงมมาอย่างดีแต่ยิงปู่กับย่าก่อนเลยแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าเป็นแชทหลุดการพูดคุยกันแม่กับลูกแล้วอ้างว่าเป็นแชทของน้องที่ก่อเหตุกับแม่เนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นแชทปลอมนะคะปลอมขึ้นมาทาง TikTok เพื่อหวังประโยชน์จากการโฆษณาดูคนทำมันก็เลวเนาะแชทปลอมนะคะยืนยันว่าอย่าแชร์ต่อค่ะแชทปลอมที่คุยกันว่าอยากจะย้ายโรงเรียนโดนแกล้งเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยแชทปลอมค่ะไม่ใช่ของจริงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ทำขึ้นมาคือเราเข้าไปดูเราเข้าไปอ่านเดี๋ยวมันมีโฆษณาแฝงมาแล้วคนที่อ่านปุ๊บก็แชร์ต่อก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของมันจริงๆเลยนะอีพวกทำข่าวปลอมเนี่ยไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหวังประโยชน์ตัวเองแล้วก็หาหน้าหาตัวมันไม่เจอด้วยนะไปดูเรื่องราวของยาเสพติดค่ะอันนี้เป็นข่าวจับ2ผู้ต้องหาขนเฮโรอีนกับไอซ์ล็อตใหญ่มูลค่า100ล้านซุกท้ายกระบะล็อตมาคือมาเตรียมส่งเข้ากรุงเทพลักลอบขนจากชายแดนธาตุพนมมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนไหนเป็นเฮโรอีน280แท่งไอซ์94ก้อนมูลค่ากว่า100ล้านตำรวจนครพนมวางแผนสกัดจับเป็น2ชาวอุบลเคยต้องโทษคดียาเสพติดรับจ้าง 100,000 อ้างว่าจะเตรียมไปรักษาโรคประจำตัวประเด็นไม่ได้อยู่ที่ค่าจ้างขนแต่ประเด็นอยู่ที่เคยถูกดำเนินคดีถูกจับติดคุกออกมาทำอีกนี่ค่ะอันนี้เป็นคดียาเสพติดพิจารณาดูมาตรการปล่อยตัวของกรมราชทัณฑ์ส่วนเรื่องของเจ้าวาดที่ถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินวัดโอนไปได้ตั้ง207ครั้งตั้งแต่ปี68ตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วจวบจนปัจจุบันเลยค่ะโอนไม่พักวัดแม่คำตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะทางวัดนี้ต้องเรียกชาวบ้านมาร่วมชุมนุมเลยค่ะเพราะว่าเงินบัญชีของวัดเนี่ยสูญหายไปจำนวนมากมีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมาร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจปลัดฝ่ายความมั่นคงถึงแม้ว่าจะแจ้งความแต่ก็คงตามเงินกลับมาไม่ได้เจ้าวาดเขาบอกว่ามีโทรศัพท์แจ้งมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงบัตรเป็นข้าราชการตำรวจพร้อมเอกสารออนไลน์ว่ามาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองอ้างว่ามีคดีอาญาเจ้าวาดไปเกี่ยวข้องสนับสนุนกับการฟอกเงินมีพุ่งกับ1นายรองสารวัตร1นายตรวจสอบขอให้วัดแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่และโอนเงินในแต่ละธนาคารไปให้ด้วยจ้าวัดเชื่อสนิทเลยกลัวจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินส่งเงินไปเลยก้อนใหญ่โอนไปตรวจสอบเลย คือถ้าตรวจสอบบัญชีมันต้องตรวจสอบที่บัญชีมันไม่ได้ไปตรวจที่เงินเงินโอนไปมันก็เป็นเงินโอนป่ะแต่ด้วยความกลัวไงคะวันนี้แม้แต่พระเจ้ามันก็ไม่เว้นจากนั้นก็ติดต่อกลับมาอีกค่าประกันตัวและอีกหลายค่าหลายรายการเป็นคนมีค่าขึ้นมาเลยโอนไป207ครั้งไม่ปรึกษากรรมการวัดหรือไวยวัจกรมั้งเลยหรืออย่างไรเงินส่วนตัวเจ้าวาดกับเงินของวัด8ล้าน7คุณผู้ฟังโอนไปตั้ง60กว่าบัญชีโอนเรื่อยตั้งแต่มกราจนถึงกุมกรกฎาคมที่ผ่านมาน่ะโอนไปเรื่อยจนชักไม่แน่ใจกว่าจะให้ตำรวจดูปาเข้าไปปีครึ่งแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่ามันเอ๊ะให้ตำรวจช่วยดูถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะก็เลยแจ้งความตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วก็นัดหมายชาวบ้านมาประชุมเพื่อให้รู้ว่าตังวัดไม่เหลือแล้วนะญาติโยมมาทำบุญใหม่พระเจ้าวัดโอนไปให้คอนเซ็นเตอร์หมดแล้วอะไรอีตอนโอนตังเนี่ยเงินวัดเนี่ยเจ้าวัดรับผิดชอบคนเดียวเลยไงไม่มีไวยวัจกรไม่มีคณะกรรมการวัดหรือไรไม่มีใครช่วยดูเลยเหรอเจ้าวัดอยากใช้อะไรก็ได้งั้นโอนไปไหนก็ได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะ200กว่าครั้งโอนไม่พัก8ล้านกว่าบาทเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นสมุนไพรจิราซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200 BGM Soft Gel ลด100วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้นะคะวันนี้กลางวันเราไม่ได้เจอกันไม่มีข่าวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสั่งได้ตลอดทั้งวันเหมือนเดิมโทรหาปุ้มได้เลยที่0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตี3เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังขาปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณอิทธิพรด้วยสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือ
6: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมหลังอดีตลูกจ้างครูขู่ยิงคณะครูมาติดตามสักครู่ค่ะ
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใส